เหลือประมาณ15นาทีส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรจะช่วยลดปัญหาการรอแพขนานยนต์ในช่วงวันหยุดและเทศกาลจากเดิม 2-3 ชั่วโมงเหลือเวลา

0: แชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาด้วยความพยายามกดดันทีมต้นสกัดให้ปล่อยตัวตนเองไปค้าแข่งร่วมกับหงแดงลิเวอร์พูลก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โดยนักเตะวัย28ปีซึ่งใช้การแสดงออกแบบอารยะขัดขืนด้วยการลบข้อความโพสต์และที่เกี่ยวข้องกับคริสตัลพาเลซออกจากอินสตาแกรมของตนเองขณะที่ยังเก็บโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเซเนกัลเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าซาต้องการอำลาทีมเซลเฮิร์สปาร์คอย่างมากที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์แอตแลนต์วิลล่าเปิดวิลล่าปาร์คแพ้อาร์เซนอลแชมป์เก่า 0-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่ 1-0 บาร์เซโลน่าชนะรายโยไปเยเกโน 5-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีเลเช่แพ้โรม่า 0-4 อาตาลันต้าชนะโบโลญญา 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งบราก้าชนะวิตอเรียกิมาไรส์ 1-0 และเบนฟิก้าชนะเอสโตเรล 2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสเตฟานอสซิซิปัสนักเทนนิสมือ53ของโลกจากกรีซชนะอาร์เธอร์ฟิลด์ผู้แข่งชาวฝรั่งเศสมือ11ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ 3-1 เซต4-6 7-6 ไทยประเดช 7-3 6-1 และ 6-4 สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

กรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่วานนี้ติดตามความคืบหน้าขุดลอกตะกอนดินหน้าประตูระบายน้ำหน้าขวนคลองร.1เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำกำชับทุกหน่วยทำงานร่วมกันไม่แบ่งแยกกระทรวงวันนี้ครม.เตรียมอนุมัติหลักการการทำประกันอุทกภัยให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนเสนาธิการทหารบกเผยวงแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ราบรื่นหน่วยงานรัฐเตรียมสารต่อรับระมัดระวังประเมินการก่อเหตุช่วงวันชาติมาเลเซียวันก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงกรมการสัตว์ทหารบกและหน่วยม้าส่งประจำพระองค์ติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์และการพัฒนายกระดับศักยภาพการดูแลสัตว์ทางทหารอุตุเตือนภาคเหนือและอีสานฝนตกหนักถึงหนักมาก 3-6 กันยายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังฟื้นฟูดูแลประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยโตโยต้าลงทุนกว่า 9,000 ล้านตั้งโรงงานในเวียดนามผลิตรถยนต์ EV คาดผลิตได้ปีละ 52,000 คันญี่ปุ่นจ่อขึ้นราคาอาหารและเครื่องดื่มเกือบ 5,000 รายในกันยายนมากสุดในรอบกว่า3ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์วัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับวันนี้เปิดเพลงเพราะมากเลยนะฮะล่องใต้อาจารย์สุธีครับ
0: ครับล่องใต้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นการต้อนรับคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ครับ
0: ที่มีครม.สัญจรทางภาคใต้ในห่วงช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับเป็นบรรณาธิการข่าวนำเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับติดตามรับชมกันได้สดๆในขณะนี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของครม.เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเข้ากับบทเพลงเรามีเรื่องของมติแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานเนี้ยมาฝากกันด้วยครับอาจารย
0: ์
1: นะฮะแต่ว่าช่วงต้นรายการเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โอ้ความคึกคักเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยก่อนดีกว่าครับ
0: ครับเมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเลยครับเวลาประมาณ4ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ22 นาฬิกาโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินถือถ้วยแชมป์เอเชีย2026วอลเลย์บอลหญิงนะครับนำทัพนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารเป็นการกลับมาพร้อมกับชัยชนะให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับ
1: ครับก็ทางด้านของคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่านก็มาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยนะครับในฝากฝั่งของท่านนายกอนุทินนะครับก็ได้กล่าวถึงเมื่อวันที่ได้เห็นทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับได้ร้องเพลงชาติในสนามท่านบอกว่าคนลุกเลยเนี่ยนะฮะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาไทยที่ก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็นี่นับว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียได้แล้วเนี่ยเรายังได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งโอลิมปิกในปีนี้เราได้3ทีมแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะก็1คือสหรัฐเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีแชมป์ในส่วนของทวีปเนี่ยนะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะได้แคนาดาเข้ามาแล้วแล้วก็ได้เราเข้ามาเป็นทีมที่3ยังเหลืออีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าทั้งหมดในการแข่งขันโอลิมปิกจะใช้ทั้งหมด12ทีมด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องติดตามดูก็จะมีแชมป์ทวีปนะครับแล้วก็มีในส่วนของอันดับที่ดีที่สุดของ VNL นะครับแล้วก็อันดับโลกวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูอาจารย
0: ์
1: นะครับแต่เมื่อวานนี้ไปไงคนเยอะมากนะครับ
0: เรดการ์ดนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยบอกว่าสิ่งที่คิดถึงนอกจากแฟนกีฬาชาวไทยแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือส้มตำปูปลาร้าว่าอย่างกับทันชมพู่ว่าอย่างนั้นนะฮะนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขแต่ว่าแหมช่วงเวลาแห่งความสุขก็มีเรื่องของความทุกข์เข้ามาเหมือนกันนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: โอ้โหช่วงนี้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้เพลิงไหม้ในบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับเห็นว่าล่าสุดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุใช่ไหม
1: คนกำลังนอนเลยเนี่ยอาจารย์ช่วงประมาณ2:35 นาทีโดยประมาณจากที่รายงานเนี่ยนะครับก็ซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับในพื้นที่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดับเพลิงควบคุมเพลิงจำกัดเนี่ยให้อยู่ในวงพื้นที่เนี่ยเป็นสักระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ3:37 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยเพิ่มเติมรู้สึกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาชาติเนี่ยท่านไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูอาจารย์พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบ้านเสียหายทั้งหมดในพื้นที่15 หลังคาเรือนด้วยกันมีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ย1 รายด้วยกันในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเพศแล้วก็ยังไม่ทราบอายุนะครับเดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ทราบกันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการดับเพลิงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับ บาดเจ็บไฟลวกที่หลังนะครับล่าสุดก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูข่าวเมื่อช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากที่ผู้ว่าราชการท่านลงไปนะครับท่านก็ไปสอบถามคนในพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุจากกรณีที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเวชเนี่ยนะฮะเขาจุดไฟนะฮะบริเวณบ้านตัวเองแล้วมันก็ทำการลุกลามนะฮะจนเป็นเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับ
0: จากคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังเศร้าใจไม่หายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยนะครับอ่ะยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูช่วยกันแลเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันก็นะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับไปดูเรื่องของครม.สัญจรครับนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งจัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารส่วนราชการผู้แทนจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะข้อเสนอด้านความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งใน4มิติสำคัญร่วมกับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสาธารณภัยเพื่อเชื่อมโยงปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลครับ
1: ครับก็จุดสำคัญนะครับของเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คือข้อเสนอที่นำเสนอต่อรัฐบาลไม่ได้เริ่มต้นจากการที่กำหนดคำตอบจากส่วนกลางแล้วสั่งการไปสู่พื้นที่แต่ว่าเกิดจากกระบวนการการระดมความคิดเห็นนะครับของผู้ที่เผชิญปัญหาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จริงนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ร่วมการสะท้อนปัญหาแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรครวมถึงการพัฒนาข้อพิจารณาและข้อเสนอที่สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะส่งต่อจากระดับพื้นที่เข้าสู่ระดับนโยบายต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำให้สิ่งที่รัฐบาลได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานปัญหาแต่ว่าเป็นการเป็นข้อเสนอนะครับที่ผ่านการคิดร่วมกันจากพื้นที่แล้วนะฮะว่าเขาเจอปัญหาอะไรมันติดข้องหรือว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาในมุมไหนต่อเนี่ยอันนี้มันก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปดูที่แก่นแท้ของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับรวมถึงข้อจำกัดต่างๆแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่องใดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
0: ครับบางทีคนในพื้นที่ย่อมรู้ดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือการสนับสนุนจากส่วนกลางโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลนะครับ ด้านความมั่นคงนะครับมีการรวบรวมข้อเสนอครอบคลุม4ประเด็นก็ได้แก่ความมั่นคงชายแดนความมั่นคงภายในความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยข้อเสนอสะท้อนทั้งความจำเป็นในการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีการพัฒนากลไกและเครือข่ายในพื้นที่ตลอดจนการบูรณาการมิติความมั่นคงเข้ากับเศรษฐกิจการศึกษาเยาวชนและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่กับครม.ชุดนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่การจะกำหนดนโยบายหรือว่าการจะดำเนินในสิ่งต่างๆที่เป็นมาจากส่วนกลางเนี่ยก็คือต้องคำนึงบริบทในพื้นที่เป็นหลักนะครับการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพท่านบอกว่าจะต้องเริ่มจากการเข้าใจข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะนำศักยภาพแล้วก็กลไกของรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนให้ตรงจุดกับความต้องการของประชาชนครับ
0: ครับท่านนายกก็บอกนะครับว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาบอกพื้นที่ว่าต้องทำอะไรแต่เรามาฟังว่าคนในพื้นที่เห็นปัญหาอย่างไรต้องการแก้อะไรและอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลควรเข้าไปสนับสนุนเมื่อคนหน้างานได้ช่วยกันคิดช่วยกันร่างข้อเสนอจากประสบการณ์จริงสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่นโยบายที่สั่งจากบนลงล่างแต่เป็นข้อพิจารณาจากพื้นที่ที่ส่งขึ้นมาให้รัฐบาลนำไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลจริง
1: ครับซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รวมถึงมีเรื่องของโอกาสด้วยเนี่ยนะครับก็การรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบของการตัดสินเชิงนโยบายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับนี่นะฮะก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านไปด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็เป็นประธานในการประชุมรับฟังสถานการณ์และก็ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสอบตกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเป็นการติดตามแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็คดีด้านความมั่นคงตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่พร้อมหารือแนวทางบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแม้ว่าในพื้นที่ยังมีความพยายามที่จะมีการก่อเหตุแล้วก็การสร้างสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการบูรณาการก็คือการร่วมมือกันของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันก็มีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การยกระดับมาตรการตามแนวชายแดนด้วยครับ
0: ครับก็ชัดเจนนะครับว่าความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสู่ความสงบสุขและก็สันติสุขอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมอบหมายให้นายนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเป็นประธานในการมอบกุญแจรถและปล่อยรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยพร้อมกับมีการมอบรถตรวจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามนะครับเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและก็การรับมือกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ครับ
0: สำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์และโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดพระราชทานแก่ศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัยเพื่อสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและทันท่วงทีโดยรถพระราชทานได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นเครื่องอัลตราซาวด์อุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเครื่องมือสำหรับคัดกรองและก็ประเมินพัฒนาการเด็กช่วยนำบริการสุขภาพที่จำเป็นออกไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับ
1: ครับก็ภาพที่ปรากฏนี้นะครับคือรถพระราชทานเนี่ยนะครับที่ได้มีการส่งมอบกันเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่เราต้องอย่าลืมว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจารย
0: ์
1: การที่จะไปโรงหมอโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีพี่น้องประชาชนก็มีความลำบากในการเดินทางนะครับแต่ถ้าเรามีรถที่เป็นการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพเข้าไปในพื้นที่หลักมันก็จะช่วยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
0: เครื่องอัลตราซาวด์อยู่ในรถนี้ด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะอ่ะก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวนะฮะในส่วนของภาคใต้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ครม.สัญจรที่ลงพื้นที่นะครับเรามาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับในส่วนของผลการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางไปยังส่วนรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกนะครับซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนม้าส่งประจำพระองค์นะครับตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงนะครับแล้วก็มีในส่วนของการปฏิบัติงานของหน่วยด้วยโดยท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแผนงานแล้วก็ในส่วนของโครงการประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็ปี2570นะครับแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์อย่างเช่นการจัดหาสปอเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสนับสนุนหน่วยม้าส่งประจำพระองค์นะครับการจัดหาในส่วนของม้าเทศผ่านการฝึกชั้นสูงแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับ
0: ม้าก็เป็นสัตว์สำคัญนะครับที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งก็ได้ไปติดตามดูความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์รายการสำคัญนะครับเช่นเครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูงชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและก็แผ่นโลหะดามพร้อมสกรูยึดกระดูกสัตว์แบบสเตเลสและก็ชุดเครื่องมือถอนฟันสำหรับม้านะครับซึ่งได้อนุมัติความต้องการและก็แผนจัดหาไว้แล้วประจำปี2569ครับ
1: ครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็รับฟังในเรื่องของการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับกิจการสัตว์ทั้งเรื่องของการทหารแล้วก็การผลิตการใช้สุนัขทหารในภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศนะครับตลอดจนการสืบสารและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเช่นโครงการเกษตรรวมใจแล้วก็โครงการทหารพันดีและท่านก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและการติดตามการดำเนินงานภารกิจการถวายงานนะครับรับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างการจัดหน่วยเพื่อการพัฒนาแล้วก็การเพิ่มศักยภาพแผนกการรักษาสัตว์ด้วยครับ
0: และในโอกาสนี้นะครับคณะของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุงนะครับสายยุทธโยธาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารแผนกรักษาสัตว์และปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าห้องถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องอาบน้ำตัดขนนี่นะครับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอกม้าส่งที่1คอกม้าส่งที่2แผนงานก่อสร้างคอกม้า2ชั้นในพื้นที่ของพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงตรวจความพร้อมของยานพาหนะและสถานภาพม้าของหน่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงและการถวายงานมีความถูกต้องรัดกุมปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัตินี่นะครับซึ่งก็มีการดำเนินการมาโดยต่อเนื่องพัฒนาในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูกันที่เรื่องของการจับกุมยาเสพติดกันบ้างเด
0: ี๋
1: ยวพาขึ้นเหนือสุดเลยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายที่ตำบลเวียงพังคำล่าสุดนะครับในช่วงของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาประมาณ 4:30 น. ตี 4:30 นเนี่ยนะฮะกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับเขาร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็คือได้รับแจ้งนะครับมีรถต้องสงสัยแล้วก็มีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนได้มีการนำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำนะครับข้ามลำน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจค้นนะฮะรถดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มคน 4-6 คนเนี่ยนะฮะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยนะครับก็ทำให้เกิดการปะทะ กันอยู่ประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติในฝ่ายเราปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็คือทิ้งของกลางไว้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภายหลังจากที่มีการปะทะกันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็พบนะครับว่าเป็นกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำประมาณ4กระสอบภายในแน่นอนครับคุณผู้ฟังบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตนะครับก็คือคีตามีนรวมแล้วน้ำหนักทั้งหมด150กิโลกรัมด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเวลา 11:30 นพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้มอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวหลังจากนั้นก็ได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีการขยายผลกันต่อในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับยังอยู่กันในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกแต่อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับล่าสุดพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพลพุทธรักษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพภาคที่3กับมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นในมิติต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยแล้วก็การพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
0: ครับยังพอมีเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องราวของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกคำว่าเสนี่ได้ยินบ่อยๆนะ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงนายทหารฝ่ายอำนวยการที่ทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยซึ่งนายทหารเหล่านี้ก็จะเรียนจบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหรือเสนาธิการของเหล่าทัพต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูกันว่าส่วนหนึ่งเขาเรียนอะไรกันพลตรีดิษฐรัตน์อมรวิทวัฒน์ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็นายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบกชุดที่3และหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่104ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาธารณภัยพร้อมแล้วก็การเสริมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากหน่วยงานและพื้นที่จริงตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตครับ
1: ครับอันนี้ก็คงต้องร่ำลากันที่ภาพนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้เขาไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยนะฮะก็เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับในส่วนของนักเรียนโรงเรียนเสเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าไปดูเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติงานต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยแต่ว่าเห็นอยู่นะครับ มีแอดมินไปตอบ
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของคำถามต่างๆที่ถามกันเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันที่1กันยายนในวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ชื่นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
4: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยคลายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
3: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง0812901691
5: จากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812901691
12: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691 รดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างใจหายแวบเหมือนกันนะตอนนี้เราเหลือกันเพียงวสป.711ลพบุรีกับเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีวสป.1449กสทช.เขาขอคืนความถี่ไม่รู้จะเอาไปไว้จังหวัดไหนก็ไม่รู้ใจหายแวบเลยนี่ออกอากาศมานะตั้งแต่2525นะครับอยู่ๆมาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจอดำทะเลวสป.1449ชุมพรตอนนี้ไม่มีเอาไม่เป็นไรครับแม่เราฟังทางเว็บไซต์ก็ได้นะทางสถานีวิทยุลุงช้างเรดิโอเนี่ยลุงช้างเรดิโอใครมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอติดตั้งเลยครับฟังได้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับฟังตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเลยนะสบายๆครับรายการนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งมาฝากเอาดึงรวงมาให้เอาเม็ดฟู่มาแจกมาแจกทำไมต้องเก็บตังค์ด้วยแม่ช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันพี่น้องเกษตรกรนะร่วมด้วยช่วยกันฝนฟ้ามาแล้วนะอย่ามามากกว่านี้เลยเนี่ยอีสระบุรีโดยเฉพาะที่แก่งคอยเนี่ยไม่เคยมาขนาดนี้นะแถวชะอมเนี่ยแม่แต่มาเร็วไปเร็วครับมาเร็วไปเร็วยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะแต่ก็ใจหายเหมือนกันนะแม่มาถ้าตกอกตกใจลืมกันเลย0812901691วันนี้อยากได้ปุ๋ยโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวลุงช้างเอาไปส่งถึงที่เลยนะจ๊ะสิบอกให้ไปฟัง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

สมุนไพรหลายอย่างนะครับที่มีในรายการลุงช้างเนี่ยขอพระคุณมากเลยนะที่ท่านทั้งหลายให้ความมั่นใจนะโปรมิกออยล์ก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอามาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ทราบกันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องชอบทานเค็มเยอะๆไตมันจะแย่นะนะมื้ออื่นพอได้นะแต่มื้อก่อนนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องขับของเสียอีกนะโดยเฉพาะพวกโซเดียมเยอะๆเนี่ยเนาะเอา2เม็ดก่อนนอนนะฮะดูแลสุขภาพดูแลไตกันครับ0812901691ครับ

มาต่อเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแม่จะเปิดไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเขาอุตส่าห์ขอมาจากนู่นเนี่ยเพชรบุรีฟังคลื่นวิทยุ855เนี่ยเขาย้อยเนี่ยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่ทำไมขึ้นเพลงแบบนี้มาก็ไม่รู้เราก็งงเอ๊ะมันต้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับมันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยเบรกไปก่อนมันต้องขึ้นแบบนี้เนาะขอบคุณมากครับ0812901691ครับดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะแม่นะวิชามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2 เม็ดเลยครับบำรุงและฟื้นฟูดวงตาของท่านด้วยยาย่าบิง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: 25นาทีโดยประมาณเนาะเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำประจำนะโดยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับมีไทยแคลพับมีโปรมิกออยมียาย่าบิงมีกาแฟลิต้าเอ็มมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับร่วมในรายการเราวันนี้ลาไปแล้วแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วย
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็เ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาส่วนที่ปปช.ส.ส.รัชนกเตรียมยื่นหนังสือตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระสำคัญติดตามการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาขณะที่เวลา 9:00 น.ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรัชนกสีนอกพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลและนิธิกรบุญยกุลเจริญยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THA

0: ธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงนี้ขณะที่น้ำตกทีรอซูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้วันแรกย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติทั้งนี้น้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าและการงดส่งเสียงดังเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: เมื่อเวลา 2:35 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตพระราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
3: แอ่งโทรเลย0812901691
4: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 081-290-1691

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว

0: ขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกี
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป711
0: สวัสดีชาววสปทุกท่านทุกคน
1: เฮ้ยวันนี้1449เราไม่มีนั่นเนาะ
0: เงียบไปแล้ว
1: จอสอ1กรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: AM657นะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดปราจีนบุรี855นี่ฟังกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
1: รวมไปถึงตชด.ทั้ง2ที
0: ่
1: ทั้งที่กาญจนบุรี
0: 97.75 ฟังกัน
1: และโน่นทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชด้วยนะ
1: ครับและกลางคืนเราจะมีจทล.ด้วย
0: จทล.ก็3ชั่วโมงกันนะ
1: วสป.ด้วย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย
1: จอสอนหนึ่งด้วย
0: ฟังกัน
1: ฟังแล้วก็ชวนในข้างบ้านมาฟังแล้วมั้งดิ
0: บอกมาฟังกันเยอะ
1: ๆฟังกันดังๆเลยนะแล้วก็วันนี้ก็ทีมงานเราไม่ได้ไปไหน
0: ไม่ได้ไปไหน
1: กลัวฝนตกเมื่อวานก็พรำทั้งวันเลยเหมือนกัน
0: ตอนนี้ก็อยู่ที่โคกตูมนะ
1: ครับ
0: คิดเลขกันอยู่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไปไหนคิดเลขมันจะมาเปล่าวะมันเลขอะไรกันน้อเน
0: ี่
1: ย
0: อ่
1: ะนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราฝนฟ้าตกลงมาอย่างเนี้ยขายปุ๋ยดีจังเลย
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ที่ขายดีเนี่ยไม่ได้ขายเยอะนะบ้านละตันบ้านละ2ตันแต่2ตันละแถม10สอบ
0: แถมให้
1: 4ตันแถม20กระสอบ
0: แถมให้เข้าไป
1: 1ตันเลยเมื่อวานนี้จากนู่นสแกราบขับรถไปบ้านคุณปิดาเลย
0: เอ
1: า4กระสอบ
0: แกลาบผมลง
1: ผมลงโคกสำโรงอะนะไอ้กิมกอยคนดังเฮ้ยคนดังมันบอกผมลงไงเนี่ย
0: คนดังมาแล้ว
1: เราก็เลยต้องผมลงตามน้องเขา
0: อ่
1: ะนะทันทีมีปัญหาปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนะ
0: เรามีสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเนี่ย
1: จะเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: นิวล็อกในรับประทานสูตรดั้งเดิม
1: ไทยทิพย์โอสดสูตรต้นตำรับสูตรดั้งเดิมเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกครับ
0: กล่องละ200บาท
1: แต่ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: ชนิดแคปซูลกระปุกกว่า300
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: แต่ถ้ามันเป็นกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุน
0: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ย
1: เสริมกระดูกนะครับ
0: เรื่องของกระดูกนี่แหละ
1: ถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องมียาย่าบิงแหละครับ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
1: ครับยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูล
0: กระปุกละ800
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ด60แคปซูลนะ
0: ยาย่าบิงนะ
1: จะเป็นดีแคร์ดีแคร์นี่เป็นซอฟเยลนะ
0: อันนี้ก็2กระปุก650บาท
1: เป็นเม็ดซอฟเยลกระปุกละ30เม็ดซื้อ2กระปุก650บาทได้60เม็ด
0: ซื้อ4กระปุกละ
1: 1,300 บาทแถมฟรี
0: 1กระปุกด้วยกัน
1: ครับราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล์
0: โปรมิกซ์ออยล
1: ์บำรุงไตฟื้นฟูไตต้องย้ำบ่อยๆนะว่ามันไม่ใช่ยาเวลาโทรมาสั่งซื้ออย่าบอกว่าซื้อยาไตหน่อยนะผิดนะไม่ถูกนะ
0: โปรมิกออยล
1: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกออยล์ขายราคาเดียวกันกับดีแคร
0: ์ดีแคร์
1: โปรโมชั่นเดียวกัน2กระปุก
0: 2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก 1,300 แถมฟรี1กระปุกนะจ๊ะ
0: แถมเหมือนกัน
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับรวมไปถึงไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
1: 1กระปุก100แคปซูลครับ
0: ขายเพียงกระปุกละ690บาท
1: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาทแถมฟรี
0: 1กระปุกด้วยกันนะ
1: รวมไปถึงกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: ทั้ง2สูตรครับดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้น
0: จะได้สดชื่นกระทั่งวัน
1: ส่วนผสมไม่มีอะไรเยอะมีแค่สมถังเช่าเกากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
1: นะครับกาแฟลิต้าเอ็มโก้น้องเขาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่เราเพิ่ม
0: พิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
1: บำรุงรากผมรากฟันบำรุงผิวพรรณเนี่ยเป็นเบาหวานกินได้เพราะไม่ใส่น้ำตาล
0: เป็นเบาหวานรับประทานได
1: ้เป็นไขมันดื่มได้เพราะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้1ถุงเนี่ยนะสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะมีทั้งหมด30แก้ว
0: 490บาท1ถุง
1: 2ถุง900บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: เอาไป
1: แต่ถ้าซื้อ3ถุง 1,300 นะ4ถุง 1,700 5ถุง 2,000 บาทครับ
0: 2,000 บาทเด
1: ้รับทันที
0: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
1: อันนี้ให้2ก้อนนะ
0: เอาไป
1: แต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่งมี20แก้วครับ
0: 380บาทต่อ1ถุงเนี่ย
1: 2ถุง700ครับ
0: ซื้อ
1: 4ถุง 1,000 บาทครับ
0: นั่นเจ
1: ้รับทันที
0: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถรับประทานได้กลิ้งกลังมาจากคลองโยงนครปฐมนั่นพุทธมณฑล
0: สั่งอะไรอ่ะนะ
1: ไอ้ห้าว
0: 3กล่องไงหรือ2กล่องนะ
1: 2กล่อง700แถมให้กล่องนึง
0: แถมให
1: ้ห้าวทุกวันเลยจ้ะ
0: มนุษย์เรา
1: ห้าวยันตายถ้าเผื่อว่าไอ้ห้าวเนี่ยมันก็ราคาเดียวกันกับใส่เลี่ยมจอยจอยมิกฟูดไอ้ที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลม
0: ราคาเดียวกันใช่ไหม
1: ทองมันผูก2กล่อง700แถมกล่องนึงเอามารวมกันไม่ได้นะไอ้นี่คนละบริษัทกัน
0: แยกกัน
1: แต่ถ้าเป็นฟอร์กัสเนี่ยอันนั้น390มาเดียวๆเลยคนเยี่ยวไม่ห้องอ่ะ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วดในฟอกัส
0: ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับกล่องเขียวเขียว
0: กล่องเดียวเท่านั้นนะเยี่ยวคล่องนะ
1: ครับผม2กล่อง700 3กล่อง 1,000
0: นั่น
1: ถ้าเป็นยาบรรเทาลิสิดวงทวารเนี่ยนะ
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: รับประทานก่อนนอนคืนละ2เม็ดเพื่อ
0: บรรเทาอาการลิสิดวงทวารนะ
1: นะกระปุกก็350 3กระปุก 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็ได้มันมีตั้ง60เม็ดนู่น
0: ได้ใ
1: ช่ไหมล่ะวันนี้ถ้ากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปทีก๊อบ
0: อันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเด้
1: ไม่ได้แก้อะไรนะไม่ได้แก้ปวดกระดูกปวดข้อนะแม่นะไอ้นี่มันไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วข้อต่ออายุมากๆแล้วมันเสื่อมมันผลิตได้น้อยเพราะนั้นแล้วรับประทานก่อนนอน2เม็ดกระปุกนึงได้เดือนนึงเลย
0: 2เม็ดเนี่ยนะ
1: 300บาทซื้อ2กระปุกก็600บาทไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่ต้อง
1: ซื้อ4กระปุก 1,200 แถมกระปุก1
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกกันนะ
1: ราคาเดียวกันกับมารักกินนก
0: มารักกินนกเนี่ย
1: อันนั้นกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้ได้
1: คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหมอให้ยาโรงพยาบาลมากินก็กินไป
0: กินมารักกินนกเราควบคู่ตามกันไป
1: ครับแล้วก็ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มด้วยก็ดูดีกันไปใหญ่
0: ได้เลย
1: ไม่ใช่ยาสักอย่างไอ้ที่ยาก็คือยาไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรแล้วก็ยาบรรเทาลิสิดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์นี่แหละ
1: นอกนั้นอาหารเสริมหมดเลยนะ
0: ใช
1: ่ครม.สัญจรระทึกครับ
0: แบบไหนอ่ะ
1: หม้อน้ำรถฟอร์จูเนอร์ระเบิดนายกยังมาไม่ถึงเลย
0: ก่อนนายกจะมาไง
1: เจ้าหน้าที่ชุด EOD ต้องไปตรวจสอบเลยเอ้ารถมันระเบิดได้ยังไงเนี่ย
0: หาสาเหตุกันสิเล่า
1: เมื่อวานนี้ 13:30 น.ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยาง
0: อำเภอเมืองสงขลา
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม
0: ได้จัดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1: ตรงนี้แหละเขาจัดเป็นห้องประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
0: อ
1: ประดมความคิดเห็นปัญหา
0: อุปสรรค
1: และข้อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างครับ
0: มีจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลา
1: และ
0: นราธิวาสนะ
1: มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรี
0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: เป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
0: ก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึง
1: ได้เกิดเหตุการณ์เสียงดังสนั่นวันไหวขึ้น
0: ตูม
1: ภายหลังรถยนต์ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที
0: ่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องประชุ
1: มมีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควัน
0: ที่บริเวณห้องเครื่อง
1: จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด
0: แล้วก็พิสูจน์วัตถุระเบิดเนี่ยนะ
1: เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันทีครับ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชี้แจงเบื้องต้นบอกว่า
1: อาจเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากว่า
0: เป็นยังไง
1: รถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
0: ขับไกลก็ไม่ได
1: ้
0: เกิดระเบิดเนี่ยนะ
1: เสียชื่อ Toyota Fortuner หมดดูสิเสียชื่ออย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็เลยย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซีย
0: นึกว่าไปเขมร
1: ไปอินโดนีเซีย
0: ไม่ไปแล้วเขมรเขาก็ย้ายแล้ว
1: เขมรความรู้ไม่ถึงไม่มีปัญญาที่จะทำเหมือนคนไทยเขาคนไทยทำได้หมดนะ
0: ทำได้
1: ตลาดเครื่องสูบน้ำยังมาทำรถดีแตนได้เลยเป็นไง
0: อะไร
1: แ
0: ก้ไหมอะไรใครทำไม่ได้ไทยทำได้หมด
1: เออบอกตอนนี้ขนาดรัสเซียจะขอซื้ออีโบไทยเอาไปยิงโดนโทรหาลุงช้างครับ
0: 0890 1691 0890 1691 1691
1: หรือจะหาลิเกโชเล่พงนริมก็0819244 7 7 0819244 4377เบอร์ปีดาไม่ต้องบอกแล้วมั้ง
0: วันนี้ไม่ได้ไปไหนเนี่ย
1: มันแกไม่ว่างด้วยคิดหวย
0: โอ้
1: อันนี้มีวัดใหม่ไหมวัดหนึ่งแน่ วัดที่จะทอดกฐินน่ะ
0: วันที่อะไรอ่ะ
1: อ๋อวันที่เดี๋ยวนะมันมีอีกวัดหนึ่ง
0: จดไว้แน่
1: จดแล้วจดแล้วกระดาษไม่พอจดกันแล้วหลายวัดแล้วนี่นี่หนึ่งวันที่หนึ่งเหมือนกันหนึ่งพอยอเลยนะวัดหอระฆังแล้วใช่ไหม
0: หอระฆัง
1: ก็ยังมีวัด
0: หอนาฬิกา
1: ตาช้างใต้
0: ฮะ
1: เสาให้
0: มาแล้วไง
1: มาแล้วแล้วก็มีวัดวัดสายตาประกอบแว่นหรือเปล่าวัดนะมาเมื่อกลางวันเนี่ย
0: วัดหอระฆัง
1: วัด
0: คนที่เท่าไหร่อ่ะ
1: วัด
0: ครบแล้วนะ
1: มีครบแล้วใช่ไหม
0: เมียนใหม่เปล่าม
1: ีที่ผมจดไว้เนี่ยอ๋อวัดตาลานเหนือ ตำบลตาลานอำเภอผักไห่ครับ
0: อยุธยาไง
1: เอาไปเขียนใหม่เลยเพื่ออ่านไม่ออก
0: วัดตาลานเหนือเหรอ
1: เอาอ่านซะอ่านซะ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่บอกมาเนี่ยนะ
1: ครับติดต่อทางวัดเราเองนะครับเพราะว่าอย่าโอนเงินมาทำบุญกับเราม
0: ันก็เยอะเป็นภาระเยอะ
1: ของเราที่แค่วัดเดียวสำนักสงฆ์ทำจำปาที่เดียวนะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
1: ครับ
0: ทำบุญกัน
1: ใช่อ้
0: าวกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
1: ครับ
0: กองละพันใช่ไหม
1: กองละพันนะ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: สร้างเสร็จเร็วๆจะได้เอาลิเกไปเล่น
0: เกโชเล่ชาติรักไปเล่นใช่ไหม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดครองเม่าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้นั่นแหละครับ
0: ท่าช้างนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยาราม
1: บางพัดกรุงเทพ
0: แล้วก็วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
0: กฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทอง
1: ต้องอ่านงี้วัดป่าเขาพานทอง
0: วัดป่าเขาพานทอง
1: ครับ
0: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดอะไรเนี่ยวัดละ
1: วัดตาลานเหนือ
0: วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: 8มกราคม8มกราคมอีกวันนึง
0: อ๋อ8มกราคมนี่
1: ลิเกโชเล่ชาติรัก
0: ทำการแสดงกันที่บ้านคุณพ่อน้อยทองกูลนะ6ตุ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไปให้กำลังใจกันด้วยนะ
1: ครับผมเอางานบุญงานกุศลกับทีมงานของพวกเรานี่ก็คือซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถราคากระปุกละ300บาทเท่ากับทำบุญซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีนี่ครับ1กระปุกแบ่งไป5บาทส่งคืนบริษัทไป200 295บาทนะครับ
0: ครับ
1: มาบอกบุญกันนะ
0: บอกบุญบอกกุศลกัน
1: ครับเรื่องราวหลังจากไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร
0: ์
1: ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นลมหมดสติร้องไห้ใจสลายหลังเข้าไปดูร้านที่ถูกไฟไหม้ไปเห็นร้านตัวเองบึ๊ดเลยเป็นลมเลยทีเนี้ย
0: ตั้งมานาน
1: ตั้งมาตั้งนานดูสิ
0: ไฟไหม้ทีเดียวหมดเลย
1: ใครจะรู้ล่ะ
0: น่าสงสาร
1: เมื่อวานนี้ยังมีวันนี้หมดซะแล้วกรณีไฟไหม้ตั้งแต่วันที่29เนี่ยอาคารศูนย์การค้าตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่นะ
0: ความคืบหน้า
1: เมื่อวานนี้ครับหลังผู้ประกอบการหญิงรายหนึ่งเข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุพร้อมกับ
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
1: ตำรวจภายในศูนย์การค้าของถมเซ็นเตอร์
0: ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเท่านั้นแหละ
1: 10นาทีเท่านั้นเอง
0: ผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าว
1: เกิดอาการหมดสติแล้วก็เป็นลมครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวไปปฐมพยาบาล
1: ตรงนั้นแหละจุดเกิดเหตุนี่แหละ
0: โดยการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย
1: คาดว่าอาการดังกล่าวอาจมาจากความเสียใจ
0: หลังจากเห็นร้านของตนเองได้รับความเสียหายจะเกิดเพลิงไหม
1: ้ประกอบกับผู้ประกอบการหญิงรายนี้ไม่ได้พักผ่อนมานานถึง3วันแล้ว
0: สงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: มีภาวะความเครียดมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุครับ
0: หลังจากหมดสติไปประมาณ10นาที
1: ผู้ประกอบการหญิงรายนี้ก็รู้สึกตัวก่อนที่จะร้องไห
0: ้
1: ออกมาด้วยความเสียใจครับ
0: เสียใจเดียวโ
1: หน่าสงสารนะเนาะ
0: ทรัพย์สินที่สร้างมาก็ไหม้ไปหมดแล้ว
1: หมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือชีวิตไว้หนูเอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่
0: นั่น
1: ไม่เป็นไร
0: ต้องสู้กันไป
1: นี่คือถือว่าอะไรนะอุปสรรคมีให้เราแก้ไขปัญหามีให้เราแก้ไข
0: ก็แก้กันไป
1: ครับ
0: นี่เรื่องของไฟไหม้เนี่ย
1: เส้นทางของชีวิตเรามันก็ต้องมีการอย่างนี้แหละ
0: ของ
1: มีได้มีเสียเนาะ
0: ของถมเทนเตอร์ใช่ไหม
1: ครับตำรวจก็เร่งหาสาเหตุ
0: เพลิงไหม
1: ้ของถมเทนเตอร์ไม่ตัดปมเผาไล่ที่นะ
0: เอาไปตัดทิ้งไง
1: สอบปากคำแล้ว138รายครับนี่มันเป็นที่เอกชนใช่ไหมมาไล่ที่เขาทำไมหนู
0: นั่นสิ
1: ตำรวจเร่งหาสาเหตุเลยทีเดียวสอบปากคำไปแล้ว138รายพิสูจน์หลักฐานยังเข้าถึงจุดต้นเพลิงไม่ได้
0: ไม่ได้ไง
1: รอยรื้อโครงสร้างชั้น2ชั้น3ซะก่อนไม่งั้นเข้าไปเดี๋ยวมันพังถล่มลงมาดิ
0: มันเป็นโครงสร้างเป็นอาคาร
1: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเมื่อวานเนี่ยนะ
0: หลังจากเพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้า
1: ของถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักร
0: หลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตำรวจไป
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายล่าสุดเนี่ยนะ
0: ไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ได้
1: เนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น2และชั้น3มันยังพังถล่มมาทับพื้นชั้นที่1ซึ่งคาดว่าเป็นบริเวณต้นเพลิงครับ
0: จำเป็นต้องรื้อโครงสร้างดังกล่าวออกเสียก่อนเนี่ย
1: จึงจะสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้อย่างละเอียดครับ
0: เมื่อเข้าไปเดี๋ยวมันอันตรายเน
1: ี่ยทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็บอกว่าวันนี้นะครับได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังต้องรอให้สถานการณ์มีความปลอดภัยมากขึ้น
0: โดยเฉพาะประชาชนที่เข้าไปแล้วกลุ่มควันควายก็ยังมีจำนวนมากด้วย
1: อุปสรรคสำคัญคือโครงสร้างบริเวณลานจอดรถชั้น2และชั้น3เป็นการเรียกว่าเกิดถล่มลงมาขณะที่จุดเกิดเหตุอยู่ชั้นที่1นะ
0: ชั้นที่1นะ
1: ต้องรื้อโครงสร้างออกมาก่อน
0: ก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงได้
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสำรวจโดยรอบนะครับ
0: พร้อมกับประชุมร่วมกันกับทางด้านกทม.
1: ฝ่ายโยธาและก็ตำรวจโดยภาพจากวิดีโอสามารถระบุบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วว่า
0: เป็นโซน C อ่ะ
1: ครับอยู่ในโซน C
0: โซน C เนี่ย
1: แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุได
0: ้เกิดจากอะไรเนี่ยนะ
1: เนื่องจากต้องเข้าไปตรวจสอบบริเวณต้นเพลิงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: เพลิงไหม้ดีแหละชั้น2ชั้น3ชั้น1
1: ม
0: ันไปจากชั้น1
1: มันเป็นโครงเหล็กด้วยเนาะแล้วก็กลัวมันจะ
0: สุ
1: ดลงมาถล่มลงมา
0: ต้องให้มันปลอดภัยซะก่อน
1: ครับแม่ยังยินดีปีดาปราโมทไม่ไหวเลยนะตอนนี้เป็นแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกแล้วลูกยางไทยเนี่ยนายกแม่ขนลุกขนชันเลยนะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ดีใจลูกยางสาวไทยคว้าตัวไปโอลิมปิกไปถึงฝันละ
0: อ
1: ั้นเลยอั้นที อั้นอัดนั่นมานานเนี่ย
0: ลั่นเลย
1: ฉีดยาอัดฉีดให้เลย
0: สุดซอยเลยใช่ไหม
1: มีเท่าไรแจกให้หมดอย่าลืมเลยมันทั้งเราสองคนด้วยนะ
0: เออให้นักกีฬาเข้าไปเถอะจะไปรบกวนก็
1: ห
0: ร
1: อโอ้โหผมเชียร์สุดใจเลยนะพี่นุกก็ให้ผมหน่อยสิพะโถแกท่านนายกบอกว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะขวาตัวโอลิมปิกเนี่ยชี้ไปถึงฝันนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศ
0: อ
1: ัดฉีดสุดซอยเลยนะที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ครับ
0: นั่นสิ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงทีมวอลเลย์บอลของไทยว่าคว้าแชมป์เอเชียปี2026
0: 26
1: รายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026คว้าตัวไปโอลิมปิกดีใจมาก
0: 2028เนี่ยนะ
1: 2ปีอีก2ปี
0: จะได้ไปดูที่โอลิมปิกกันล่ะ
1: ครับได้เห็นเวลาน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยเป็นการร้องเพลงชาติที่เพราะที่สุดแหละ
0: รู้สึกบรรยากาศบรรยายไม่ถูกนะ
1: เวลาไปได้ยินเพลงชาติเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพ
0: นั่นนั่น
1: จุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่ตนเดินทางไปเยือนต่างประเทศอะ
0: พอได้ยินเพลงชาติ
1: เลยโอ้โหรู้สึกฮึกโหมเลยนะ
0: ฮึกโหมเลย
1: ไงแต่การเดินทางไปเยือนก็ไม่เกิน50คนแล้วครับแต่ครั้งนี้นำความสุขให้คนไทย70กว่าล้านคน
0: ในประเทศเนี่ยนะ
1: ทีมงานไปไม่เกิน50คนแต่คนที่อยู่บ้านเนี่ย70กว่าล้านคนเนี่ย
0: ดูกัน
1: โอ้ทั้งพวกไปอยู่ต่างประเทศดีแล้วเหมือนเน่เน
0: ่ดูกันทั่วโลกเลยนะ
1: น้องเน่เน่เนี่ยคนไทยทั่วอเมริกานะ50รัฐเนี่ยนะไปสมหัวกันอยู่ที่ฮอลเลยนะ
0: ไปดูกัน
1: ไปดูกันแม่กำลังใจมีผู้หญิงคนหนึ่ง80กว่า
0: เป็นยายผู้หญิงคนเนี้ย
1: ปลายของชีวิตแล้วเกิดมากันไม่เคยฟังเพลงร็อกอ่ะ
0: อ๋อ
1: ลูกสาวพาไปไปแม่แม่ไปที่
0: อยากจะดูคนไทยร้องเพลง
1: อยากไปดูคนไทยนะ
0: ร็อกเนี่ยนะ
1: ประมาณนั้นนะครับเราก็ยินดีปีดากันไปเนาะตอนนี้ชื่อเสียงไทยโด่งดังไปแล้วนะเนี่ย
0: จากเน่เน่แล้วก็มาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะดังทั่วโลกละ
1: แต่ฟุตบอลไทยแล้วก็เป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: เป็นรองแชมป์ครับไปแพ้ไอเวียดนาม
0: อาเซียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: เวียดนามก็เรียกว่าเก่งอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีคนเข้าไปถามว่านายกจะไปให้อุดอะไรอัดฉีดสุดซอยนายกถามกลับแหละ
0: ว่าไง
1: สุดซอยแปลว่าอะไร
0: โอ้ไม่รู้อ่ะนะ
1: โดยเฉพาะเยาวชนไปถึงจุดที่ฝันเต็มที
0: ่
1: วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้ว
0: สุดซอยแล้ว
1: ส่วนการอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลนายกถามกับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรเหมือนไปซ่อมรถต่างจังหวัดอะ
0: เป็นไงอะ
1: ไปเสียต่างจังหวัดไปเสียกรุงเทพอะบ้านเราคนต่างจังหวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปในกรุงเทพรถไปเสียไง
0: พอไปเสีย
1: เสียแล้วช่างรับประกันไหมเนี่ยรับประกันครับรับประกันแค่ไหนรับประกันสุดซอย
0: สุดซอยเลย
1: มึงไปซนซอยแล้วโพดซอยแล้วก็เรื่องมึงแล้ว
0: เสียละเรื่องของแกละนะ
1: รับประกันสุดสายตาสุดสายตาอะไร
0: ประกอบแว่นด้วยเปล่า
1: เอาเรื่องแว่นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใส่นะกันแดดกันลมเนี่ย
0: กันได้อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอะไรเข้าตาขยี้จอกระจกตามันจะเสื่อมนะ
0: นั่น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแค่
0: ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่นะ
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่สั่งซื้อกันแล้ว2ขวดสั่งสี่สี่เลยแถมหนึ่งไง
0: แล้วก็ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวแล้วเดี๋ยว
1: ครับเดี๋ยวนี้ซื้อยาย่าด้วยนะสองอย่างไงนะ
0: คู่กันไป
1: ตอนเช้าฉันกินดีแคร์พอก่อนนอนฉันกินยาย่า
0: คนเราก็แปลกกันนะ
1: มันพอมีตังค์ก็เอาไปเถอะ
0: ดีแล้วแนะนำให้รับประทานกัน
1: ครับ
0: แบบแคปซูลแบบซอฟเยลดีแหละ
1: วันนี้ก็เริ่มเติมเงินกันได้นะวันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลโอนมาให้1,000แล้วนะ
0: เติมเงินนะซื้อหวยไม่ได้นะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: อันนี้ไปซื้อสินค้าเท่านั้น
1: หวยจะออกอะไรก็รอฟังกันกันแล้วกัน
0: วันนี้ละ
1: เราก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นเลย
0: เนี่ยหวยออกกันนะ
1: เดี๋ยวก็รู้
0: ขอให้โชคดีกันนะ
1: อย่ามาเรียกลุงช้างนะ
0: ต้องเรียกยังไง
1: คุณลุงช้าง2-2ออกมาเนี่ยนะ
0: 2-2เนี่ยหลายใบเลยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่มีการยิงน้องชายนักการเมืองเนี่ยตอนนี้รวบตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อย
0: รวบใครอ่ะ
1: มือปืนโหดที่ยิงอริน้องนักการเมืองท้องถิ่นเสียชีวิตบนถนนนะ
0: ชื่ออะไรอ่ะเน
1: ี่ยเอ็ม
0: เอ็มไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: เอ็มมือปืนโหดเนี่ยนะ
1: เอ็มมันเป็นมือปืนโหดนะ
0: โอ้
1: โอ้ไปยิงเขาทำไมหนู
0: เรียกนายกแล้ว
1: ขอโทษนายกกำลังจะแจกเงินอยู่แจกเงินให้กับวอลเลย์บอล
0: กีฬาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ย
1: ใช่ น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะฮะสำหรับการหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อนะไม่ได้แก้ปวดนะเพราะว่ามันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อไอ้ที่ก๊อปครับก๊อปครับใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปเนี่ยพาชามือชาเท้าด้วยนะมันไม่ใช่ยามันไม่ได้แก้ปวดแล้วไม่ต้องกินวันละหลายครั้งก่อนนอนแค่2เม็ดเท่านั้นเลยก่อนนอนวันละ1ครั้ง2ขวดนึงกินได้เดือนนึง
0: เดือนนึง
1: สองคนตายายซื้อคนละขวดจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะถ้าข้างบ้านก็ฝากซื้อมาด้วยอีก2ขวดก็เดี๋ยวแถมไม่ขวดหนึ่ง
0: เอาไป
1: นะเหมือนกันเลยกับมะระขี้นกอะนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับ
0: โปรเหมือนกัน
1: เป็นเบาหวานจะทำเป็นเล่นไปนะหาหมอถ้าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: แต่จนใจเองจะห้อยตรงเต็งเมื่อหลังต่อแตนนะ
1: มันจะพาโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะแยะเลยนะเบาหวานมีอะไรมาด้วยความดันไขมันหัวใจ
0: นั่น
1: เการู้มันต้องเกี่ยวไหม
0: เบาหวานนี่บางคนตัดแข้งตัดขาเลย
1: ใช่ไตเติมเป็นหมดนะครับทุกอย่างเกิดจากการกินทั้งนั้นเนี่ยนะ
0: ต้องระวังกัน
1: ครับเมื่อวานนี้กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงนายอนุภาพ
0: อายุ55ปี
1: เป็นชาวตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลา
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: แกเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เสียชีวิตครับ
0: ที่บริเวณถนนตลาดจัน
1: ตลาดจันขุนทะเลหมู่ที่3ตำบลกระหรออ
0: ำเภอนพิตำมานะ
1: มาช่วงเที่ยงของวันที่30ที่ผ่านมา
0: ทางได้นายอุภาพขี่รถจักรยานยนต์
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายยิงเสียชีวิตเลยแล้วก็หนีไป
0: คนร้ายหนีไปแล้ว
1: ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องโกรธแค้นเรื่องส่วนตัวนี่แหละ
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
1: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.นพิตำโดยท่านภูมิกับเองเลยนะ
0: ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ไปขอหมายศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศาลได้อนุมัติหมายจับคนร้ายแล้วทราบชื่อว่า
0: ชื่ออะไร
1: นายไตรภพหรือว่าเอ็มอายุ33ปี
0: พร้อมด้วยของกลาง
1: ที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์1กระบอกเป็นปืนสั้นน่ะ
0: กระสุน1นัด
1: ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักครับ
0: นำไปโรงพักเนี่ยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ส่วนสาเหตุของการก็มาจากความโกรธแค้นส่วนตัว
1: เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาในความผิดฐาน
0: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาม
1: ีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะเนี่ย
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ
0: โดยนายตรายพบให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
1: ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอวังไตพบก็มีด้วยประการฉะนั้นชนี
0: ก็โดนจับกุมกันไปเนี่ยนะ
1: ไปกินนมนานแล้วทำใครมีปืนมีโบ๊ทลูกซองสั้นเนี่ยเตรียมไว้ให้ดีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาได้ข่าวว่ารัสเซียจะซื้อไปเนี่ยเอาไปยิงโดน
0: โอ้
1: ในกลาผ
0: ม
1: เอาเรื่องของการยิงกันฆ่ากันเนี่ยเนาะขออนุญาตดื่มนะปัสสาวะแป๊บนึงนะ
0: นะ
1: เดี๋ยวกลับมาจ้ะ
0: นะ
1: มาสิโอ้โหไม่ยอมมาซะแล้วดูนั่นๆๆๆๆ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: ยนะโมทัสสะหาสองสองมานะจ้า อุตมาถูกกันเยอะนะ
1: หวยเนี่ยนะ
0: เออคนซื้อตามผมเยอะเลยนะแต่ต้องเป็นรัฐบาลนะเอกชนไม่เอานะรัฐบาลรัฐบาลซื้ออะไรก็ได้สามตัวหน้าข้างหลังให้มันเป็นห้าสองสองแต่มันกลับไม่ได้อะสิมันกลับไปซื้ออย่างเดียวเลยนะเนี่ย
1: นาน
0: นะครับเอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ไปวัดประดับไปซื้อปุ๋ยกันได้ก็จะสั่งปุ๋ยอ่ะแม่คนก็มันนะขับรถดองแดงดองแดงจากสแกลาบโคมโลงอะนะ
1: เป็นไง
0: มาโคกตูมเนี่ยเขาออกทางดีลังไง
1: โอ้
0: วิ่งฉลุยมาเลยโคกตูมนะมาเอาไปสี่กระสอบเมื่อวานเนี่ยนะ
1: เอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้วถ้ามาเอาสิบกระสอบผสมน้ำหน้าแบกเองเหอะถ้าเอาเราสิบกระสอบแล้วก็ส่งอยู่แล้ว
1: เอาไปส่งให้ถึงที่เลย
0: แต่ว่าสตูลไม่ไปส่งนะสตูลเอาดึงรวงไป
1: นั่นสิ
0: ทำทุเรียนกันเยอะนี่ยางพาราก็เยอะ
1: สตูลเนี่ย
0: ไอ้ทุเรียนนู่นนู่นที่ปะทิวชุมพรนะครับแล้วก็นาข้าวบ้านใครกำลังจะเกี่ยวอีกสักสิบวันยี่สิบวันจะเกี่ยวเนี่ย
1: ทำไง
0: แต่งตัวกันแล้วเนี่ยตอนนี้นาข้าวเนาะก็เอาดึงรวงไปใช้
1: ดึงรวงดึงเร็วนะ
0: นาปังเนาะ
1: เดี๋ยวจะได้ร่ำรวย
0: เออนาปีก็นอนรอเดือนธันวาเนี่ยตอนนี้เก็บปลูกก็วันแม่
1: ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อไง
0: ครับผมพระเจ้าก็นี่ก็ขับพรรษากันนะก็อยู่วัดไม่ได้ไปไหนนะเป็นที่พึ่งจิตใจไปอยู่ในคอลุงแหวนมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะ
1: ใส่แหวนเยอะเลย
0: ก็ชอบเหมือนกัน
1: พระก็เยอะเลย
0: ก็บอกเป็นที่พึ่งทางใจ
1: เพราะว่าโดนฟ้องหลายคดี
0: หลายคดี
1: ลุงแหวนเนี่ย
0: ผมดูพระดูแหวนดูทั้งวันมีเยอะ
1: เอ๊ะเขาว่าแตกคอครับประดาแล้วไง
0: ไม่แตกไม่แตก
1: ยัง
0: ไงยังไม่แตกหรอกข่าวลือ
1: ค่อยคุยกันนะเป็นห่วง
0: ครับคนร้ายมีดไปแทงนายกอบต.บันติ้วครับ
1: อ้าว
0: คมมีดเข้าจุดสำคัญเสียชีวิตสลด
1: ส่วนภรรยา
0: ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ
1: แทงทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วมั้งเด็ก
0: ครับผม
1: โอ้
0: ที่เพชรบูรณ์น่ะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับ
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจจากสภ.หล่มสักเพชรบูรณ์รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสารว่าเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธแม่อาวุธมีดแทงกัน
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัส2ราย
0: บ้านหลังหนึ่งตำบลพื้นที่ตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ครับ
1: รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทราบแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเน
0: ี่
1: ย
0: นายหลักทรัพย์ครับ
1: คืออายุหลักทรัพย
0: ์อายุ61ปีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
1: อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ชื่อดีจังเลยนายกถูกมีดแทงบริเวณหน้าท้องใต้ลิ้นปี่บาดเจ็บสาหัส
1: นอกจากนี้ยังพบนางสมจิตเนี่ยนะ
0: อายุ60ปีเป็นภรรยาของนายกถูกแทงได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
1: ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหล่มสักกันนะ
0: แพทย์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่านายหลักทรัพย์นายกหลักทรัพย์เนี่ยนะ
1: ผลพิษบาดแผลไม่ไหว
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: หลังจากทำการชันสูตรแล้ว
0: พบว่าถูกแทงด้วยของมีคมกระจุดสำคัญหลายแผล
1: คณิจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเวลา 19:00 น
1: จนถึง 3:40 เนี่ย
0: ท่านนายกหลักทรัพย์เนี่ย
1: แล้วก็คนร้ายเนี่ย
0: นั่งพูดนั่งคุยกันบริเวณจุดจอดรถ
1: ถึงเป็นสถานที่รับแขกกันนะ
0: ภายในมีโซฟาไม้แล้วก็ม้านั่ง
1: แต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุมันอะไร
0: ก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธมีดแทงนายกหลักทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: นางสมจิตซึ่งเป็นภรรยา
0: ก็ไม่เห็นเหตุการณ์เข้าคนร้ายจึงใช้อาวุธแทงนางสมจิตกันไปอีก
1: ได้รับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่ง
0: นางสมจิตก็วิ่งหนีที่จ้าอยู่ทำไมเลยจ้า
1: ส่วนคนร้ายก็พาตัวของนายหลักทรัพย์เนี่ย
0: ออกมาจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตร
1: แล้วก็ขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำ
0: ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหนีไปเลย
1: อ้าว
0: แล้วเอานายกเข้าไปทำไม
1: นั่นสิ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้สามารถและระบุสาเหตุและแรงจูงใจได้ของการก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
1: ของและการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและก็ติดตามผู้ก่อเหตุ
1: มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โดยพนักงานสอบสวนได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์ว่
1: า
0: ให้เข้ามาร่วมตรวจหน่อยสิ
1: สถานที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
0: เพื่อประกอบการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไป ทำไมใจร้ายจังเรา
1: แทงนายกซะตาย
0: เออแทงกันซะตายเลยนะ
1: แล้วก็หนีอ่ะนะ
0: เอออยู่ทำไมเดี๋ยวติดคุกอ่ะดิ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นะ
0: เดี๋ยวกลับมาอีกชั่วโมงนึงนะจ๊ะ
1: นะ
0: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะแม่นะมากันเยอะเอ้าไม่ยอมเล่นซะแล้ว
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐาน
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ลาย07
5: 07 07 07 07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับน้ำตกทีลอซูกลับมาเปิดให้เที่ยวอีกครั้งหลังพักฟื้นฟูธรรมชาติและเกิดเหตุชายตกบันไดห้างดังย่านอโศกเสียชีวิตสักครู่กับปฏิตามครับ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูอีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูอีกครั้งในวันนี้วันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สำหรับน้ำตกทีลอซูถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะมีการปิดพักแรมและการชมเป็นบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากทั้งนี้การเปิดให้บริการอีกครั้งยังคงยึดเรื่องของความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและมาตรการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโทร0884275272ไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมตะครับ
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปีตกจากบันไดเลื่อนภายในห้างดังย่านอโศกโดยชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตรจากชั้น4ลงมาเสียชีวิตที่ชั้น G พบอวัยวะบางส่วนผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจสน.ลุมพินีเข้าตรวจสอบโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น4เมื่อมาถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพัดตกลงไปด้านล่างเสียงดังสนั่นทำให้คนที่กำลังใช้บริการต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ทีมกู้ภัยเนปาลยังพยายามเร่งค้นหาคนงานกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตรัสวาและเขตนวโกตหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า900คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนส่วนสถาน

0: สงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออิหร่านและต่อภูมิภาคต่อกันที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินอนุญาตให้โครงการก่อสร้างห้องบอลลูนมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในทำเนียบขาวสามารถดำเนินการต่อไปได้ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียถึงประเด็นสงครามยูเครนว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจาก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
2: ทิทวานใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

ด้วยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: กลับมาชั่วโมงที่สองครับคุณผู้ฟังครับ
1: ก็มาล้อมวงมา
0: อยู่ด้วยกันครบทุกคลื่น
1: มาฟังกัน
0: นะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: โดยเฉพาะตอนนี้ภาคใต้เราเหลือสองที่ละเหลือที่ทุ่งสงกับสตูล
1: สตูลจังหวัด
0: จังหวัดสตูลนะ
1: สตูลนี่แหละ
0: ครับถามได้สตูลจังหวัดบ้านแพ้ดิ แล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
1: เมืองกาญนี่ฟังกัน
0: ก็ฟังปกติฟังจอสอหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึง
1: กาญจนบุรีประจินบุรี
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: แล้วก็ที่จอสอหนึ่งกรุงเทพ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: วสปครับตอนนี้เหลือ711ที่เดียว
1: ลพบุรีนี่แหละฟังกันไปเถอะ
0: บางคนก็บอกฟังชัดสู้612ไม่ได้บางคนก็612สู้711ไม่ได
1: ้
0: ก็เลือกเป็นแต่คืนหนึ่งกันแล้วกันน่ะ
1: ฟังเอา
0: อยู่711นี่แหละ นะก็ฝากเรื่องราวของข่าวคราวเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดึงรวงเรื่องของเม็ดฟู่นะพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่เคยใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยนะครับอย่างแน่นอนที่สุดนะสมัยนี้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: ซื้อ4ตันแถม1ตันนะ
1: แถมให้ไป
0: ครับเรามีแถมก็แถมกันไปเนาะถ้าจะเอาสูตรถุงสีเขียวมันก็จะแพงกับชาวบ้านเขาหน่อยนึง
1: ถุงสีเขียว
0: ถ้าไม่เอาถุงสีเขียวก็ถูกกับชาวบ้านเขาแน่นอนที่สุดครับวันนี้ซื้อ1ตันขึ้นไปซื้อ10กระสอบขึ้นไปเราส่งนะ
1: ส่งให
0: ้แต่ว่าต้องตรงภาคกลางตรงนี้นะครับ
1: ใกล้ๆ
0: เลยแถวลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทเนี่ยพอได
1: ้
0: ถ้าเลยไปตรงนั้นก็ขอสักตันหนึ่งแล้วกัน
1: นั่นสิ
0: เนาะฝนฟ้าตกแล้วนี่ใช้เป็นประโยชน
1: ์ใช้ปุ๋ยก็ได้แล้ว
0: ครับหรือจะเอาเม็ดฟูกก็ได
1: ้เม็ดฟูกรดอะมิโนเราก็มี
0: ซื้อทีละเม็ดก็ได้250บาท
1: ซื้อเป็นกล่องก็ได้
0: เม็ดหนึ่งก็200ลิตรได้5ไร่
1: ฉีดพ่นได้5ไร่
0: ถ้าซื้อกล่องหนึ่ง5เม็ด25ไร
1: ่
0: กล่องละพัน
1: กล่องละพัน
0: ซื้อเป็นเม็ดเม็ดละ250มันเสียเปรียบเขาเก็บไว้ปีหน้าก็ไม่ได้เสียนะ
1: ไม่เสียไม่หายอยู่แล้ว
0: ครับผมก็แพ็คมาอย่างดีสบายใจได้แล้วไม่มีวางขายที่ไหนแล้วตอนเนี้ย
1: ต้องสั่งซื้อจากเราเนี่ย
0: ครับสั่งเลยที่
1: 0812901691091
0: 081
1: 290
2: 1691
0: เอ้ามาไงล่ะเนี่ยเอ้าสวัสดีคุณผู้ฟังหรือยังอ่ะ
1: สวัสดีได
0: ้เอ้ามาเอาโทรศัพท์แล้วไปแล้ว
1: เอ้า
0: เออมาแปะขอคุณได้พูดหน่อย
1: วิ่งเข้ามาหรือว่าจะมาทำไม
0: เออนึกว่าจะมาจัดรายการ
1: 91เนี่ยนะ
0: เอ้าวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
1: ใคร
0: อยู่ใกล้ๆโคกตูมก็ไปได้ที่บ้าน
1: ไปซื้อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างอะนะ
1: ที่โคกตูมอะนะ
0: เยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูมนิดนึงเห็นป้ายเป็นป้ายปักอยู่ทางติดกับถนนนะนะ
1: เห็นชัดไปเลยนะ
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างชัดเพราะว่าไม่ได้ไปขึ้นบนหลังคาขึ้นบนหลังคาเดี๋ยวภาษีถามมึงภาษีถามถึงร้านเราเล็กๆไม่ได้ขายอะไรใหญ่โตเดี๋ยวมาตอนบ่ายๆเออไม่ได้ไปไหนนี่เนาะวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็ลองไปสอบถามดู
1: ซื้อกัน
0: ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายมากมายเหลือเกินในเขตภาคกลางนะครับตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มี
1: ไม่มีต้องสั่งซื้อ
0: ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรียังไม่
1: ม
0: ีนะสตูลยังไม่มีเดี๋ยวรอหมดฝนก่อนจะไปสตูลเนี่ย
1: ไปสตูลไง
0: ครับคุยกับนัชชาแล้วดีเจผักหวานแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะเป็นแรงใจขายให้เนี่ยมีสั่งกาแฟไปกินด้วยนะน่ะ
1: โอ
0: ้
1: แฟลุงช้างเนี่ยนะ
0: แฟลิต้าเอ็มรีบดื่มกันที่ลุ่มทั้งสถานีเลยเพราะกาแฟเรามันดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ทั้งแฟแดงแฟดำเนี่ยเหมือนกันหมดนะ
1: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
0: สูตรดั้งเดิมถุงสีแดงสูตรสองกับถุงสีดำมีมากว่า10ปียังไม่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ยังคงเดิมไว้เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่ดีจริงไม่แน่จริงมันไม่อยู่ได้ยาวอย่างนี้หรอก
1: ขายมานานแล้วนี่
0: เหมือนไทยทิพย์โอสถ20ปีนะ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ปีที่22แล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ปี48 48ก็48 58 68 อ้อ21 21ปี
1: โอ้
0: 21ปีครับ
1: ขายกันมาเนี่ย
0: ขายกันมาเนี่ย
1: สูตรเดิมเนี่ยนะ
0: ผมมาทำงานกับเขาปี54 54 64 65 66 67 68 69ผมก็ยัง15ปีแล้วนะ
1: โอ้อยู่กันมานานเนี่ย
0: อยู่กันมานานแล้ว อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ตอนนี้อ
0: ่
1: ะ
0: อะไรก็ไม่มี
1: เหมือนเก่าเนี่ยนะ
0: จัดรายการมีเสื่อผืนหมอนใบอ่ะนะ
1: แล้วตอนนี้อ่ะ
0: เหลือแต่หมอนเสื่อหายไปแล้ว
1: หายไปซะแล้วว่ากันไป
0: ใช่เพราะนั้นเราลมด้วยช่วยกันนะใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: บอกกัน
0: ก็เป็นยุกเป็นยาหรือยาเรามีอยู่3อย่าง
1: ยา
0: ไทยทิพย์โอสถสูตร1
1: อย่างที่2
0: ยาทิพย์ไทยโอสถโอสถ2แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงถวาด
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงถวาด
0: นอกนั้นอาหารเสริมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิง
1: ยาหญ้าบิง
0: ดูแลสายตาดีแคร์ดูแลสายตาโปรมิกออยดูแลตับดูแลไตหรือจะเป็นไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: มีโปรตีนนี่แหละ
1: นี่แหละ
0: หรือจะเป็นเรื่องของมะระคีนก
1: มะระคีนกเราก็มี
0: หรือจะเป็นไทยแคลพัด
1: สำหรับกระดูกเนี่ยนะ
0: หรือจะเป็นน้ำมันงาดำ
1: กระดูกล่างกอบแกบก็รับประทานน้ำมันงาดำ
0: หรือจะเป็นฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชาย
1: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะเป็นเรื่องของจอยมิกฟูดแล้วก็ไซเลียมจอย
1: ระบบการขับถ่ายเนี่ยนะ
0: ถ่ายไม่ดีไม่ออกภายใต้ลมเนี่ยนะแล้วก็หรือจะเป็นไอ้ห้าวอย่างนี้นะเป็นอาหารเสริมคุณผู้ฟังก็ต้องโทรคุยกันโทรหาลุงช้างก็ได้ลุงโชเล่ก็ได
1: ้ได
0: ้ครับแล้วฝากไปด้วยลิเกน้องใหม่นะครับมาใหม่จริงๆคณะนี
1: ้ครับ
0: โชเล่ชาติรักครับ
1: มีงานติดต่อกันนะ
0: เล่นดีที่สุดในลพบุรีแหละครับ
1: ก็หากันไป
0: ลพบุรีเนี่ยคณะไหนก็สู้โชเล่ชาติรักไม่ได
1: ้ยังคงเดิมไว้นะ
0: พอเหลืออยู่คณะเดียว
1: ทีมงานอุปกรณ์เราพร้อมบทวัดความต่างๆจะหากรีบติดต่อกัน
0: ติดต่อซะถ้าว่าใกล้วันกันมามันจะไม่ว่างเอานะ
1: นั่น
0: เตะตอนนี้วันที่เราไม่ว่างเราก็ให้สอนรามไปแทนบ้าง
1: ให้เขาไป
0: พรเทพไปแทนบ้างนะ
1: พรเทพบ้างสอนรามบ้างเนี่ยนะ
0: ครับเราลิเกโอลิมปิกอยู่แล้วสี่ปีมีงานหนึ่งนะแต่ถ้าหนเราหนเนี่ยไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับวัดร้อยไร่เงียบไปนะเดี๋ยวนี้นะไม่มีงานไงเน
1: ี่
0: ย
1: ยังไม่ได้จัดนะ
0: เออร้อยชาวบ้านเขาจัดก่อนหรือไงเดี๋ยวมาจัดปั๊บอ้าวลิเกไม่ว่างซะแล้ว
1: จะหาว่าเราไม่รอนะ
0: ครับ
1: มีใครมาก่อนรับก่อน
0: นั่นนะสิติ ดต่อลุงช้างได้ถูกติดต่อโชเล่แพงไหมครับวิทยุหมดแล้วด้วยนะจ๊ะไม่มีแล้วนะวิทยุนะนี่แม่เขาร้องครูโรงเรียนดังที่พัทลุง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ใช้ท่อ PVC ตีลูกชั้นม .5
1: ที่แผ่นหลัง
0: เป็นรอยยาวเลยนะ
1: ลูกโดนตี
0: เอาท่อ PVC ตีได้ไงล่ะครู
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับนางสาวสุพรรณีอายุอานาม44ปี
1: ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเนี่ย
0: ภายหลังจากที่ลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .5
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
0: ถูกครูผู้ชายประจำหอเนี่ย
1: รู้เป็นยังไง
0: ใช้ท่อ PVC ขนาด4หุ่นน่ะ
1: เป็นยังไง
0: วานยาว120ซม
1: ตีแผ่นหลังของลูก
0: จนบาดเจ็บแล้วก็มีรอยแผลแจ้งผอ.ให้ช่วยตักเตือนครู
1: ต้นสังกัดในหลายหน่วยงานเนี่ย
0: แต่ไม่ได้รับความสนใจหรือแก้ไขครับ
1: จนกระทั่งลูกเนี่ย
0: ไม่ได้ไปเรียนและก็เสียโอกาสการเรียน
1: ลูกก็ไม่กล้าไปแล้ว
0: ท่อ PVC 4หุ่น4หุ่นเนี่ยเกือบนิ้วเลยนะความใหญ่
1: ตีหลังเด็กเนี่ยนะ
0: เออแล้วยาวอีกเมตรก็20เซนน่ะฟาดกันไปป้าบบนหลังอ่ะ
1: ตีอย่างกับงัวกับควายแล้วมั้ง
0: เออเขาเลี้ยงลูกเข้ามาก็ไม่เคยตีลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเนี่ยนะ
1: ก็ทะเนาะทะหนอมกันนะ
0: ครับบอกว่าวันที่22ที่ผ่านมาขณะที่แม่อยู่ที่บ้าน
1: เป็นไง
0: มีเพื่อนของลูกชายที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
1: โทรมาบอกว่า
0: ลูกชายแม่เนี่ยถูกครูประจำชั้นที่หอประจำหอตีบาดเจ็บ
1: ตีได้รับบาดเจ็บ
0: จากนั้นต้องรีบไปหาลูกที่โรงเรียนทันทีครับ
1: ไปหาเลยพอไปถึงเท่านั้นแหละ
0: ครูเวรไม่ให้เข้าไปในโรงเรียนบอกว่าค่ำแล้ว
1: ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไป
0: ก็จึงเกิดการโต้เถียงกันม
1: า
0: ก่อนตนจะบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแจ้งตำรวจให้ไปเป็นพยาน
1: และครู
0: และก่อนที่คุณครูจะนำเด็กออกมาจากโรงเรียนตนเห็นรับไม่ได
1: ้ลูกไปยังไง
0: หน้าซีดหายใจแน่นเลยครับ
1: นำลูกไปที่โรงพยาบาลพัทลุง
0: ก่อนหมอทำการแล้วก็ไปให้หมอทำการรักษาตรวจร่างกาย
1: หลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์สอบถามไปถึง
0: รองผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าครูประจำหอเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ทำเกินกว่าเหตุ
1: กับลูกชายของตนหรือไม
0: ่ตีลูกทั้งยังไม่ติดความจริงเลยประเงินนักเรียนเนี่ยในหอหายไป40บาท
1: เด็กบอก
0: บอกว่าลูกตนเป็นคนขโมยหรือไม่ก็ทั้งที่ลูกก็บอกว่าไม่ได้ขโมย
1: แต่เงินมันหายไป40บาทเด็กในหอเนี่ยนะ
0: เออสืบสวนให้มันดีสิมันจะตีคนเดียวถ้าตีก็ตีทั้งโรงเรียนเลยครูนี่น่าจะโทรแจ้งผู้ปกครองมันเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ครูน่าจะไม่แค่พูดเหมือนตะลุงแหวงกันแล้วผมเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เออดูลุงแหวงมากเปล่าไม่รู
1: ้ใส่แหวนนี่หน่อยแล้วก็เหมือนละ
0: ครูน่าจะถามหรือปรึกษาผู้ปกครองไม่ใช่ลงโทษแบบนี้รับไม่ได
1: ้ตนรับไม่ได้
0: พยายามติดต่อต้นสังกัดระดับสูงเพื่อขอคำตอบ
1: แม้แต่ผู้อำนวยของผู้อำนวยการของโรงเรียนเนี่ย
0: ก็ไม่ตอบ
1: ไม่มีคำตอบ
0: สอบถามครูหรือครูมาพูดคุยขอโทษกันก็ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: แต่จนวันนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากครูเลย
1: ตนเลยเข้ามาแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทลุง
0: เพื่อเอาผิดกับครูที่กระทำรุนแรงกับเด็กนักเรียนดังกล่าว
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตอนนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ากลัวครู
1: และก็จะย้ายออกจากโรงเรียนด้วย
0: ทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตเกรงเด็กจะเสียโอกาส
1: เออ
0: ด้านนักเรียนผู้เสียหายอายุ17แล้วนะ
1: ว่าไงว่าไง
0: ว่าครูเนี่ยหาว่าตนเองขโมยเงินเพื่อนในหอ
1: หาว่าขโมยไป
0: ทั้งที่ตนไม่ได้ลักแล้วก็ไม่ได้ขโมยก็ปฏิเสธไปแล้ว
1: แต่ครูก็ตีจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: พร้อมทั้งขู่ให้ดื่มน้ำในกระป๋องที่อยู่ในถังขยะด้วย
1: อ้าวไปดื่มทำไมอ่ะ
0: เออทหารเขาฝึกหนักกันนี่ก็ยังไม่ทำเลยขณะที่เช้าวันที่ผู้สื่อข่าวก็ไปเดินทางมาที่โรงเรียน
1: พร้อมกับสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ครู
0: ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนว่าไม่เป็นไปเป็นอย่างไรถึงทำขนาดนี
1: ้
0: และมีการแก้ปัญหาอะไรหรือไม่กับเด็กคนดังกล่าวอย่างไรบ้างแล้ว
1: แต่ว่าทางครูของโรงเรียนบอกว่า
0: ผอ.ไปราชการรองผอ.รักษาการติดประชุม
1: นะครับไม่อยู
0: ่ไม่สามารถในข้อมูลอะไรได
1: ้แล้วก็
0: ถามกับผู้สื่อข่าวใครอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน
1: ถามผู้สื่อข่าวได้อีกนะนี่เรื่องของ
0: นักข่าวทะลุมุทะลุเข้าไปในโรงเรียนก็ฟ้องแล้วนะ
1: เดี๋ยวก็ฟ้องบุกรุกก็ยุ่งเหมือนกันนะ
0: สถานที่ราชการนะมีนี่ด้วย
1: มีด้วยตีหมอเหมือนกันนะ
0: ตีลูกเขาเลยยังมาถามเขาอย่างนี้อีกนะเขาจะยอมความอยู่แล้วนะ
1: น่า
0: คอยคุยกันครูบาอาจารย์เป็นครูเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา
1: โอ้นี่ใช้ท่อขนาดใหญ่ตี
0: เนี่ยสี่หุ่นเนี่ยสี่หุ่นหุ่นต้องมีสามเซนใช่ไห
1: ม
0: สี่สามสิบ4 3 12ไม่มีใช่สิหุ่นหนึ่งมีมีหุ่นหนึ่งมี6มิลไอ้มี3มิลเขาเรียกมิลลิเมตรอ่ะ1หุ่นมี3มิลลิเมตรนะ3มิลลิเมตร4หุ่นก็4 3 12 12มิลลิเมตร
1: อ
0: ีกหน่อยเดียวจะถึง1นิ้วแล้วใหญ่นะ
1: ตีอย่างก็งัวก็อย่างก็ควาย
0: คลาผม
1: ปบปบปบปบ
0: โอ้มันดังขนาดนั้นมันยาวตั้ง120เซนน่ะ
1: ดังเป็นท่อ
0: เมตรกว่ามันดังก้องอ่ะดิใครก็ใช้ตีกับเราเขาใช้ท่อนี่สิ
1: ท่อไหน
0: ท่อแอร์ท่อแอร
1: ์ติดตลกเขาเล่นนะ
0: ปะโถเล่นอย่างนี้ลูกเขาเจ็บนะน่ะ
1: เอาเจ็บสิ
0: ครับ
1: ท่อมันแข็งด้วย
0: ลักษณะนี้ก็คุยกันนะคุยกันขำดิโทรศัพท์มาคลื่นพอได้ยินเสียงเรียกผมไอเฮียใช่ไหมไอเฮียมือไปจบกดผิด
1: โอ้กดมาเข้าเบอร์ลุงช้าง
0: ไอเฮียกับแม่เขาโทรสั่งซื้อยาตอนเช้าไง
1: เรียกไอเฮียเลยไง
0: ไอเฮียกูกดผิดเขาแล้ว
1: ผมขอโทษถ้ากดผิดไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรขอนกินมากกว่านี
1: ้
0: ทีหลังจะเรียกไอเฮียดิน
1: าน
0: เรียกพี
1: ่โดนท่อพีวีซี
0: เอาไปดูข่าวเมเน่หน่อยเป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: เนี่ยเนี่ย
1: เอาโรงเรียนไปแล้ว
0: กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้ว
1: โอ้อบอุ่นเน
0: ่ถามปกติแล้วหลังโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก AGT นะครับครูบาอาจารย์มาก่อนให้การต้อนรับครูฝรั่งก็มีเน
1: า
0: ะ
1: มีสอนภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุยภาษาอังกฤษเก่งกลับเข้
1: า
0: ใช้ชีวิตเป็นนักเรียนตามปกติหลังจากโชว์ฝีมือเรียบร้อยผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังจากเนเน่รอยเย่นหรือว่าน้องแพรรัติการอัมลอยเนี่ยเยาวชนจากภูเก็ตเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เดินทางกลับมาจากอเมริกาหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังระดับโลกอเมริกาเวลาเขาฝรั่งเขาอ่านอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยมันมี S นะ S apostrophe S อเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
1: แล้วก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้วย
0: ได้รับการเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั่วโลกเลยนะ
1: แห่ให้กำลังใจกันอย่างมากด้วย
0: แม่ไม่แพ้สาว นักตบลูกยางนะวอลเลย์บอลนะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้สบายและดังในประเทศไทยสองอย่างเนี่ย
0: โอ้ดังทั่วโลกรู้จักแล้วอ่ะ
1: ทั้งเน่เน่แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะ
0: วอลเลย์บอลอเมริกาอยู่ไม่ได้นะต้องฟอกฟิตจอมกันหน้าดูนะบอกเดี๋ยวเฮ้ไปแพ้ไทยเดี๋ยวอายเขา
1: เจอกันโอลิมปิกเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าอเมริกาไม่ได้แข่งกับใครเลยเอาความเป็นเจ้าภาพได้เข้าแข่งเลยอ่ะ
1: เข้าโดยอัตโนมัติเนี่ยนะ
0: ของเรานี่เจอเกาหลีญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์โอ
1: ้เดี๋ยวก็จะไปเจอที
0: ่เอเชียชิงแชมป์โลก
1: ไอ้มันนี่ก่อนดิเอเชียนเกมเนี่ย
0: เอเชียนเกม
1: เอเชียนเกม
0: เอเชียนเกมอเมริกาไม่มา
1: ไม่อ่ะเอเชียนเกมก็ต้องเจอจีนญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: เกาหลีเนี่ย
0: ใช่
1: ที
0: ่น้อง
1: เดือนหน้าเนี่ย
0: หมวยไว้แก้แข้งตองเอเชียนเกมนะใครเป็นเจ้าภาพไม่รู้
1: เอเชียเกมญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: มาเจอกันที่ญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: เดือนหน้านี่แหละเดือนนี้แหละ
0: เดือนนี้ใช่ไหม
1: เดือนกันยาเนี่ย
0: โอ้ยสู้เขา
1: ใน
0: ลูกสาวผมอยู่ในทีมด้วย
1: ลูกสาวคุณใครอ่ะ
0: นี่ไงแล้วเจ้าอะไรนะลืมชื่อแล้วลูกคนเลยเป็นทุกคนเลยเก่งทุกคนน่ะ
1: เก่งไงวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่ง
0: ล่าสุดน้องแพลวเนี่ยกลับเข้าโรงเรียนละ
1: ไปเรียนหนังสือ
0: ครับ
1: เป็นที่เรียบร้อย
0: หลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและคณะผู้บริหารและก็โรงเรียนนะด้านคุณเพิ่มเกียรติเกศกุล
1: ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย
0: โพสต์ข้อความต้อนรับน้องแพรวผ่านทางโซเชียลระบุว่า
1: ว่ายังไง
0: Welcome home แพรว Welcome back to kids คือโรงเรียนเนี่ยนะยินดีต้อนรับกลับบ้านยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับลูก
1: อ๋อลูกมาเรียนหนังสือนะ
0: เพราะว่ามาในเขาครูบาอาจารย์นี่ก็สอนพิเศษให้ด้วยนี
1: ่ต้องสอนจอ
0: ติ
1: วเข้มกันหน่อย
0: ติวกันหน่อยแล้วก็ให้โอกาสส่งงานช้าได้อะไรได
1: ้ก็เป็นพิเศษหน่อยให้เขาไปสร้างชื่อเสียงเนี่ย
0: การสร้างชื่อเสียงนะครับเน่เดินทางไปเจอเพื่
1: อ
0: นดีใจกับเพื่อนส่งข้อความทุกวันเลยอยู่ที่อเมริกากำลังใจจากครูจากเพื่อนเพื่อนนักเรียนแล้วก็แฟนคลับ
1: แฟนคลับก็เยอะเนี่ย
0: ฝรั่งตีกันเน่ยังห้ามได้
1: ร้องไปด้วย
0: ตำรวจยังห้ามไม่ได
1: ้นึกถึงแอดคาราบาวเลย
0: พี่แอดนี่ก็ให้ล้านหนึ่งเลยนะรอบหน้าเนี่ยให้หนึ่งล้านเลย
1: นาน
0: นะครับ
1: เน่เน่
0: ขอบคุณทุกกำลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับโลกเรียกว่าเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้คนไทย
1: นาน
0: เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยและอยากมาเที่ยวประเทศไทย
1: นั่นโดยเฉพาะอยู่ภูเก็ตด้วยล่ะ
0: ภูเก็ต
1: ท่องเที่ยวเนี่ย
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: เจอกับโชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับ
1: นี่ผมนึกว่าจะกลับมาเข้ารายการไม่ทันนะเนี่ย
0: อ๋อไปไหนไปรับเขาไง
1: ไปรับวอลเลย์บอลหญิงที่กรุงเทพบนน่ะ
0: โอ้
1: สนามบินสุวรรณภูมิแม่ต้องรีบกลับมาร
0: ีบมาหาหวยสิ
1: ไปรับเน้นเอ้ยไปรับวอลเลย์บอลเขามาเขากลับมาวันนี
0: ้สี่โมงเย็นวันนี้จะมาเรียกผมลุงช้างได้เฉยผมไม่แง่นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าผมมีตังค์อ่ะผมถูกหวยอ่ะ
1: ถูกหวยกัน
0: ใช่ต้องเรียกคุณลุงช้างคุณลุงลูกวอนช่วยพ่อแม่หน่อย
1: พ่อแม่ไปไหนอ่ะ
0: ไปเดินห้างถูกพนักงานพาเข้าคลินิกบอกเนี่ยคลินิกฟรี
1: อ้าว
0: สุดท้ายเอาบัตรเครดิตพ่อกับแม่ไปรูดเกือบแสนนะ
1: แล้วไปลูกเขาของเขายังไง
0: 85,800บาทบอกว่าฟรี
1: เออ
0: แล้วในใบเสร็จบอกว่าไม่สามารถคืนสินค้าได
1: ้เสร็จกัน
0: อ้าวทำไมเป็นงั้นไรหนู
1: อ้าวเรียกนายก
0: อ้าวขอโทษครับขอโทษครับ
1: เมื่อวานนี่เป็นยังไง
0: มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพใบเสร็จและกับบัตรสมนาคุณมันกลายเป็นบัตรสมน้ำหน้าคุณไปแล้วนะ
1: จากคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเนี่ยนะ
0: พร้อมขอคำแนะนำหลังจากพ่อแม่ไปห้างแต่เป็นสินค้าแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
1: จังหวัดเชียงใหม
0: ่ระหว่างนั้นครับ
1: ถูกพนักงานของร้านคลินิกกันนะ
0: ชักชวนให้ไปใช้บริการฟรี
1: แบบไหนอะ
0: หลงก็ไปหลงเชื่อดิ
1: เข้าไป
0: แล้วก็กลับมีการนำบัตรเครดิตของพ่อไปใช้ชำระค่าบริการกว่า 85,000 บาททั้งที่ไม่ได้สมัครใจใช้บริการนะ
1: หลังเกิดเหตุเรื่องแล้ว
0: พ่อกับแม่ก็เครียดนะดิ
1: ก็ต้องการเงินคืนนะ
0: โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมนู่น
1: โอ้ตั้งแต่วันที่16นู่นน่ะ
0: 16ในงวดที่แล้วนะ
1: นั่นสิ
0: จนมาอีกงวดนึงเดือนนึงแล้วเนาะผู้บริโภคความใครพอรู้จักคลินิกนี้ไหม
1: บ้านที่
0: ที่บ้านหนูโดนหลอกค่ะ
1: โดนหลอกจากคลินิกแห่งเนี้ย
0: พ่อกับแม่โดนพนักงานหลอกให้ซื้อคอร์ส
1: เนี่ย
0: ไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลย
1: ไม่มีเบอร์โทรของคลินิกด้วย
0: จะทำยังไงได้บ้างพ่อบอกว่าเขาให้รูดบัตรแล้วไม่แจ้งยอดว่าเท่าไหร
1: ่
0: แล้วตอนแรกเขาบอกว่าพ่อครีมนี่ฟรีนะคุณพ่อ
1: ครีมฟรี
0: แต่พ่อเซนน่ะเซนน่ะเซนเป็นลูกค้าหน่อย
1: กินจ
0: ๊ะเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์นะ
1: แล้วก็ห้ามบอกใครนะ
0: อย่าไปบอกใครนะ
1: เฉพาะพ่อกับท่านเท่านั้นนะ
0: อย่าไปบอกใครนะพ่อนะจากนั้นเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปนวดหน้าน
1: วดหน้า
0: คนนวดหน้าบอกเอาบัตรมา
1: เอาบัตรมา
0: พอคุณพ่อถามว่าไหนบอกครีมฟรีเขาบอกไม่ต้องพูดเอาบัตรมา
1: เอาบัตรมา
0: คุณพ่อเล่าอีกว่าตอนนั้นพนักงานเอาครีมมาทาที่หน้
1: า
0: ฉะนั้นก็มีการอาการเบลอๆชาไม่รู้สึกตัวไง
1: เออเอาอยู่แล้ว
0: ตอนนี้พ่อกับแม่เครียดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ
1: ทำยังไงถึงจะได้เงินคืนบ้างอะนะ
0: ขอแนะนำได้ไห
1: ม
0: อันนี้เหมือนเข้าไปขายวิชาชีพป่ะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: คนหากินกับแบบนี้แล้วเหรอ
1: หากินกับแบบนี้แล้ว
0: คนช่วยหน่อยนะคะพ่อกับแม่นอนไม่หลับน้ำหนักลดไป2กิโล
1: เออ
0: ใครอยากลดน้ำหนักบอกน้องเขานะ
1: ให้เป็นหนี้ 80,000 กว่าดิน
0: ะ เอาบัตรไปรูดได้เป็นหนี้แน่น
1: อ
0: นไม่ยอมบอกนะ
1: เออ
0: กลัวลูกจะเครียดที่ไหนได
1: ้เป็นยังไง
0: ลูกไม่เครียดตัวเองเครียดตัวเองไง
1: พ่อแม่ก็เครียดสิ
0: ถึงเวลากินก็ไม่ได้นอน
1: นอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยนะ
0: ถึงเวลานอนก็ไม่ได้กินนี่เนี่ย
1: ประมาณนี้นะ
0: เวลาผม
1: น่าเห็นใจแกดิ
0: เออนี่เลยแนะนำให้กินไบโอนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กินอะไรไม่ได้กันอย่างน้อยก็มีโปรตีนก็ยังดี
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะเป็นโปรมิกออยล์ก็ยิ่งดีพยายเลย
1: โปรมิกออย
0: อ่ะเพราะมันมีอะไรตั้งแม่อะไรสกัดตั้งสิบกว่าอย่างอ่ะนะ
1: อืม
0: หรือจะดื่มกาแฟของช้างก็ได้นะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
0: ครับผ
1: ม
0: ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนไปเดินห้างเดี๋ยวนี้เดินไปดูเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ร่วมบริจาคเงินกับเด็กบนดอยครับผมไม่แน่ใจว่าทางห้างสรรพสินค้าปล่อยให้ได้ยังไงกระดาษรถเลี่ยลายยังผิดแล้วไอ้พวกตั้งบูธตามห้างสรรพสินค้าก็เชิญนะครับเรียอะไรซื้อข้าวสารซื้ออะไรทั้งไม่ไรให้เด็กเฮ้ยมึงจะอาสาจิตอาสาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ในห้างด้วยไง
0: ในห้างเนี่ยลพบุรีเนี่ยเมื่อวานก่อนผมเข้าไปผมก็เจอเนี่ย
1: เจอด้วยไง
0: ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับเนี่ยขอเชิญร่วมบริจาคเงินเนี่ยผมโฆษณางานกฐินได้เป็นแทบตายเนี่ยเขายังไม่ค่อยอยากจะทำกันเลยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีถูกไหม
1: ใช่
0: วัดอะไรบ้างอะ
1: โอ้วัดเลยนะ
0: ช่วงนี้ยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยบอกกันหน่อยช่วยกันทำบุญหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ได้เลยทำบุญทำบุญ
1: 31ตุลาคมก็วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ผมไม่น่าดูรายการลุงแหวนมากเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ชักพูดเหมือน
1: เหมือนลุงแหวนแล้วคุณไปเอาแหวนมาใส่อีกหน่อยของพระให้มากอีกหน่อยก็เหมือนแล้วนะ
0: หัวก็เหมือนกัน
1: เ
0: ล
1: ยคล้ายๆด้วยกฐินกองละพันนะวัดบางพึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินวัดกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: แม่มีใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับคุยต่อ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานมี2คืนกับ2วันนี่ก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นงานกฐินนะ
0: น้องสุจินโทรถามมาว่า ปุ๋ยกระสอบละกี่บาทคะเดี๋ยวโทรมาเลยผมพูดกันตรงๆเลยที่ผมไม่บอกราคาเนี่ยเพราะว่ามันจะระยะทางด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้มันอยู่ที่ระยะทางอ
0: ยู่ที่ระยะทางด้วยตอนนี้ค่ารถค่าน้ำมันเขาเอาเล่นผมไม่ใช่น้อยนะ
1: แล้วก็ต้องมีคนขนด้วย
0: ต้องคนแบกอีก
1: ต้องให้เขาอะนะ
0: ก็อยู่ที่ระยะทางนะครับ
1: พอมาคุยกันได้
0: พอมาคุยกันก่อน081 081
1: 290 16 91
0: 081
1: 290
0: 16
1: 91
0: กินอะไรเข้าไปเนี่ย
1: ขยันเนี่ย
0: กาแฟ3แก้วนะผมวันเนี้ย
1: คุณก็พูดเก่งเหมือนตะแหวนนั่นแหละ
0: ไม่น่าดูแหวนมากเลยนะเอาสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปี ดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: มื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนั้นตอนเบรกโฆษณานี่มีคุณพี่ท่านหนึ่งโทรมาบอกเท้าผมยังบวมอยู่เลยเนี่ยผมกินโปรมิออยเข้าไปเนี่ยถามไม่ได้กี่วันแล้วอะกินได้4วัน5วันแล้วไปกินตั้ง2ขวดแล้วค่อยบ่นที่ไปดูวัดไปโรงพยาบาลวัดค่าไตหน่อยนะครับบางคนตกใจ
1: ขาบวมเนี่ยนะ
0: เออขาบวมนี่บางคนไปวัดค่าไตตัวเลขสูงกว่าเดิมไงตกใจโอ้ยผมจะเป็นอะไรไหมเนี่ยค่าไตนี่แปลกนะ
1: เป็นไง
0: ยิ่งตัวเลขเยอะนี่ยิ่งดีก็เรียกว่าค่าไตมันขึ้นนะครับเบาหวานยิ่งขึ้นยิ่งไม่ดีใช่ไหม
1: ใช่
0: เบาหวานยิ่งให้มันขึ้นเยอะ
1: อย่าไปเป็นมานาเบาหวานกินอะไรก็ต้องดูเหมือนกัน
0: ทั้งเบาหวานทั้งโรคไตนี่แหละ
1: ท
0: ุกโรคอะทุกโรคอะนะ
1: ต้องระวังกัน
0: ครับจะควบคุมเรื่องอาหารให้ได
1: ้
0: คนที่ร่างกายเขาแข็งแรงเขาไม่อ้วนนะนะ
1: เป็นไง
0: ร
1: ่
0: างกายเขากล้ามเนื้อเขามีกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยเขาเลือกทานอาหารออกกำลังกายพักผ่อนมันได
1: ้
0: บางคนกินก็นอนกินก็นอนแล้วบอกเป็นโรคป่วยเป็นนุ่นเป็นนี
1: ่ใช่
0: นะครับรู้จะโด่
1: ง
0: สิเดินไปไหนไม่ไหวแล้ว
1: ล่
0: ะเดินไม่ไหวแล้วน่ะ
1: โอ้
0: กินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็นั่งจัดรายการน่ะ
1: แกก็นั่งแกบางทีก็เหลือแต่จอเนี่ยไม่รู้เดินไปไหน
0: ไปทำมาเหมือนพูดเข้าตัวเองไงไม่รู้นะ
1: เอ้าดูแลกัน
0: ครับผม
1: ไบโอดีของเรานะ
0: อ
1: ่ะ
0: คุณหมอคุณหมอไปขับรถชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2รายคุณหมอแจ้งว่ายืนยันไม่มีเจตนาหลบหนีครับ
1: ไม่ได้มีเจตนาจะหนีนะ
0: ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานี่แหละครับความคืบหน้าอุบัติเหตุสลดบริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
1: หลังจากรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
0: ที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาด้วยกัน3คนมีผู้เสียชีวิต2ราย
1: บาดเจ็บสาหัสอีก1ราย
0: เกิดตอน 2:00 น.กว่าของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู
0: อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ
1: แล้วก็ผลการพิสูจน์จากร่องรอยการชน
0: และรายงานทางการแพทย์เพื่อประกอบสำนวนคดี
1: ตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับรถ
1: ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลว่า
1: ถึงความคืบหน้าของคดี
0: และการช่วยเหลือผู้เสียหายหลังจากเกิดเหตุ
1: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู
0: พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
0: จัดทำบันทึกตรวจสถานที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็แผนที
0: ่และก็ภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบสำนวนคดีครับ
1: นั่นเจ
0: ทางด้านภูมิกับการสภ.บ้านดูครับ
1: เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของกรณีอุบัติเหตุ
0: รถยนต์ชนผู้ประสบเหตุ
1: มีคนเสียชีวิต
0: และก็บาดเจ็บหลายรายว่า
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้น
0: ผู้ประสบเหตุทั้ง3ราย
1: ไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
0: โดยเป็นชาวจังหวัดน่านปัตตานีและชลบุรี
1: 3จังหวัดเลย
0: เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: 2รายเป็นคนจังหวัดน่านและจังหวัดปัตตานี
0: บาดเจ็บ1รายเป็นชาวจังหวัดชลบุรีครับ
1: อันนี้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
0: ทางนี้จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถยนต์เนี่ยนะ
1: ตั้งแต่วันเกิดเหตุ
0: ยืนยันว่าผู้ขับขี่ไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวก็มีพรบคุ้มครองประสบผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมาย
1: นอกจากนี้จากการตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุแล้ว
0: พบว่าเป็นช่วงที่แสงไฟสลัวสีส้ม
1: ลักษณะการขับรถของรถคันดังกล่าว
0: ไม่มีร่องรอยการชะลอความเร็ว
1: ก็คาดว่าผู้ขับขี่เนี่ย
0: อาจจะมองไม่เห็นคู่กรณีในขณะเกิดเหตุครับ
1: สำหรับขั้นตอนของทางด้านการกฎหมายเนี่ย
0: พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหา
1: และก็หมอที่รักษาร
0: วมถึงสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตในฐานะพยานประกอบสำนวนเรียบร้อยแล้ว
1: อย่างไรก็ตาม
0: คดียังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญสองส่วน
1: จึงยังไม่สามารถสรุปสำนวนฟ้องได้นะ
0: ครับโดยต้องรอรายงานการตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับ
1: ที่จะเข้าไปตรวจสอบในวันที่1เนี่ย
0: วันนี้แหละ
1: นี่แหละ
0: และคาดว่าตาผลอีก 4-5 วัน
1: แล้วก็รอผลงานจากการชันสูตรบาดแผลด้วย
0: จากศพและจากแพทย์อีก2ราย
1: รวมทั้งสำนวนคดีต่างๆตามขั้นตอน
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังคุณหมอ
1: ว่าไง
0: คุณหมอกมลเนี่ยนะแต่เป็นคนขับรถนี่แหละ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
1: จากกรณีคำพูดทางกระแสข่าวว่า
0: ไม่ทราบว่าตนเองได้พูดประโยคตามที่เป็นข่าวในตอนไหนนึกไม่ออกจริงๆว่าผมพูดไปอย่างนั้นเมื่อไ ก็ทำให้การเข้าใจผิดมันเกิดขึ้น
1: ยืนยันว่าไม่ได้พูดตามคำที่เขากล่าวนะ
0: ไอ้คำนั้นมันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: เนื่องจากหลังเกิดเหตุก็ได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: แล้วก็การสาหัส
0: คนที่บาดเจ็บสาหัสก็ไปช่วยแก
1: ก็ไปช่วยกัน
0: แล้วได้อยู่ในการให้การกับตำรวจในพื้นที่ตลอดไม่ได้หนีไปไหนครับ
1: ก็ไม่ได้หนีนะ
0: ยืนยันมาก่อนว่าเป็นปกติแหละ
1: ไม่มีเจตนาที่จะหนีด้วย
0: การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรก
1: จะได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
0: ตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องการจัดงานศพ
1: แล้วก็จะได้เดินทางไปมอบพวงหรีด
0: พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
1: รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
0: ในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับจังหวัดน่าน
1: แล้วก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีทำการชาปนกิจศพวันสุดท้ายด้วย
0: การติดตามอาการของผู้เสียชีวิตรายที่2ก็เดินทางไปเยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
1: รวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
0: ประสานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนิติศาสตร
1: ์
0: เพื่อคอยประสานงานความช่วยคอยความช่วยเหลือ
1: เนื่องจากเข้าใจว่าครอบครัวเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยนะ
0: เนาะโอ้แกก็ช่วยเต็มที่แล้ว
1: ก็ช่วยกันไป
0: ก็เป็นเราแล้วเรียบร้อย
1: มันเป็นยังไงเอา
0: ตังค์ที่ไหนไปช่วยเขาแล้วนะ
1: 3 2รายอ่ะเจ็บอีกคนนึงอ่ะนะ
0: โอ้กี่แสนนึงจะพอ
1: ก็ต้องใช้เงินน่ะนะ
0: เนี่ยเอารถไปซ่อมร้านอู่ช่างเจ๋งบริไฟเนี่ยหลุงช้างหลายหมื่นนะ
1: หลายหมื่นไง
0: โอ้โหเป็นไงผมใช้มา10ปีผมไม่เคยเสียเลยไง
1: เอาแล้วเสียได้ยังไงอ่ะ
0: ลูกก็ไม่ใช้
1: อ
0: ้
1: าวลูกก็ให้เขาไปใช้บางที
0: บอกว่าเนี่ย
1: ม
0: ันเสียตั้งแต่อยู่กับพ่อแล้ว
1: ว่าร
0: ถกูนี่นะ
1: เสีย
0: อยู่กับเราไม่เป็นไรอยู่กับลูกเสียเลย
1: เออไม่น่าไปอยู่กับลูกเลยไง
0: เราก็ต้องซ่อมสิ
1: เราไม่ซ่อมเราก็ไม่มีใช้อะไร
0: ครับ
1: รถตั้งหลายคันเน
0: ี่
1: ย
0: ไปเดี๋ยวไปอยู่จอทลอสักพักนึงก่อน
1: แต่ไปแล้วไงเนี่ย
0: ครับทุ่งสงทุ่งสงพรุ่งนี้เจอกันนะ
1: พบกันนะ
0: แล้วก็ปัจจินบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆนะจ๊ะ
1: นาน
0: ส่วนวอเตอร์ปอร์ตเดี๋ยวคืนเจอกัน
1: พบกัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเพื่อแรกไ
8: อ้สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: ั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: ค่ะวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้ย่านมักกะสันเสียหายราว15หลังคาเรือนย้ำต้องดูแลประชาชนก่อนสักครู่กับมาติดตามครับ
14: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
15: เสียวอะไรหรอครับ
14: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
15: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
14: โหดีจังเลยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
19: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
13: เมื่อเวลา 5:00 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 2:35 น.เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการลงพื้นที่ผู้ว่าชัชชาติได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้สำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติสหงสารามหรือวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยกทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวหรือราว50คนพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากบ้านหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทัน คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุอาการและการป้องกันทำอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
12: คู่มือสุขภาพ
20: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่1สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย2ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนกาลเหลี่ยมทองเรียบเรียง
21: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุ

กองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้พบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับคุณฟังครับอยู่กันตรงนี้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้แล้วก็รายการนี้นะครับผลิตมาเพื่อให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขให้มากแล้วก็มีความทุกข์ให้น้อยนะครับในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะรู้นะครับว่าธรรมะเนี่ยนะครับนำพาความสุขมาให้เราได้จริงๆถ้าใครได้ฟังและนำไปปฏิบัตินะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วปล่อยผ่านไม่จำธรรมนั้นไว้ทรงจำธรรมไว้แล้วมันนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรแต่อย่างน้อยก็ยังดียังมีโอกาสได้เสพครบในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะครับเพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นะครับยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเบิกบานนะครับเพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นะครับเป็นสัจธรรมที่แท้จริงนะครับเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดนะครับงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามอันเป็นที่สุดนะครับพระองค์ประกาศพรหมจรรย์พร้อมอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้ววันนี้เพชรได้สอนนะครับอยากจะนำเสนอธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งดีต่อพวกเรามากๆนะครับในฐานะที่เราเป็นคารวาสกันนะครับเพชรได้สอนก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นคารวาสชั้นเลิศนะครับที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกันเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับให้เป็นคารวาสชั้นเลิศได้มีทางไปและมีทางเดินด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะติดขัดนะเพราะการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องเจออยู่แล้วในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับการดำเนินชีวิตเราอาจจะมีการพลาดพังขาดสติจึงนำพาให้เรามีความทุกข์เป็นปัจจัยนะครับส่งผลต่างๆให้เราเกิดความเครียดมีปัญหาต่างๆอ่ะและเราดูว่าใน 2,500 กว่าปีที่พุทธองค์นั้นทรงตรัสรู้นะครับและนำพาธรรมะอันประเสริฐนี้นะครับมาบอกกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นประจำนะครับและเนี่ยธรรมะพุทธองค์นะครับเป็นอากาลิโกนะครับเป็นความจริงถูกต้องโดยไม่จำกัดการเวลาจริงๆนะครับเนี่ย 2,500 กว่าปีท่านพูดอย่างไรตัดอย่างไรก็ยังมีคำพูดที่เป็นสอดรับไม่ขัดแย้งกันเลยนะครับเป็นธรรมะอันประเสริฐจริงๆจึงนำเชิญชวนให้ทุกคนมาปฏิบัติแล้วช่วยกันเผยแผ่นะครับคำสอนของพระองค์นะครับยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่เจริญรุ่งเรืองเราต้องเป็นคารวาสเลิศกันนะครับเรานำเสนอในวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติฟังธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับใครได้ฟังแล้วก็มาเงี่ยโสดลงฟังเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้แล้วมาสดับธรรมนั้นไว้แล้วนำไปบอกต่อนะครับยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองและยิ่งทำให้เรามีความสุขด้วยนะครับยิ่งปิดบังเนี่ยยิ่งไม่เจริญรุ่งเรืองฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นคารวาสชั้นเลิศนะครับเอาละฮะคุณฟังก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคารวาสชั้นเลิศเนี่ยเพชรอดิศรทำอย่างไรลุงก็อยากเป็นป้าก็อยากเป็นอ่ะเดี๋ยวเราต้องรู้

0: กันแล้วเราก็มาเพียรทำกันฝึกทำกันทุกวันทุกวันเราก็จะได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้เหลือนิดเดียวนะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่กำลังประกอบสัมมาอาชีพอะไรนะครับอ่ะเรามาฟังธรรมะของพุทธองค์กันในรายการความสุขมากความทุกข์น้อยแบบนี้กับเพชรอดิศรกันนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมกันเพราะว่าธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้พระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็รู้นะครับทั้ง3โลกธาตุนะครับแล้วก็การมาการไปของพวกเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรแล้วจะหาหนทางออกจากทุกข์โดยการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไรพระพุทธองค์มีทางเดินให้นะครับนั่นก็คืออริยสัจ4มรรคมีองค์8นั่นเองนะครับแต่วันเนี้ยเรามาก้าวล่วงความเป็นปุถุชนนะครับเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้เป็นคฤหัสถ์ชั้นเลิศเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันซึ่งจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเท่านั้นจะเกิดเป็นมนุษย์เสจะเทวาเสจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นที่เป็นคติที่ต้องไปเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคติที่เราจะต้องไปเนี่ยที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือมี5คตินะครับมีมนุษย์เทวดาหรือว่าชั้นล่างลงไปก็คือเปรตวิสัยสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนะครับที่เราจะต้องไปอยู่ใน5คตินี้นะครับเมื่อเรามีอกุศลมากเนี่ยมันก็จะลาดเอียงเทเอียงโน้มไปในสิ่งที่เราจะต้องลงไปก็คือนรกนะครับสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าเรามีลาดเอียงเทเอียงโน้มเอียงไปในทางกุศลเราก็จะไปสู่สุคติสวรรค์เช่นมนุษย์หรือเทวดานะครับแต่ถ้าเราก้าวล่วงความเป็นบุคคลมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยบรรลุธรรมได้เราก็เป็นพระโสดาบันจนสำเร็จมรรคผลนิพพานได้จนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยเช่นกันอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์จึงอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้ในคำสอนของพระองค์ในเรื่องของคารวะชั้นเลิศนะครับเป็นคารวะที่ชั้นประเสริฐชั้นบวรและก็ชั้นสูงที่สุดนะครับก็สามารถที่จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ก้าวสู่อริยมรรคอริยผลสำเร็จมรรคผลนิพพานกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับข้อที่1เลยนะครับเนี่ยการที่เราหากินโดยเป็นธรรมแล้วก็ไม่เคร่งครัดคุณฟังครับหากินโดยเป็นธรรมแล้วก็ไม่เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดเกินไปเนี่ยก็คือการที่เราทำมาหากินโดยที่เป็นสัมมาอาชีวะนั่นเองก็คือประกอบด้วยกิจการงานต่างๆโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะครับไม่ประพฤติผิดในกามนะครับเนี่ยเป็นสัมมาอาชีวะที่เราหากินโดยเป็นธรรมมันก็สอดรับสอดคล้องกันกับในเรื่องของคำสอนในมรรคมีองค์8นะครับด้วยเช่นกันเห็นไหมฮะเพราะทำอันเป็นเหตุนะครับเมื่อสัมมาอาชีวะนะครับดีแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นสัมมาวายามะก็จะเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุด้วยเช่นกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเนาะในการฟังธรรมะของพระองค์เนี่ยฟังง่ายและก็เข้าใจได้ด้วยนะครับเราจะเป็นคารวะชั้นเลิศได้ก็ต้องหากินโดยเป็นธรรมแล้วก็ไม่เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดเกินไปมีเกิดความทุกข์อะไรเราก็ปล่อยวางนะครับเจอปัญหาอะไรเราก็ปัญหาต่างๆนั้นก็จะเหลือแค่เล็กน้อยเท่านั้นเราจะไม่เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดนะครับทำให้สบายหากินโดยสุจริตนะครับไม่โกหกในสัมมาอาชีพของเรา ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันด้วยในประการประกอบสัมมาอาชีพของเราแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อทั่วไปเรื่อยนะครับในอาชีพของเราเนี่ยเราทำให้มันสุจริตไว้เนี่ยและเราก็ไม่เคร่งเครียดในการทำมาหากินวันนี้ตั้งเป้าหมายโอ้โหฉันต้องได้ให้ได้วันละ1,000-2,000ทำไม่ได้มันเครียดพอมันไม่ได้มันก็เครียดมันก็ทุกข์มันพอทุกข์แล้วมันส่งผลอะไรมันก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจเราด้วยเช่นกันนะครับหรือแม่เคร่งเครียดต่อกับงานวันเนี้ยจะส่งเจ้านายให้ได้งานนี้ต้องสำเร็จพอมันทำไม่ได้มันก็เครียดมันก็เคร่งคัดจนเกินไปนะครับหรือว่านักเรียนต้องรีบทำการบ้านส่งอาจารย์นะครับทำแบบฝึกหัดต่างๆพอมันเครียดมากมันก็ทุกข์ฉะนั้นทั้งหมดเลยการหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เคร่งคัดจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็ดีแบบนี้แหละนะครับมันจะทำให้เรารู้และปล่อยวางได้ว่ามันไม่ต้องเครียดจนเกินไปเอาแค่ความพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะครับหนทางสายกลางเนี่ยดีที่สุดแล้วเราก็ปฏิบัติให้มันสมควรแก่ธรรมะของพระองค์ที่เคยสอนเราไว้นะครับเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์หากินโดยไปทำแล้วก็ไม่เคร่งครัดใจเราก็จะเป็นสุขครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าในอาชีพของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าข้าราชการนะครับหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าจะเป็นครูนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับถ้าเราหากินโดยเป็นธรรมแล้วเนี่ยนะครับไม่หลอกลวงไม่ช่อฉนไม่คดโกงไม่ช่อราดบังหลวงต่างๆเราก็จะมีความสุขในการประกอบสัมมาอาชีพของเรานั่นเองและเราก็ไม่เคร่งครัดหรือว่าเครียดในหน้าที่การงานของเราในการประกอบกิจการงานนั่นเองนี่แหละนะครับคารวะชั้นเลิศต้องทำแบบนี้ครับข้อที่1 นะครับและข้อที่2ครับแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญเมื่อเราหาทรัพย์นั้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็แบ่งปันด้วยนะครับโดยที่เรารู้ว่าเราเห็นอาทีนวะเราเห็นโทษของมันว่าเราได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นว่าเราซื้อรถมาแล้วเรามีความสุขอยู่กับตัวเราแล้วใช่ไหมเราก็มีความสุขเราก็รู้เราก็ฟังเราก็รู้แล้วก็พิจารณาว่ารถคันนี้มันก็มีความเสื่อมเหมือนกันเห็นโทษของมันเหมือนกันว่าต่อไปเดี๋ยวมันก็มีความเสื่อมยางสึกเครื่องโทรมใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาให้เห็นอาทีนวะเห็นโทษของมันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2ก่อนนะครับทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำอย่างไรก็ในเมื่อเราทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยแล้วเราก็ไม่เคร่งครัดเนี่ยเชื่อได้เลยว่าตัวเองตัวเราของเราเนี่ยจะมีความสุขครับมีความสุขที่มากเพราะเรารู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราหามาได้ด้วยความสุจริตนะเราภูมิใจมากๆเรามีความสุขมากๆต่อให้เราจะไม่ได้รวยมากแต่เรามีความพอดีแล้วก็ไม่เคร่งครัดเนี่ยความสุขแบบเนี้ยมันจะอิ่มเอิบอยู่ในใจของเรานะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่พระที่สอนนะครับนำพระธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาบอกนะครับมาจำแนกแยกออกให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆได้รู้ในหลักของคารวาสของเราเนี่ยจะเป็นคารวาสชั้นเลิศคารวาสชั้นประเสริฐคารวาสชั้นบวรคารวาสชั้นสูงที่สุดเนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรแต่เราสามารถทำได้นะครับและสิ่งนี้ถ้าเราทำแล้วเราก็จะมีความสุขมากและก็ความทุกข์น้อยนะครับทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำเราจะกินให้มันอิ่มพอดีไม่ต้องอิ่มจนแบบจุกเกินไปเสวยหรือว่าเสพความสุขนี้จะล้นพ้นไปหมดอยากได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาความสุขเนี้ยทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำอิ่มในหนำเนี่ยคือความพอดีนะครับความพอดีในการที่เราเสพสุขเรามีสามีภรรยาได้ไหมได้เราบริโภคโภคทรัพย์นั้นได้ไหมได้เราอยากซื้อนู่นซื้อนี่ได้อยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อได้ อยากซื้อที่ดินเพราะว่าเรามีเงินทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วนั้นเราก็เห็นอาทินวะเห็นโทษของมันด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าความสุขเนี้ยมันอิ่มหนำนะเราหามาได้เราภูมิใจของเราเราสุขของเราเราอยากกินอยากใช้อะไรมันก็ใช้ได้เพราะเราหากินมาโดยความสุจริตความสุขนั้นมันจะเป็นความสุขมากแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เราอิ่มหนำนั้นแต่เราไม่ใช่ว่าอะไรก็ละโมบโลภมากอยากได้ไปหมดซะทุกอย่างเช่นแหมมีคนมาบอกขายที่ดินให้เราโอ้โหเดี๋ยวคนนั้นก็มีคนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มาบอกและเราอยากได้ไปหมดทุกที่ทุกทางเลยมันก็เป็นความละโมบโลภเกินไปเอาแค่ความพอดีเอาสุขที่มันอิ่มหนำพอดีรู้ว่าเราซื้อมาแล้วที่ดินนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราแบ่งให้ลูกหลานแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหอยากได้จนมากจนเกินไปจนหาอยากได้อยากได้คราวนี้มาเครียดเครียดเครียดเครียดมันก็จะเกิดความโลภจนเกินไปมันจะไม่เป็นความสุขอิ่มหนำแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกับการเราบริโภคอาหารเนี่ยโอ้โหอันนี้อร่อยฉันอยากจะกินให้มันสะใจไปเลยกินให้มันเต็มที่ไปเลยให้มันสุกไปเลยให้มันจุกไปเลยเห็นไหมพอจุกแล้วเกิดอะไรครับพอกินแน่นท้องอึดอัดนั่นแหละมันจะเป็นความสุขที่อิ่มหนำได้ยังไงมันไม่อิ่มหนำแล้วมันทรมานมันอยากจะอ้วกมันอยากจะหักออกมาแล้วเพราะมันอิ่มจนเกินไปพระพุทธองค์บอกว่าบริโภคอาหารเนี่ยเราต้องบริโภคให้ท้องเราเนี่ยพองอยู่ให้เหลือสัก ปริมาณพอดีพอดีมันจะเป็นความสุขที่พอดีอิ่มที่พอดีความสุขอิ่มหนำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับมาดูกันต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนจะดูข้อที่3กันขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกสูตรพิเศษกันนะครับดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเพราะว่าผสมผสานทั้งสมุนไพรนะครับจะมีถังเช่าจากทิเบตมีโสมเกาหลีมีชะเอมเทศนะครับมีนี่เลยครับโกจิเบอร์รี่มีเห็ดจื้อแดงมีไบโอตินมีแบล็คแครนมีบิวเบอรี่นะครับแล้วก็มีขมิ้นชันนะครับแล้วยังมีสารสกัดอีกมากมายที่เป็นวิตามินและสมุนไพรอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกกันนะครับ1ขวดปริมาณ750มลในราคาแค่800บาทนะครับแล้ววันนี้พี่ทิศสอนส่งฟรีทั่วประเทศซื้อ1แถมฟรีอีก1ขวดนะครับเท่ากับคุณซื้อ800บาทเนี่ยคุณได้ทั้งหมด2ขวดไปเลยนะครับคุณซื้อ800บาทคุณได้ไปเลย2ขวดแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบนะครับ2ขวด 1,500 บาทปกติ 1,600 ผมลดไปอีกนะครับ100เหลือ 1,500 บาทแล้วยังแถมฟรีอีก2ขวดด้วยเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ375บาทเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกกันนะครับวันนี้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกดื่มได้ดื่มเพื่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนกันนะครับและมีคำถามถามว่าเอ๊ะเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้ออบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมเพชรอริสรต้องบอกได้เลยนะครับว่าสามารถรับประทานได้เราดื่มทุกวันดีทุกวันดีต่อใจดีต่อกายดีต่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนกันนะครับดื่มเช้า1แก้วมีแก้วตวงไปให้ด้วยรสชาติหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเช้า1แก้วเย็นอีก1แก้วก่อนอาหารนะครับ2เวลาแล้วคุณจะรู้ว่าความประทับใจในสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยทำให้เรามีความสุขทางด้านสุขภาพเนี่ยมากด้วยนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยของเราเนี่ยมีภาวะเสี่ยงน้อยลงด้วยนะครับอ่ะเรามาดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกดื่มเพื่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนยันการันตีจากเพชรอดิสรนะครับและถ้าคุณอยากจะมีข้อเข่าข้อกระดูกที่ดีครับวันนี้งาดำสกัดเย็นของเพชรอดิสรนะครับผสมแคลอร์เจนผสมแคลเซียมแล้วก็ผสมวิตามินที่มันบำรุงข้อต่อข้อกระดูกข้อเข่านะครับใครที่เสื่อมกรอบแก๊บกรอบแก๊บเดินขึ้นบันไดโอ้ย โยกตัวทีนึงโอ้โหเหมือนว่าเสาบ้านเรือนจะสั่นจะคลอนแบบนั้นนะครับวันนี้ปัญหาข้อเข่าข้อต่อข้อกระดูกเนี่ยมีปัญหาเนี่ยบางคนเนี่ยต้องไปทำการผ่าตัดเสียเงินเป็นแสนนะครับเพราะว่าไม่เติมเต็มน้ำไขข้อวันนี้ครับสารสกัดงาดำสกัดเย็นแล้วก็คอลลาเจนที่เป็นสูตรลับเฉพาะของบริษัทเนี่ยบริโภคแล้วดีมากๆเลยนะครับ1กระปุก30แคปซูล1กระปุก610บาทวันนี้ซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกซื้อ2กระปุก 1,200 ผมแถมฟรีอีก2กระปุกลดไปด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วโอ้โหได้4กระปุก 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยและวันนี้สั่งทันทีแถมฟรีสบู่คูต้าน้ำนมข้าวให้ด้วยนะครับไปใช้กันฟองนุ่มชุ่มกายใช้ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้งาดำสกัดเย็นของวิทยสอนเป็นคำตอบในเรื่องข้อต่อข้อกระดูกมากๆใครมีปัญหาแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับบริโภคแล้วคุณจะประทับใจในเรื่องข้อต่อข้อกระดูกก๊อบก๊อบแก๊บๆหรือว่าปวดมากทรมานล้าวลงขาต่างๆปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าไว้วางใจงาดำสกัดเย็นนะครับของเพชรอริสอนครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2และมีปัญหาทางด้านสายตาอย่าลืมครับดีสตาร์ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยื่อๆวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1เหมือนกันราคาเดียวโปรเดียวกับงาดำสกัดเย็นของเพชรอริสอนเลยนะครับและวันนี้ครับผู้ชายอย่าลืมวันนี้สั่งกันเยอะมากๆเป็นคำตอบสำหรับท่านชายจริงๆวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีและคุณจะประทับใจนะครับจากตัวเองจนถึงน้องชายเลยนะลองกันดูแล้ววันนี้ครับผู้ชายใช้ผู้หญิงชอบก็แล้วกันต้องบอกแบบนี้ผู้ชายใช้ผู้หญิงชอบก็แล้วกันผู้ชายใช้ผู้หญิงชอบก็แล้วกันด้วยคุณภาพของเคลุกดีนะครับปลุกความเป็นชายอีกครั้งหนึ่งนะและอาหารเสริมที่คู่กับท่านชายก็ต้องลูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูราคาเดียวโปรเดียวกันมิกแอนด์แมทรวมกันได้เลยนะครับเคลุกดี1กระปุก610บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2จ่ายแค่ 1,200 ลดทันทีเฉลี่ยแล้ว 1,200 เนี่ยได้4กระปุกตกกระปุกละ300บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ติดลมบนโอ้โหใครๆก็ดื่มกาแฟเพชรสอนกันบอกว่าอร่อยมากหอมกลมกล่อมนะครับหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจกาแฟอร่อยต้องกาแฟเทวาโดดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะครับด้วยกาแฟเทวาโดเป็นกาแฟที่รสชาติอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องรับประทานกาแฟเทวาโดฉีกซองและเทลงแก้วพอน้ำร้อนแตะลงไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันหอมกระจอนกระจายถ้าอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยกระจายหอมไปถึงชั้น2ชั้น3เลยนะครับเพราะว่านี่คือความหอมของกาแฟเทวาโดและอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมหวานพอดีกลมกล่อมลงตัวแบบนี้ต้องกาแฟเทวาโดครับใครเป็นคอกาแฟต้องบอกเลยครับว่าเนี่ยแหละกาแฟที่ตามหามานานรสชาติแบบนี้แหละที่คอกาแฟประทับใจต้องกาแฟเทวาโดครับ1ห่อเนี่ย150บาทมี12แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับ5ห่อครับปกติ750ลดทันทีเหลือ600บาทเท่านั้นได้50ซองนะครับแล้ววันนี้ครับเอาไปเลยครับพิเศษครับ10ห่อ100ซองครับจากปกติ 1,500 ลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้น999บาทต้องกาแฟเทวาโดของเพชรอริสอนครับอ่ะสนใจสั่งซื้อกันเข้ามานะครับที่หมายเลขนี้ครับ089418181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ089418181818ครับย้ำนะครับ0894181818 8ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับโทรมาเพชรสอนรอรับสายตรงนี้โทรได้ทุกวันทุกเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงว่างเวลาไหนสะดวกตอนใดสามารถโทรได้กับโปรโมชั่นนี้บอกว่าฟังจากทางรายการเพชรสอนนะครับได้รับโปรโมชั่นนี้อย่างแน่นอนครับ0894181818ครับ0894 1ตัวนะครับ4ตัวเดียวนะแล้วก็183ครั้งโทรได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เราก็ไม่หยุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนนะครับเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยหรือว่าแตะคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงที่สุดเนี่ยนะครับเราจะทำกันได้อย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวทวนกันหน่อยนะครับหากินโดยเป็นธรรมแล้วก็ไม่เคร่งครัดนะครับข้อที่สองนะครับก็นี่เลยทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำและมาอยู่ข้อที่สามครับมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะทำอย่างไรให้เราจะได้เป็นคารวะชั้นเลิศกันนะครับก็แบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะครับแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญเราก็พอมีทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันโภคทรัพย์ให้กับลูกนะครับบุตรธิดาสามีภรรยาข้าทาสบริวารได้พ่อแม่นะแต่เราอย่าลืมบิดมารดาบิดาของเราด้วยนะครับสำคัญเลยนะเนี่ยเราควรที่จะต้องแบ่งปันโภคทรัพย์ให้กับมารดาบิดาของเราผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะครับแล้วก็บุตรธิดาลูกหลานของเราญาติมิตรนะครับร่วมสายโลหิตต่างๆนะครับเนี่ยแบ่งปันโภคทรัพย์นะครับให้กับญาติสายโลหิตแล้วก็อย่าลืมด้วยให้กับสังคมนะครับจะเช่นบริจาคทานให้กับเด็กกำพร้ายากไร้โรงพยาบาลการศึกษาต่างๆทำได้หมดเลยให้กับสังคมให้กับชาติด้วยนะครับยิ่งดีนะครับในการแบ่งปันโภคทรัพย์แล้วก็บำเพ็ญบุญโดยการบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดพระพุทธศาสนากันนะครับอย่างเช่นเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมะไปเผยแผ่บำเพ็ญบุญกันนะครับโดยการที่เราสละทรัพย์บ้างนำอย่างคนที่ตื่นมาใส่บาตรเนี่ยเขาก็เรียกว่าทำจาคะสัมปทาโดยการที่ให้ทานนะครับให้กับสงฆ์นะครับผู้ไม่ได้หุงหาอาหารต่างๆเนี่ยเราก็เนี่ยบำเพ็ญบุญกันแล้วนะครับสร้างกุศลของเรากันโดยการที่เราให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยวดยานพาหนะนะครับประทีปโคมไฟของหอมนะครับแก่สมณะหรือว่าสร้างกุฏิวิหารต่างๆนะครับแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นผลิตหนังสือธรรมะแจกจ่ายกันเนี่ยเขาเรียกว่าบำเพ็ญบุญแล้วนะครับหรือการสร้างทานหรือมหาทานต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากแต่ถ้าเราทำทานโดยการเราอธิษฐานหวังในผลในทานเนี่ยเราจะได้แต่ผลใหญ่โดยการที่อาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในชั้นระดับขึ้นไปอย่างเช่นทำทานนะครับพอดีเราก็อยู่ในชั้นของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาหรือว่าทำกระเถิบขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกเราก็เป็นทานในชั้นเป็นสวรรค์ในชั้นเทวดาในชั้นดาวดึงหรือสูงขึ้นไปอีกเป็นเทวดาในชั้นยามาหรือสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาในชั้นดุสิตหรือสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาในชั้นนิมมานนรดีหรือสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาในชั้นปรมินิสวตีนะครับหรือว่าถ้าใครทำทานมากเจริญกุศลมากนะครับรักษาศีลด้วยก็ยิ่งได้เป็นมีจิตใจที่เมตตากรุณามุทิตาก็ได้เป็นพรหมเป็นเทวดาชั้นพรหมเป็นพรหมไม่กายิกานังเทวนังนะครับหรือสูงระดับขึ้นไปอีกก็เป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นพรหมในชั้นสุภกิณหะสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาพรหมในชั้นเวหภาระนะครับนะก็แล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรทำมากก็ได้ผลมากนะครับนี่คือผลใหญ่แต่ถ้าเราหวังผลในทานเนี่ยเราได้ผลใหญ่ตามนี้แต่เราจะไม่ได้มีโอกาสได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรา ทำทานเป็นจาคะสัมปทานเนี่ยโดยที่ไม่หวังผลในทานนั้นไม่คิดหวังอยากได้หรือว่าสะสมผลทานนั้นไว้คิดว่าจะทำไปแล้วจะเสวยผลบุญในทานในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับที่เราจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันนี่แหละนะครับเป็นการแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญทำแบบนี้เราก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญนะครับโดยการที่เราหากินมาได้แล้วเราก็แบ่งปันภพทรัพย์ให้มารดาบิดาญาติมิตรพี่น้องบุตรธิดาร่วมสายโลหิตต่างๆแล้วก็ให้กับสังคมให้กับชาติต่างๆบ้างนะครับสถานที่สงเคราะห์ต่างๆอะไรพวกนี้เป็นการบำเพ็ญบุญได้หมดเลยแล้วก็บำเพ็ญบุญของเราเนี่ยเราก็โดยการบริจาคทาน1ทาน2การรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญด้วยเช่นกันนะครับรักษาศีล5ข้อเนี่ยก็เป็นบุญนะครับแล้วก็การภาวนาการเจริญสมาธิวิปัสสนาหรือว่าอานาปานสติก็เป็นบุญด้วยเช่นกันหรือว่าเป็นการที่เรามีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็เป็นบุญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าเราทำความดีคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติชอบยิ่งด้วยกายวาจาใจนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามต่างๆเราก็จะได้ในความที่ว่าตลอดกิจการงานตลอดกิจทั้งวันเนี่ยตลอดวันตลอดคืนถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยเราก็ทำดีเนี่ยเราก็จะเป็นบุญด้วยเช่นกันวันนี้ถ้าเราทำดีแบบนี้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่บาตรเสร็จหรือว่าเจริญอนาปานสติสมาธิเสร็จแล้วเราบำเพ็ญบุญโดยการเจริญอุทิศส่วนกุศลเจริญเมตตาแผ่กุศลไปทั่วโลกทั่วจักรวาลทั้ง3โลกธาตุต่างๆโดยที่ไม่มีประมาณเนี่ยเราก็เป็นบุญด้วยเช่นกันครับและถ้าเรานะครับโดยการอนุโมทนาเราก็เป็นบุญด้วยเช่นกันอย่างเช่นเห็นเพื่อนใส่บาตรอยู่พอเห็นเขาใส่เสร็จอ้าวอนุโมทนาด้วยนะนี่เป็นบุญด้วยเช่นกันครับหรือว่าเขาสร้างบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่ถวายพระป่าถวายสังฆทานต่างๆเราเห็นเราอนุโมทนากับเขาเราก็เป็นบุญด้วยเช่นกันครับนี่เห็นไหมบุญประกอบด้วยหลายๆยิ่งเลยนะครับนี่พูดมาถึง7ข้อ7อย่างแล้วนะครับแล้วก็ฟังธรรมวันนี้คุณผู้ฟังครับที่ฟังธรรมอยู่ของพระที่สอนนำธรรมะของพุทธองค์เนี่ยมาถ่ายทอดให้สดับรับฟังกันเนี่ยผู้คุณผู้ฟังก็เป็นบุญด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเราวันนี้ฟังธรรมไว้จดจำทรงจำธรรมนี้ไว้แล้วไปนำบอกกับลูกหลานญาติมิตรสนิทกันให้รู้ในธรรมะของพระองค์เนี่ยธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่เจริญรุ่งเรืองวันนี้เราไปนำพระพุทธคำสอนพระองค์เนี่ยที่เราฟังวันนี้แล้วไปประกาศธรรมบอกสอนธรรมเนี่ยเราได้บุญด้วยเช่นกันครับและความคิดเห็นที่ถูกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาติหน้ามีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่ถ้าเรามีความคิดแบบนี้ก็เป็นบุญด้วยเช่นกันเห็นไหมครับเราประกอบด้วยบุญได้มากมายทีเดียวนะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นบุญกุศลที่มากยิ่งจริงๆนะครับแล้วมาดูกันต่อนะครับแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วใช่ไหมครับแล้วมาดูครับไม่กำหนัดไม่มัวเมามีปกติเห็นโทษนะครับไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีกำหนัดมีปกติเห็นโทษและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกในการบริโภคทรัพย์เป็นยังไงฮะไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเราก็เห็นหมดแล้วเมื่อทรัพย์เราได้มาแล้วเรารู้แล้วเรามีปัญญาเราไม่มัวเมาลุ่มหลงกับมันแหมฉันมีความสุขจังเลยฉันได้บ้านของเรามามันมัวเมาไปหมดแล้วก็ไปคุยฟุ้งเฟ้อไปโอ้อวดต่างๆเนี่ยมัวเมานะครับฉันออกรถมาแล้วก็ไปคุยเพ้อเจ้อลุ่มหลงกับมันไปเห็นประโยชน์ของมันจนมากจนเกินไปลุ่มหลงกับทรัพย์ที่หามาได้จนเกินไปนะครับต่างๆเราลุ่มหลงในทรัพย์นั้นแล้วเราก็จะมายึดติดมากจนเกินไปมันก็จะทำให้เราเป็นความทุกข์นะครับเมื่อวันหนึ่งทรัพย์ของเราเริ่มเสื่อมเราจะรู้เราจะมีสติถ้าเราไม่กำหนัดไม่มัวเมากับทรัพย์ในนั้นที่หามาได้นะครับหรือว่าวันหนึ่งเรามีคุณสมบัติมีทรัพย์โดยการที่เรามีแฟนเราเห็นโอ้โหแฟนของเราเนี่ยมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาดีสวยดีเหลือเกินแต่วันหนึ่งถ้าเขาเสื่อมเราจะทุกข์ นะครับเนี่ยเราต้องไม่กำหนัดไม่มัวเมาจนเกินไปในการบริโภคทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็มีปกติเห็นโทษและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกด้วยนะครับแล้วก็เรารู้ว่าพอเราหาทรัพย์มาได้เนี่ยเราก็สละทรัพย์นี้ได้ด้วยเช่นกันเรารู้ว่าทรัพย์เนี้ยที่เราหามาเราแบ่งปันพวกทรัพย์นี้เรียบร้อยแล้วเราก็วางแผนในต่อไปอนาคตเราแก่เราลงแล้วเนี่ยเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกต่อไปเราแบ่งปันทรัพย์นี้ให้กับลูกหลานของเราวางแผนในชีวิตหรือว่าบริอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ในการที่จะทำสร้างกุศลต่างๆสร้างบุญให้สาธารณประโยชน์ให้กับบวรพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะสลัดออกมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากการบริโภคทรัพย์นี้ได้อย่างไรครับเอาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับกับการปฏิบัติทำแบบนี้ที่เราสามารถที่จะเป็นคารวาสชั้นเลิศได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ล้ำค่ามากๆนะครับในการที่เราจะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะครับไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะครับมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกในการบริโภคทรัพย์ของเรานะครับมันก็จะเกิดประโยชน์ดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับได้รู้และมีสติที่เราจะเป็นนะครับคารวาสชั้นเลิศกันครับ
1: โอ้ยแย่เลย
0: สวัสดีครับป้าเป็นยังไงบ้างครับป้าคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ป้าประยง
0: ป้าประยงนามสกุลครับ
1: บัวกนก
0: บัวกนกอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะป้า
1: โอ้75 76แล้ว
0: 75 76แล้วนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะป้า
1: จังหวัดนครสวรรค์
0: นครสวรรค์อำเภออะไรอะครับ
1: ผลอะไรว่าสายความจำก็ไม่ค่อยจะมี
0: บรรพตพิสัยอยู่บรรพตพิสัยนะอยู่แถวไหนครับเนี่ยบรรพตพิสัยนะครับป้า
1: อยู่มาทั้งออกมาทั้งไอ้อะไรว่าสาย
0: ครับอยู่บรรพตพิสัยก็แล้วกันเนาะป้าเนาะ
1: จ้าที่ไหนอยู่ก็ลูกสาวที่ไหนคนที่ก็สั่งยามาให้อะไร
0: สั่งมาให้นะครับแล้วสั่งล่าสุดสั่งไปกี่ขวดนะจ๊ะป้า
1: โอ้หมดไปเยอะแล้วตอนนั้นตาก็พอตา
0: อ๋อกินทั้งกินทั้งตาทั้งยายเลยนะและล่าสุดนี่สั่งไปกี่ขวดครับป้า
1: ตาก็ไม่เห็นลุ่ม
0: จ้
1: ะตามามั่งอะไรมั่ง
0: จ้ะอ๋อกินทั้งบำรุงสายตาด้วยนะแล้วก็กินน้ำสมุนไพรด้วยนะป้านะแล้วล่าสุดสั่งไปกี่ขวดครับ
1: ชุดนี้มัน6ขวดนะ2หนเนี่ย
0: อ๋อ6ขวดนะครับผมเรียกว่าโปรพิเศษอ่ะเนาะจ้ะแล้วป้าเป็นยังไงอาการดีขึ้นบ้างไหมครับ
1: ก็อาการก็พอลุกนั่งได้มาแล้ว
0: โอ้ลุกนั่งได้แล้วนะป้านะ
1: ยันไม่ได้เลยมันจะมาหายได้หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้โอ้แต่ก่อนนี่เรียกว่าแย่เลยเหรอจ้ะป้า
1: โอ้โหแย่เลยนอนมา3ปีแล้วอ่ะ
0: นอน3ปีเลยนะตอนนี้ลุกได้แล้วเหรอครับป้า
1: ลุกได้พอนั่งได้มาแล้ว
0: โอ้โหดีใจด้วยครับป้าครับกินมาแต่ก่อนนี่เป็นมา3ปีแล้วนะป้านะที่ว่านอน
1: 3ปีนะเป็นมาก่อนนั้นถือไม้เท้าอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ระหว่างโควิดแล้วมันลม
0: โอ้โห
1: นอนอยู่ไม่ได้นั่นเลยแล้วลูกเขาก็รับมาอยู่ด้วย
0: ครับแล้วก็มาฟังรายการเพชรเอดิสันหมุนไปหมุนมาเนาะ
1: จ้ามีวิทยุหลังเก่ามันไม่เสียหมุนไปเจอนอนฟังโอ้ก็หลอกให้ลูกสั่งยาให
0: ้ครับก็เลยสั่งน้ำวิตามินสมุนไพรเนาะชีวโก
1: แล้วก็หยุดเอาเข้าโรงพยาบาลไงที่ตาไม่ได้ร้อนน่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เลยถูกบอกแม่ไปแล้วแม่จะเอายาอย่างเก่ามากินทั้งวัน
0: อ๋อครับผมและตอนนี้ก็คือสั่งตอนนี้เริ่มลุกได้แล้วนะป้านะโอ้ดีใจด้วยครับป้าดีใจด้วยจริงๆนะครับและ
1: ขอให้หายสักหน่อยจะมาคุณเอ้ยว่า
0: ครับแล้วก
1: ็กินยากลางคืนก็หมอธนาเวทนาว่าให้หายพ่อเอ้ยยาอะไรนี่ก็ลูกกินนี่ก็ขอให้หายวันหายคืนเอ้ยไม่ถึงก็วิ่งได้แล้วขอให้ยัง ได้มั่ง
0: พอเดินได้เนาะป้าเนาะเอาให้แข็งแรงดีใจด้วยนะครับเนี่ยแหละนะครับก็เป็นสิ่งดีมากๆเรียกว่านอนจมมานอนจมความทุกข์มา3ปีแต่ตอนนี
1: ้ความนอนมาตั้ง3ปี
0: ความทุกข์เริ่มเบาลงแล้วเนาะป้าเนาะความสุขมากขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมฟังรายการของพี่สอนด้วยนะ 9:00-10:00 นะจ๊ะป้าความสุขมากความทุกข์น้อยเออจ้ะและดีใจด้วยจริงๆแล้วกินบำรุงสายตาด้วยเหรอครับป้า
1: โอ้สองอย่างเลย
0: กินด้วย
1: สายตานี่ก็เริ่มชินมาก็ไม่ชินนะ
0: จ้าโอ้โหกินมาต่อเนื่องตลอดเลยเนาะก็ดีใจและรับประทาน
1: เ
0: งี้ย
1: ก็มาหยุดสียาน้ำมันเลยเข้าคลินิก
0: จ้ะ
1: ตอนนั้นอ่ะ
0: ครับก็กินมาแล้วก็วันนี้ดี
1: กินมาเนี่ยเป็นโหลๆไปแล้วมั้งก่อนเนี่ย
0: ครับผมแล้วตอนนี้ไปที่สอนก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเนาะเรียกว่าถูกคุ้มสุดๆกันเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็รีบจับรีบจองกันนะครับแล้ววันนี้คุณป้าดื่มง่ายไหมจ้าน้ำสมุนไพรของไปที่สอนเนี่ยครับ
1: ก
0: ิน
1: ง่าย
0: กินง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ฉันว่าตู้เย็นมันจะอยู่ห่างลงไม่แช่ก็ไม่ได้จะได้อยู่ได้ที่นอนอย่างนั้นน่ะ
0: ครับผมโอ้โห
1: ก็จะบอกคุ้มจะไม่เสียหรอกมั้ง
0: จะไม่เสียจ้าเก็บไว้แล้วก็เปิดกินง่ายๆใกล้ตัวนี่ไม่เสียแน่นอนครับถึงแม้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับแต่อย่าให้ไปตากแดดเนาะครับ
1: กิน
0: กี่มื้อครับป้ากินกี่มื้อครับ
1: กินเช้าก
0: ิน
1: เย็น
0: นั่นแหละกินเช้ากินเย็นเนาะแล้วก็กินบำรุงสายตา
1: ตัวน้ำจะกลัวขับมั้ง
0: ครับผม
1: ใจไม่ดีแล้วหมด
0: ใช่ใช่
1: ต
0: ั
1: วเลยอ่ะ
0: นั่นแหละที่ผมบอกกับป้าเนาะว่าทนอีกนิดนึงจะป้าเนาะมันเป็น healing reaction ปฏิกิริยาตอบโต้การรักษาพอผ่านไปก็เริ่มเบาแล้วนะป้านะนั่นแหละครับฤทธิ์ของสมุนไพรเนาะวิตามินมันดูแลเราพอมันเป็นส่งผลมันก็ตอบโต้กันหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้เราดีวันดีขึ้นอย่างเชกเช่นวันนี้และสายตาก็มองอ่านหนังสือได้นะป้านะ
1: ยังไม่เห็นดีแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: อ๋อแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นบ้างไหมครับป้า
1: ก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นเนาะตั้งแต่กินไปนะป้านะโหดีใจด้วยจริงๆ
1: ก็พอนั่นป้าก็ไอ้บางครั้งเนี่ยโทรศัพท์ก็ถ้าโทรมาถ้ามันติดช้าอะไรก็พยายามโทรนะ
0: จ้าครับก็ตอนนี้เรามีโปรด้วยนะครับอาหารเสริมบำรุงสายตาเนี่ยซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกด้วยในราคา650บาทนะครับแล้วก็ซื้อ2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกด้วยสำหรับลูกค้าคนที่กินบำรุงสายตาด้วยและตอนนี้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันเนี่ยซื้อ1ขวด800แล้วก็แถมฟรีอีก1ขวดเท่ากับได้2ขวดแต่ถ้าสั่ง2ขวด1,200 บาทแล้วก็แถมฟรีอีก2ขวดด้วยนี่ถือว่าคุ้มไหมครับป้ากับราคาแบบนี้ครับป้าครับ
1: ถ้าเมาก็คุ้ม
0: คุ้มเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้ะแล้ววันนี้ป้านี่ลุก
1: แล้วบอกว่าลูกไม่เอาแล้วสมุนไพรแม่กินแค่นี้แน่
0: จ้ะ
1: ถูกไม่ถูกแม่ก็ขอกินแค่นี้กินมาเยอะแล้วสมุนไพรอ่ะ
0: กินมาเยอะแล้วเนาะพอมาเจอเพชรอริสรนี่ลุกได้แล้วนะป้านะ
1: จ
0: ้าโอ้โหดีใจด้วยจริงๆครับพอลุกนั่งได้ผมก็ชื่นใจแล้วก็ขอให้ลูกเจริญด้วยเนาะโอ้โหคอยดูแลแม่นะครับตอบแทนพระคุณขอให้เขามีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะป้านะและเอาละครับสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่ะขอทราบชื่อป้าอีกสักครั้งป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ประยง
0: บัวกนกเนาะครับ
1: แม่สมคิดแ
0: หละอ๋ออยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่กันครับป้า
1: ที่ฉันอยู่นะมัน81นี่มันอยู่กับมันนี่อะไรนั่นแหละ
0: ครับผม8 81บ้านเลขที่ของป้าก็ได้อยู่หมู่อะไรจ๊ะป้า
1: หมู่8
0: หมู่8นะครับผมอำเภอบรรพตพิสัยเนาะจังหวัดนครสวรรค์อยู่แถวตำบลอะไรจ๊ะป้าแถวนั้น
1: จำม
0: ัน
1: ค่อยจะได้ที
0: ่ของ
1: ม
0: ัน
1: จะด
0: ีจ้ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะนะจ้ะป้า
1: ตำบลพระสัง
0: ตำบลพระสังนะอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าประยงบัวกนกมากๆนะครับที่วันนี้ดีขึ้นมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานเป็นสะพานสู่ความแข็งแรงให้กับคนไทยทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณคุณป้าประยงบัวกนกครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับประสบการณ์ดีๆนะครับวันนี้ได้ดื่มนะครับและที่จะเคยมีปัญหา นะครับมากนะครับนอนติดเตียงมา3ปีตอนนี้เริ่มลุกได้นะครับชื่นใจมากๆเป็นผลดีนะครับต่อการที่ได้รับประทานน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับดื่มได้นะครับคนที่มีภาวะเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดตามเข่าข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะก็สามารถรับประทานได้ด้วยอาหารเสริมที่ชื่อว่าน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครๆดื่มก็บอกว่าดีแข็งแรงอายุยืนกันนะครับดื่มชีวโก1ขวด800บาทในปริมาณ750มลเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มแต่วันนี้ซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับแต่ถ้าสั่ง2ขวดผมแถมฟรีอีก2ขวดครับซื้อ2ในราคาแค่1,500 บาทผมแถมฟรีอีก2ขวดเท่ากับได้ไปเลยครับ4ขวดครับ4ขวด 1,500 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ375บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันไว้พร้อมจดพร้อมจำแล้วเดี๋ยวพี่สอนส่งให้ทั่วประเทศฟรีด้วยนะครับสั่ง2ขวดแถมฟรี2ขวด 1,500 บาทนะครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับซื้อ3ขวดนะครับซื้อ3ขวดตกขวดละ700เท่านั้น 2,100 ผมแถมฟรีอีก3ขวดกันไปเลยครับแถมฟรีอีก3ขวดกันไปเลยโปรใหญ่ไฟกระพริบเป็น6ขวดครึ่งโหลกินคนเดียวเนี่ยรับประทานได้3เดือนเลยนะครับครึ่งโหลไปเลยครับซื้อ3แถม3ในราคา 2,100 บาทเรียกร้องกันบอกว่ามีแบบครึ่งโหลไม่เพศที่สอนเอ้าจัดมาแล้วครับกับโปรวันนี้3ขวดแถม3ขวด 2,100 บาทครับแล้วงาดำสกัดเย็นครับวันนี้ครับข้อต่อข้อกระดูกมีปัญหากันบ้างหรือเปล่าครับปวดตามเข่าตามข้อนะครับเดินแล้วก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บน้ำในข้อมันเสื่อมแคลเซียมมันหมดไปวันนี้ต้องเติมเต็มแคลเซียมและน้ำในข้อของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงไว้ข้อต่อข้อกระดูกโอกาสที่เราจะไปผ่าตัดนั้นเปลี่ยนลูกสะบ้านั้นโอกาสยากฉะนั้นวันนี้เราต้องรีบดูแลเพราะบางทีเนี่ยไปผ่าตัดทีเจ็บตัวด้วยเสียเงินด้วยเป็นแสนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นวันนี้ดูแลหัวเข่าของเราให้ดีข้อเข่าข้อกระดูกแล้วมันช่วยได้ดีจริงๆนะครับทั้งกระดูกแคลเซียมต่างๆเนี่ยมันเติมเต็มแล้วเราจะรับประทานงาดำให้สกัดเย็นตัวนี้ไปดูแลข้อต่อข้อกระดูกของเรา1กระปุก30เม็ดนะครับเป็นซอฟต์เจลด้วยนะครับ1กระปุก30เม็ด650บาทซื้อ1แถม1ครับและซื้อ2กระปุกลดทันทีเหลือ 1,200 ครับแถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกครับส่งฟรีทั่วประเทศซื้อ2แถม2งาดำสกัดเย็นของเพชรสอนเห็นผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับชัดเจนมากๆเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดสูตรดีสูตรดังของเพชรอดิสรนะครับและถ้าใครมีปัญหาทางด้านสายตาครับอย่างป้าประยงตอนนี้เริ่มสายตามองเห็นแจ่มขึ้นต้องรับประทานดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักใยหุ่นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ได้นะครับ2แคปซูลก่อนนอนก่อนผ่าหลังผ่าก่อนลอกหรือหลังลอกสามารถรับประทานได้เลยต้องดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ครับซื้อ2กระปุกลดทันทีเหลือ 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกนะครับเป็น4กระปุกตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ300บาทเท่านั้นครับคุ้มสุดคุ้มแบบนี้จัดหนักจัดเต็มสั่งได้เลยนะครับกับ4กระปุก 1,200 บาทหรือว่าจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยราคาเดียวโปรเดียวกันกับดีสตาร์แล้วก็ลูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงด้วยหรือว่าจะเป็นกาแฟเทวโดโอ้โหหอมมากนะครับหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจนี่ตอนนี้โอ้โหชงมานะครับเจ้าหน้าที่โอ้โหชงมาหอมเหลือเกินผมแล้วอยากกินเหลือเกินนะครับเดี๋ยวต้องไปชิมกาแฟหน่อยตอนนี้รายการใกล้จบแม่ชงมารอบแหมมันหอมจริงๆนะครับหอมปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโดเอาละครับถ้าใครอยากได้สั่งซื้อมาเลยนะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ 089-418-1818ครับย้ำนะครับ089-418-1818ครับทบทวนอีกรอบย้ำอีกครั้ง089-418-1818ครับโทรได้เลยนะครับ089 4ตัวเดียวนะครับแล้วก็18 3ครั้งเพชรศรรอรับสายตรงนี้ทุกวันทุกเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับแต่เลิกเราก็ไม่หยุดนะครับและมาพบกันใหม่นะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยกับธรรมะอันประเสริฐที่สุดของพุทธองค์นะครับงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพพนวัตรเลขสุนทรากรครับปอสบุกทลายโกดังการ์ดความจำเถื่อนหลอกโชว์ความจุเกินจริงทำข้อมูลลูกค้าพังเสียหายสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจปอสบุกถล่มโกดังแฟลตแดดเถื่อนย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยึดของกลางได้กว่า 16,000 ชิ้นเจ้าของเป็นนายทุนต่างชาติคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุและบางรายพบว่ามีการใช้งานผิดปกติลักษณะอาการคล้ายการติดไวรัสจึงได้ประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าตามที่ได้รับการร้องเรียนจากการร่วมตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบทางบริษัทกระทั่งพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีโกดังอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นโกดังใหญ่ที่ดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันทำให้มีทางเชื่อมกลางเข้าถึงกันได้ประตูภายนอกเปิดใช้เพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งปิดการใช้งานให้ดูเหมือนร้างหรือไม่มีการใช้งานภายในมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบพบมีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและเป็นการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าตรวจสอบภายในพบเป็นสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆจำนวนกว่า 16,000 ชิ้นสอบถามคำให้การเบื้องต้นพนักงานดูแลโกดังแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: การพัฒนาทักษะทางทหารของนักศึกษาวิชาทหารผ่านกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge 2026เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารจาก3จังหวัดรวม10ทีมประชันทักษะทั้งด้านกำลังกายการปฐมพยาบาลความรู้ทางทหารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
7: ทหารมาแล้ว
8: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารนสท. Unity Team Challenge 2026ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันรวม10ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สถานีทั้งการทดสอบกำลังกายและความสามัคคีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลภาคสนามการทดสอบความรู้ทางทหารรวมถึงปฏิบัติการทางทหารการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ภาคสนามผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีพร้อมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ

0: ต่อไปในเวลา 12:00 นถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
2: 3 4 1 3 9
3: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้ได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไข่โตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ใจคนเราเปลี่ยนไปได้อยู่ตลอดเวลาอะไรที่เคยชอบวันนี้เปลี่ยนเป็นไม่ชอบอะไรที่เคยรักวันนี้อาจจะไม่รักอย่าเสียดายหากพรุ่งนี้สิ่งที่เคยมีจะหายไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตร2เกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำนะคะรายการของเราเป็นรายการสดๆที่ออนแอร์กันน้ำใหม่ได้เลยนะคะออนแอร์กันน้ำใหม่เบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939ส่วนเบอร์หลังใหม่นะคะ0818534139ซึ่งเป็นเบอร์ของคุณตะวันนะคะได้พบปะเจอกัน 2-3 วันเป็นไงหายคิดถึงกันแล้วนะคะมาฟังจันทราบ้างนะคะจะได้หงุดหงิดหัวใจยิ่งวันนี้วันเป็นไงไม่อยากจะซุยนะเห็นไหมวัยรุ่นมาอีกแล้วเดี๋ยวซุยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวเหอะแกเขาปิดสถานีจนได้แหละให้ดูเออนะคะหรือไม่คุณตะวันเขาก็ให้เดี๋ยวก็อะไรไปฉีดปุ๋ยอีกหรอกวัยรุ่นน่ะลืมตัวเรื่อยเลยแม่รุ่นไหนว่าถามจริงจันทรารุ่นป๊อเจ็ดก่อนกลับบ้านเป็นไงอ่ะท่องอากยานกันนี่โอ้โหข้างฝาแทบจะพังอ่ะนะคะหรือไม่กันแม่สุดคูณนะแค่แม่12พอต่อแม่13นี่เปิดหลังสมุดเชียใครได้ท่องเอายกมือขึ้นไม่ต้องยกมองไม่เห็นนะคะโทรก็มาพูดคุยกันในรายการดีกานะคะอย่าลืมล่ะออนแอร์กันนะไม้เบอร์ของจันทราอีกสักครั้งหนึ่ง0812801939นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด แม่แอมกับไอสนิดหนึ่ง ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วไปร้องเพลงมาแง่เสียงแหบอ่ะ เอออากาศเปลี่ยนแปลงโอ้โห 2-3 วันมานี่ฝนตกกันตลอดนะคะเตือนกันไว้ก่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงจากรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนี่แหละนะคะบ้านที่อยู่ริมตะลิ่งมั่งแล้วหรือว่าใกล้เชิงเขาโอ้โหตรงใกล้เชิงเขานึกถึงเนปาลเลยเนาะนะคะนี่ทิเบตเนปาลอ่ะอย่าไปพูดถึงเขาเลยมันหดหูใจเนาะเอาบ้านเราให้รอดก่อน อยู่ใกล้ริมแม่น้ำลำคลองริมตะลิ่งอะไรเงี้ยเก็บของขึ้นในที่สูงรถรานี่หาที่ให้ดีนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากระทันหันนี่จะได้ขับรถหรือว่ารถไปเก็บไว้ที่มันสูงสูงเห็นไหมสองสองสามวันที่ผ่านมานี่สระบุรีก็นู่นแก่งคอยนะคะโอ้โหน้ำบ่าไหลลงมาหน้าฤดูฝนแบบนี้นะคะไม่เหมาะที่จะไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ำตกน้ำหน้าเห็นไหมเพราะว่าโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วน้ำเดี๋ยวนี้มาไม่มีอะไรปะทะซะด้วยอ่ะแกจะคุยเรื่องต้นไม้หายอีกสิ วันนี้ไม่คุยแล้วนะคะอ่ะยังไม่จบนะคะบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนี่ยที่สนับสนุนรายการของเราเนี่ยรู้มั้ยผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทนั่นคือปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงเนี่ยบางคนสั่งซื้อเอาสูตร2เกลอมหัศจรรย์แล้วก็เอาปุ๋ยด้วยนะ เออหัวร้อยมันสะใจนะคะเดี๋ยว 4:00 น.จะได้น้ำตานองหน้าแล้วมั้งเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรนะ ลางมันบอกเหตุคนไหนแต่คิดคักคิดคักแต่เช้าเนี่ยนะคะพี่น้องคะสัก4โมงเย็นเนี่ยเป็นไงโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16อ่ะเป็นไงเงิบไปดิบางทีนึงหน้าเด้อเนี่ยซีดเนี่ยเหมือนขาดธาตุเหล็กยังไงอย่างนั้นเลยถ้าใครเป็นเดี๋ยวหลังวันหลังจากที่เสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรก็เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นจะโทรมาคุยกันในรายการก็ได้นะเออเหมือนแกเลยว่าเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนใจกันนะคะอ่ะสูตร2เกลอมหัศจรรย์เนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชลงหัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็ใช้ได้โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวเนี่ยนะคะตอนนี้ออกข่าวกันใหญ่โตเลยทั้งโลกโซเชียลทั้งข่าวเพราะฉะนั้นนะคะผักที่เราปลูกกินเองเนี่ยดีที่สุดนะคะมันก็จำเป็นต้องใช้อะเนาะเพราะว่ามันแรงมันเยอะแต่ถ้าเป็นเคมีที่มันเป็นอันตรายที่แบบว่ามันซึมอะบางจริงๆประเทศไทยเราบางเขาเคยประกาศแล้วนะว่ายกเลิกการใช้แต่มันก็ยังมีอะเนาะเพราะมันได้ผลชะงัดนักแล ทั้งคนทั้งแมลงนี่แหละนะคะฉีดกันโดยเฉพาะเห็นไหมเวลาก็เหมือนที่เขาฉีดปุ๋ยข้าวอ่ะโอ้โหฟุ้งกระจายแล้วก็แม่นะคะมั่นใจในตัวเองเหลือเกินปากเปิดจมูกไม่มีปิดรองเท้าก็ไปใส่มันจะใส่ได้ไงว่ามันฉีดมันต้องเดินเลยท้องลุงท้องไร่ท้องไร่ท้องนาหรือท้องสวนนะคะมีร่องมีรอยอะไรก็ว่ากันไปนะคะยาฆ่าแมลงเนี่ยบางตัวเนี่ยมันซึมเข้าเซลล์ต่างๆของไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะคะและตัวเราจะเหลือไหมล่ะบ่นอะไรยายอ้าวเรียกกันอย่างนี้มันก็หมดเรี่ยวหมดแรงอะสิคุณอานรงค์เนี่ยนะคะอยู่มองได้นะเอิญจะมาจังหน่อยเด้อจันทามาจัดรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหายไปไหนนะหยุดเต๋าทิศง่ายนั่นนะบอบอดีหยุดนะคะแต่ว่าสาเหตุที่หายไป2วันเนี่ยจะไปเติมน้ำมันนะสินะคะน้ำมันในรถนี่ไม่มีจะไปเติมเขาซะหน่อยบอกโอ้โหเติมน้ำมันพันหนึ่งกะว่าเต็มที่เนาะบอกเติมน้ำมันพันหนึ่งได้น้ำเปล่าป๊าดเติมต้องพันหนึ่งได้น้ำเปล่าโอ้โหขับรถหนีไปนะคะไปเจออีกปั๊มนึงลดราคาลงดีกว่าเติมน้ำมัน800อ๋อน้ำมัน800ได้น้ำเปล่านะโอ้โหอะไรเนี่ยเติมตั้งเยอะตั้งแยะได้แต่น้ำเปล่าที่ต้องกลับมาเติมปั๊มหลอดที่ข้างๆบ้านนี่เองนะคะถึงได้มาทำงานได้เนี่ยเพราะมันไม่มีน้ำเปล่าไงสวัสดีครับพี่ฉลวย
1: สั่งอันนี
0: ้สั่งอะไรพี่สบู่กี่ก้อนดีพี่บัว
1: บัวหิมะมันขายไง
0: ก้อนละ45บาทค่ะ
1: แล้วหลายก้อนอ่ะ
0: ก็ราคานี้แหละค่ะพี่
1: อ
0: ้
1: าวไหนวันนั้นที่ประกาศว่า3ก้อนเท่าไหร่สิ
0: 3ก้อนก็135ใครเขาประกาศ3ก้อนแล้วลดราคาแล้วพี่มันเป็นแต่สบู่รังไหมหรือเปล่า
1: วันนั้นฟังว่าซื้อหลายก้อนมันถูกลงอ่ะ
0: ไม่ใช่ละพี่รังไหมที่สาอันนั้นมันจะเป็นครีม2ตลับกับสบู่1ก้อนเนี่ยจะเหลือ530
1: แต่สบู่อันนี้ไม่ได้ลดราคา
0: ไม่ได้โอ้โห45บาทถ้าลดแล้วจันทาจะเอาเงินเดือนที่ไหนมากินนะพี่ไม่ได้คร
1: ับไม่ทันจะเอาเงินไว้ที่ไหนละมั
0: ้งสาธุขอให้มันเป็นเยี่ยงนั้นจริงๆเถอะ
1: ใช่ๆ
0: 45บาทเองพี่ก้อนบัลเลอร์เลย
1: แล้ว3ก้อนเท่าไหร่คร
0: ับ3ก้อนก็135ค่ะ
1: โอ้
0: อย่าดูนักสิพี่วันนี้ใจคอไม่ดี
1: แล้วอันนี้มะล่าอะไรอ่ะ
0: มะล่า390 1กล่องนะคะ2กล่อง750 3กล่อง1,000
1: เอามา3กล่อง
0: มะล่า3กล่อง1,000แล้วสบู่ล่ะคะ
1: ก็เอามาหรือว่าเอามา2ก้อนก็พอน
0: ะ2ก้อนก็90จ้ะ 1,090 บาทแล้วพี่ฉลวยรับไรเอ็ก
1: อย่างนี้ก็พอแล้วมั้ง
0: ของแถม
1: เยอะแล้วหมดไปเป็นหมื่นๆแล้ว
0: คุณตะวันเขาจ่ายทีเป็นแสนยังไม่มีปัญหาเลย
1: ของจันทาดีทุกอย่างนะ
0: เออใช่
1: ค
0: ุ
1: ณแล้วมันนอนหลับดีนะ
0: เหรอโ
1: อ้บอกแล้วไอ้ที่ไปเข้าสวนขนุนมามันหายคันนะเป็นเม็ดจนหายคันดี
0: นี่แหละตัวนี้บัวหิมะมันดีมันเขาผลิตขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องของผิวพรรณผิวหนังที่มีอาการคันเป็นผื่นเป็นหูด
1: ยาลงผิวหนังมันยังไม่หายเลยนะ
0: อันนี้แหลมเลยใช่ไหมเอาของแถมรับอะไรดีคะ
1: เอาอันนี้ได้ไหมน่ะแก้วเค้กแก้วขยาวอ
0: ่
1: ะ
0: แก้วขยาวเอาขอมาก็จัดให้จ
1: ้
0: าแก้วเช็คนะคะไอ้แก้วขย่าหนึ่งใบจะไปขย่าอะไรเนี่ยมีผักหรือยังมีสับปะรดมีโคลาเจนยัง
1: ทั้งนั้นเลยมีสับปะรดมีโคลาเจน
0: โอ้โหโคลาเจนเนี่ยรสอะไรอร่อยพี่ฉลวยพี่สั่งอะไรไป
1: ไอสั่งไอรสไออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: สีอะไรน้ำสีอะไรพี่
1: สตรอเบอรี่กับสับปะรด
0: ไม่เฮ้ท่านรับเจอบูฮาวายไปแล้วแล้วมันจะเล็มกว่านี้อีกแพ้จ้าขอบคุณนะคะ 1,090 บาทนะค่ะสวัสดีค่ะนะคะแพ้เลยเหรอจันทาอ้าววัยรุ่นเนี่ยมันยังเนี่ยแกเนี่ยโหจัดรายการนี่พูดที่มันถูกต้องตามหลักการของเอกอะไรนะอักขระเหรอก็ลืมตัวนะก็วัยรุ่นมันจะเป็นอย่างนี้แหละแพ้นะนะคะอ่ะ ปุ๋ยสูตร2เกลือนี่นะคะพี่น้องคะมาของเราเป็นอินทรีย์นะนะคะไม่ใช่เคมีเพราะฉะนั้นฉีดแล้วสามารถเก็บกินได้นะคะแต่ก็ให้เวลาพืชมันเอาไปเลี้ยงลำต้นดอกใบเบยบ้างนะคะไม่ใช่ฉีดปุ๊บไปล้างน้ำแล้วเก็บมากิน ยังไม่ได้เอาไปบำรุงลูกหรือว่าดอกหรือว่าใบหรือว่ายอดเลยนะคะสักพักนึงนะคะแต่ของเราบอกแล้วนะคะแตะปุ๊บดูดซึมปั๊บเนี่ยนะคะมันเอาไปเก็บเลยไว้ในคลังอาหารถ้าว่าแบบถ้าเป็นคนก็คือในตู้อาหารนะเตรียมพร้อมไปเลยสวัสดีค่ะพี่บุญศรีสวัสดีจ้า
1: ไอ้ที่จะเอายาตา
0: เอาตัวยังเอาสามห้อย
1: ดูสามร้อย
0: สามร้อยดูทีนแมน
1: มะระขี่นก
0: มะระขี่นก240จ้าอะไรอีก
1: แล้วก็ไอ้อันนั้นเ
0: ลยยัง
1: ไอ้อันนั้นเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสมุนไพร
0: อะไรคะ
1: มะระ
0: มะระโอ้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะพวกเนี้ยพี่อยาก
1: พี่มะระชุดนึง
0: พี่ชุดนึงเนี่ยมันถ้า1กล่อง390 2กล่อง750 3กล่องพันนะพี่
1: พี่เอากล่องเดียวก่อน
0: เดี๋ยวจะบอกว่ามะระเนี่ยพี่มันมีผงคัมมิ้นมีทับทิมมีผงมะเขือเทศโกรธเทียมมะขามป้อมงาดำแล้วก็เห็ดลิ้นจือพี่ในตัวมะระเนี่ย
1: กินยังไงอ่ะ
0: กินถ้าพี่ต้องการให้ความรวดเร็วใน2เม็ดก่อนนอน
1: กินคู่กับยาตาได้ไหมเพราะ
0: โอ้บ่เป็นอย่างดอกมันเป็นสมุนไพร
1: เพราะว่าไม่ได้กินยาตาตอนนอนไง
0: พี่ก็เปลี่ยนไปกินก่อนตอนเช้าบ้างก็ได้หรอกพี่
1: ยาตานี่เปลี่ยน
0: จริงจริงมันกินตอนเช้าหลังอาหารไอ้ก่อนอาหารเช้าพี
1: ่ยาตาก็เหรอ
0: แมน
1: โอ้
0: โอ้ย
1: พี่ว่ากินตอนนอนทุกคืนเน
0: าะไม่เป็นไรกินได้ไม่จริงมันกินได้พี่ก็อาจจะแหมกินมะละกินลูทีนไปก่อนสักสมมติว่าพี่จะนอนสักสามทุ่มอย่างเงี้ยสักทุ่มนึงพี่ก็กินยาตานะคะพอจะเข้านอนอีกสักหน่อยอีกสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็เอามะละตามไป
1: สองเม็ด
0: จ้า2เม็ดนี่คือต้องการความรวดเร็วนะให้มันเห็นผลไวจ้าวันละครั้งค่ะจ้
1: าอาหารนอนถ้าตอนเช้าก
0: ็แต่มะระนี่ต้องกินก่อนเข้านอนไม่แนะนำให้กินตอนเช้านะพี่จ
1: ้
0: าจ้ามันจะไปดูแลเรื่องของมดลูกเราจ้าเอาแค่นี้เหรอพี่
1: จ้าเอาแค่นี
0: ้300มะระ240มะระ390เป็น930โอ้โหขาดอีก70บาทได้ของแถมด้วยนะพี่นะ
1: งั้นก็เอาสบู่ก้อนแล้วกัน
0: สบู่ก้อนนึงมันก็45บาทใช่ไหมมันยังขาดอีกอ่ะ
1: ย
0: ัง
1: ขาดอีกเหรอ
0: แง้นอีก45 เป็น975
1: เป็น900
0: ลองอะไรดี
1: แปรงสีฟันดีไหม
0: แปรงนี่ได้เลยจ้ะได้
1: แปรง
0: 30บาทจ้ะเป็น 1,005 บาทพี่ของแทนพี่รับอะไรพี่
1: พ
0: ี่
1: ร
0: ับ ป้อ
1: แล้วก
0: ัน ป้อเป็นไงอุบลมีฝนมีน้ำเข้าบ้างไหมอ่ะพี่
1: ฝนดี
0: ฝนดีใช่ไหมโอ้ดีใจด้วยพี่แต่มันไม่ถึงกับแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไอ้น้ำที่แบบมันมาน้ำรอระบายงี้ไม่มีใช่ไหมพี่
1: ไม่มีบ้านพี่ไม่เคยน้ำท่วมแล้วแต่น้ำแบบปีนี้ฝนตก
0: ตกเยอะใช่ไหม
1: ตกเรื่อยๆไง
0: พี่ฝนตกแล้วพี่มีความเย็นบ้างไหม
1: ก็เย็นนะที่บ้านพี่รู้สึกว่าเย็น
0: โอ้โหจันทาเนี่ย
1: ปุ๋ยของจันทานะพี่เอามาใส่พริกที่โอ้โหลูกดกนะดูเลย
0: โอ้โหเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นพริกพันแม่ลูกดกไปแล้วน่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่นะ
1: ลูกนะจันทา
0: เหรอ
1: เพราะพี่ก็ไม่เคยปลูกพริกนะ
0: จ้ะ
1: เพราะปลูกพริกทำไมมันไม่มีเม็ดมีเลยเอาพอดีเพื่อก่อนพี่สั่งกับคุณตะวัน
0: จ้ะ
1: เ
0: ขาแถไป
1: แถมปุ๋ยมาพี่ก็เลยเอาไปใส่ดูโอ้ยกล้วยกับไปใส่กล้วยมะละกอแล้วก็พริกโอ้ยดกนั้นดูเลย
0: โอ้โหพี่ถ้าพี่ไปใส่ต้นกล้วยนะพี่ขอบอกเลยนะเดี๋ยวหน่อมจะแทงเป็นหน่อไม้เลยพี่หน่อเยอะมาก
1: จริงแล้วพี่ว่าจะใส่ไอ้ว่าจะใส่นาได้ไหม
0: นานี่แหละเขาสร้างมาเพื่อนาเลยเหอะนาเนี่ยจะต้องใช้มันอยู่ที่ว่าพี่เดินน่ะเดินใช้น้ำกี่ลิตรต่อหนึ่งไร่น่ะถ้าซองเล็กๆมันใช้ได้สองไร่พี่
2: ไอ้พี่จะลองใส่ข้าวเหนียวใส่ตอนไหนอ่ะจันทามันยังมีอยู่
0: อืมไม่เป็นไรพี่
2: ตอนข้าวตั้งท้องไง
0: นาเนี่ยมันตั้งแต่มันเริ่มมีใบขึ้นมาเลยพี่มันใส่ทั้ง4ครั้งนู่นข้าวแล้วพี่มันก็เหมือนพี่หว่านปุ๋ยทางปุ๋ยเม็ดยังไงไอ้นีมก็เหมือนกันแหละพี่ข้าวเนี่ยมันใช้ตั้งแต่30วัน60วัน75วันแล้วก็ตอนข้าวเริ่มออกรวง 5% ไอ้โพเพค่ะตอนรับน้ํานมข้าวอ่ะนาเนี่ยใช้ทั้ง4ครั้งนะพี่นาไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวแล้วรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวไม่ได้
2: ปีนี้ไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าที่หวานปุ๋ยจากตัวอื่นไป
0: มันสามารถใช้ได้พี่สมมติว่าพี่หวานปุ๋ยรอบแรกอ่ะถ้ารอบสองก็ลองฉีดแต่มันจะตอบคำถามพี่ไม่ได้ว่าใช้อะไรแล้วมันได้นาข้าวเยอะขนาดนี้ปีหน้าพี่แบ่งเลยพี่ไปปุ๋ยทั้งดินทั้งสักกี่ไร่ก็ว่ากันไปแล้วฉีดสูตรสองเกลออีกสักกี่ไร่ก็แล้วแต่พี่นะลองปรับเปรียบเทียบกันจ้ะขนาดพริกเนี่ยยังเป็นพันแม่ลูกดกแล้วข้าวเนี่ยโอ้โหจ้า
2: ดอกแน่นอนแล้วพี่เป็นลูกที่ข้าวทำไมวะ
0: เห็นไหมน้ำเสียงสดโอ้แล้วแพงเลยนะพริกกับพี่ละพี่ปลูกกินเองน่าดีแล้วเพราะพริก
2: พี่ปลูกกินเองที่ไม่ฉีดพวกยา
0: ใช่ไงกาลจันทากำลังจะบอกว่าพริกเนี่ยเป็นพืชที่มียาตกค้างมากเต็ม 100% เลยเพราะว่ามันจะเป็นโรคแอนแทกโนสก็จึงต้องใช้ยา
2: เพราะว่าบ้านแถวอุบลเขาก็ปลูกพริกเยอะ
0: นะ
2: พี่พี่ก็เลยปลูกก
0: ับลอง
2: ได้สูตรที่มา
0: แนะนำก็เลยพี่จะสงสารผู้บริโภคเนาะเพราะเขาต้องฉีดเยอะเราก็เข้าใจเขาอยู่อ่ะ
2: ใช่เขาทำขายเนาะ
0: จ้าค่ะขอบคุณนะคะพี่บุญศรีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม่เห็นไหมจันทามไม่ดูบู๊พริกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วลองไปใช้กับมะนาวดูสิในกระพันแม่ลูกดกเหมือนกันแหละที่บ้านเนี่ยบอกเลยนะคะหนูกระรอกกระแตนี่เอาหางปิดหน้าวิ่งเลยน้ำตานี่พรากจะกินไม่ทันพอไปใช้แล้วดกซะจนกระรอกกระแตต้องร้องไห้นะโอ้โหทำไมมันดกขนาดนี้กินไม่หวาดไม่ไหวอย่าว่าจะทำโม้นะมันเป็นเรื่องจริงน่าลองดูได้นะคะจะซื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะขอเป็นของแถมก็ได้ซื้อครบ500บาทเนี่ยไม่ได้ของแถมหรอกแต่จะได้เป็นสินน้ำใจในการเมื่อท่านโอนเงินมาก่อนนะคะพูดให้ชัดนะตอนนี้จังหวัดตากเนี่ยเขาไม่ออกอากาศแล้วเพราะว่าจันทาพูดไม่ซัดโอ้โหกุตวันเขาเตือนตากไม่ออกอากาศซะละนะคะอู้จันทาเนี่ยมันพูดไม่ซัดนะคะโอ้ยเนาะไม่เป็นไรตากไม่ออกแต่ขอให้พิษณุโลกรับได้ก็แล้วกันนะคะมาละนะคะคอนถุมสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณสวยคิดถึงนะคะ
0: มาแล้วแหมพี่เติมน้ำมันก็บอกเติมพันนึงได้น้ำเปล่าเนี่ยใครจะเติมดีเนี่ยมันมีปั๊มหลอดอยู่หน้าปากซอยอ่ะเลยได้มีรถมาทำงานนี่แหละพอเติมพันน้ำปั๊มหลอดเขาไม่ให้น้ำเปล่าอย่าโตจะมาอะไรกับคนแบบไอคิวสูงอย่างยันทาฉันลาดพอต้องมาเติมปั๊มหลอดเขาไม่ให้น้ำเปล่าเนี่ยค่อยชื่นได้มีน้ำมันมาหน่อยพี่จ้ะเล่าสู่กันฟังฉลาดไม่น่าจะทานอ่ะมีใครอีกแล้วในโลกเนี้ยฉลาดเกินอ่ะ
3: ตอนนี้มีสามฤดู
0: อ้าวฤดูอะไรบ้างอ่ะพี
3: ่กลางวันร้อนอะ
0: จ้ะ
3: ก็เอตอนเย็นคึ้มคึ้มแล้วก็ตอนกลางคืนฝนตกทั้งคืน
0: นั่นแหละจะทำให้เรานอนหลับดีแต่ต้องระมัดระวังนะพี่นะน้ำมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะถ้าตกเอาจริงๆกลางคืนอ่ะมันมากลางคืนแล้วมันมาแบบเงียบเชียดเลยนะน้องน้ำเนี่ย
3: โอ้ตอนเย็นมันตกแรงแต่กลางคืนมันตกแผ่แบมแผ่แบม
0: โอ้โหดีจังเลยพี่ถ้าบ้านหลังคาสังกะสีนะเพื่อนเลยจ้า
3: หลังคากระเบื้อง
0: อ๋อพี่ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้อากาศแบบบรรยากาศแบบนี้หรือว่าอากาศแบบนี้พื้นที่มันชื้นแฉะต้องระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานนะพี่นะ
3: โอ้ใช่
0: เพราะบ้านเราต่ำอ่ะ
3: ม
0: ันไม่ได้ตึกสูงเหมือนสมัยโบราณนะพี่เนาะโอ้โหงูจะขึ้นทีมันต้องพันเสาพันบันไดขึ้นอันนี้มันเลื้อยเข้าบ้านเลยอ่ะ จ้าปิดประตูหน้าต่างให้ดีพี่สวัสดีค่ะนะคะอากาศแบบนี้จึงเรื่องจริงนะคะพี่น้องค่ะพื้นที่ชื้นแฉะเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของรองเท้าจะทาจะพูดบ่อยๆนะคะคือเป็นห่วงลูกหลานๆน่ะเพราะยังต้องไปโรงเรียนกันอยู่เนาะ นะคะรองเท้าเนี่ยนอกจากมันจะมืดมันจะอับชื้นแล้วเนี่ยนะคะพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะเข้าไปอยู่โดยเฉพาะงูเนี่ยมันขดจันทามีประสบการณ์โดยตรงมาแล้วนะคะแย่เข้าไปแม่นึกว่าอึ่งอ่างเคาะออกนะยาวเฟื้อยทั้งงูทั้งรองเท้าไปด้วยกันเลยตกใจนะคะแย่เข้าไปดีนั่นน่ะนะขนาดงูยังไม่กัดเลยคิดดูนะนะมันเป็นบุญวาสนาหรือว่ามันยังไม่หมดเคราะห์กรรมเคราะห์กรรมก็ยังไม่รู้นะคะอ่ะนะคะทางใครทางมันนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันก็อย่าทำร้ายกันก็แล้วกันนะอ่ะต่อนะคะมาแล้วนะคะอยุธยาส่งเข้าประกวดนะสายนี้สวัสดีค่ะพี่วรรัตน์
4: เอาดาวหนึ่งกระปุกจ้า
0: ดาวหนึ่งโอ้โหนี่ไม่ต้องรอฝนเลยพี่เอ้ยกินดาวเข้าไปได้หลับอุ้ย จ้า
4: เอานาดีน
0: นาดีน
4: จ้าก
0: ี่ตลับพี่ไอ้กี่ขวดกี่กระ
4: หนึ่งจ้า
0: หนึ่งสามร้อยกว่าเก้าสิบพูดไม่ถูกสักที
4: แล้วก็เอาสบู่อีกสาม
0: บัวหิมะใช่ไหมพี่สาม
4: ร้อยดีมากเลยพี่
0: เป็นไงพี่เขาใช้ไปแล้วตุ่มเตยไม่ขึ้นไอ้ที่เป็นอยู่ว่าดีขึ้นผิวหนังพี่ใช้แล้วดียังไงพี่
4: แฟนไม่ใช่คือสามีอ่ะเขาจะแบบว่าเอาละเขาเลิกงานมาเขาอาบน้ำใช่ไหมพี่แล้วเขาเข้าห้องนอนเอาละจะคันควักไอ้เรานอนข้างๆเราก็ลำคาญแล้วก็เป็นมานานก็ไม่รู้จะทำไงนะสบู่นั่นดีนั่นดีใช้ก็ไม่หายพ่อหนูตัดสินใจสั่งอันนี้มาใช้วันแรกตั้งแต่นั้นเขาไม่คันอีกเลย
0: โอ้โหพี่ก็เลยนอนเนี่ยจะตื่นใส่บาตรทันไหมน่ะจะหลับเพลินไม่ไม่มีใครยุกยิกยิกให้ตื่นเลยอ่ะ
4: ก็พี่ถามพี่สาวว่าพี่เขยเขาเป็นไหมเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นอยู่โอ้แล้วเขานั่งเลิกงานมาเขาก็มานั่งกินเบียร์แล้วก็จะคันอาบน้ำแล้วก็จะคันเขาจะคันเฉพาะกลางคืนก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวจะสั่งสบู่เดี๋ยวจะแบ่งให้เขาลงไปใช
0: ้โอ้เยี่ยมเลยน่ารักมากเลยพี่น้อง
4: สงสารเขาไงว่าเออเขาตัวเขาคันไงเราก็เลยเออสงสารเขาม
0: ันดีจริงๆพี่ของแถมพี่จ๋าม
4: ันดีจริงๆอ่ะ
0: อ
4: ันนี้ไม่ได้กินชมมันดีจริงๆถ้าแฟนใช้วันแรกอ่ะไม่คันตรงนั้นอ่ะไม่คันอีกเลยจริง
0: ๆแม่
4: เสีย
0: พี่ดีใจด้วยพี่จะได้หลับสนิทพี่ของแถมพี่รับอะไรจ้าพี่วรรัตน์คะ
4: มีผงสับปะรดไหมแถมไหม
0: มีค่ะแถมได้จ้าสับปะรดนะโอเคนี่จ้าเรียบร้อยค่ะระหว่างที่คุยกับพี่วรรัตน์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
5: จะสั่งงาดำที่ปวดหัวเข่าอ
0: ่
5: ะ
0: งาดำสองพี่ไม่ทานป้อด้วยล่ะคะมันคู่กันแล้วมันจะดีอีกตัวหนึ่งดูแลเรื่องข้ออีกตัวดูแลเส้น
5: นั่นแหละก็เอานั่นแหละค่ะงาดำสอง
0: งาดำสองก็700อะไรอีกพี่
5: มัน700ไม่ได้ของแถมด้วยใช่ไหม
0: ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าโอนเงินมาก่อนได
5: ้ไม่ได้เก็บปลายทางหรอคะ
0: เก็บปลายทางค่ะถ้าเก็บปลายทางเนี่ยมันจะไม่มีของแถมแต่ถ้าโอนเงินน่ะมันจะมีของแถมค่ะ
5: โอนเท่าไหร่คะ700
0: ท้วนค่ะ
5: ของแถมปุ๋ยใช
0: ่
5: ไหม
0: ถ้าของแถมจะเอาเป็นปุ๋ยแล้วเราก็ให้ค่ะ
5: เอาปุ๋ยค่ะลงบ้านแม่ได้ไหมพ่อบ้านอยู่ข
0: ้
5: างไหน
0: ขอให้บอกมาว่าจะไปลงบ้านชื่อใครคนรับของเอาบอกชื่อก่อนค่ะชื่อคนรับของค่ะ
5: อาลิฟุสละค่ะ
0: ชื่ออะไรนะ
5: อาลิฟุสละ
0: อาลิฟนามสกุล
5: อาลิฟุสละค่ะสองไปอย
0: ู่อาลิฟนุสละมันเขียนยังไงอะพี่อ้ออ่าง
5: อ่างรอเรือสอีสอเสืออ
0: ่าจ้ะ
5: แล้วก็นอนหนูสระอุสระเสือลอลิงสระอะหอถือกระลัน
0: จ้ะ
5: 8ทับ2ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนพี่แล้วนามสกุลพี่มีไหมหรือมันชื่ออย่างนี้เลยมีนามสกุลไหมพี่อริสนุสละหรือว่าชื่อกับนามสกุลมันอันเดียวกันเลย
5: ใช่
0: บ้านเลขที่ค่ะ
5: มาลงบ้านอับดุลล้อนะให้ไปที่บ้านอับดุลล้อพ่อบ้าน
0: งั้นก็ลงชื่อคุณอับดุลเลาะหรือคุณอับดุลเลาะไม่รู้เรื่อง
5: ไม่รู้เรื่องค่ะเดี๋ยวจะบอก
0: โอเคโอเคโอเคบ้าน
5: 28ทับ2
0: 28ทับ2
5: หม
0: ู่5หมู่
5: 5ตำบลคูขวาง
0: ตำบลคูขวาง
5: อำเภอลาดหลุมแก้ว
0: ลาดหลุมแก้วปทุมจ้า
5: 2140
0: 12140 จ้ะเรียบร้อยเป็นของโอนเงินเนาะ
5: เป็นโอนเงินค่ะ
0: จ้ะ
5: เอาของแสนปุ๋ยนะ
0: จ้ะจ้ะปุ๋ยจะไปใช้อะไรคะเนี่ยเคยเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกหรือยังไงคะเนี่ย
5: ใช่เพิ่งฟังครั้งแรกเปิดเจอก็สั่งเลยจ้าปุ๋ยต้นไม
0: ้โอ้โหเห็นไหมที่ก็คุยกันเป็นไงเรื่องจริงอันนี้ถ้าไปใช้กับพวกต้นไม้เนี่ยอันนี้ถ้าเห็นนะซองหนึ่งนะประมาณน้ำ180ลิตรนะเดี๋ยวเห็นของเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเนาะค่ะเป็นเงิน700บาทถ้วนนะคะจ้าจ้างาดำในซองก็ปลูก700จ้ะจ้ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะของเขาดีจริงๆนะคะพี่น้องคะจันทาไม่ได้โม้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจันทาก็ฉีดมาแล้วนะคะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณตะวันได้พักงานไปฉีดปุ๋ยมีความชำนาญมากและเรื่องการปลูกอีกอย่างนึงนะคะก่อนบางทีเราซื้อไม้กระถางมาเนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนดินนี่คะหรือว่าจะปลูกใหม่เนี่ยนะคะแช่ไว้ก่อนสักประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยให้เขาดูดสารอาหารเข้าไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยนี่นะคะจะตายสักต้นหรือ2ต้นเนี่ยนะคะ 99.99 เกินเอาเรื่องจริงบางทีเนี่ยจันทา10ต้นนี่นะคะเป็นทั้ง10ต้นเลยนะที่ตัดกิ่งมาแล้วมาชำแล้วก็ไปปักเนี่ยขนาดดอกมะลิซ้อนเนี่ยนะคะเขาให้มาค่ะแม่ไอ้เราก็ไม่เคยรักซ้อนเนาะยังให้มะลิซ้อนมาอีกอ่ะ นะคะดอกมันร่วงไปหมดละคือแช่น้ำไว้ก่อนไงแช่น้ำแล้วเอาปุ๋ยสูตร2เกลือมหัศจรรย์แช่ไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ดอกมันสดชื่นเนาะเสร็จแล้วพอดอกมันโรยอ่ะนะคะไอ้กิ่งที่ยังมีดอกที่ดอกมันโรยไปแล้วเนี่ยเอาไปปักนะยังติดอีกอ่ะตอนนี้มันก็เลยออกดอกนะโอ้โหภูมิใจมากคุณตะวันบอกโอ้โหแกนี่เนาะอะไรปักก็ติดนะคะแม่แต่เอาเงินพันไปปักนี่หายเลยอ่ะ ทำไมเงินพันมันไม่ติดแล้วก็ออกแหมมันมีชีวิตที่ไหนจันทาฉันหลาดจริงๆเนาะแกเนี่ยเนาะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยโอ้อ่ะว่ากันไปยังไม่จบเลยนะเนี่ยผู้ที่สนับสนุนรายการเนี่ยนะคะมาเจอแค่สูตร2เกลือมหัศจรรย์เท่านั้นแหละนะคะไม่หลายๆคนเนี่ยพอได้ใช้แล้วเนี่ยอย่างที่ว่าพี่บุญศรีเนี่ยบอกไม่เคยปลูกพริกปลูกกับเขาครั้งนึงดอกออกไม่ใช่ออกเป็นพริกพันธุ์แม่ลูกดกเลยนะโหสลอนและพริกเนี่ยนะคะพี่น้องคะถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดลองสังเกตมั้ยเอามาวางทิ้งไว้เนี่ยยังไม่ได้เข้าตู้เย็นเลยนะมันช่างตัวผิวมันเนี่ยยังสดอยู่เลยนะแต่เวลาเราจับอ่ะข้างในเนี่ยครับมันกรวงแล้วก็เน่าบางทีแบบว่าพอเราเอามีดหั่นออกมาจะเห็นดำๆๆๆข้างในเต็มเลยนะคะแต่ตัวข้างนอกมันสดเหมือนส้มของเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะเราไม่บอกนะว่าประเทศไหนเนาะนะคะตอนนี้มันอยู่นอกตู้เย็นน่ะเมื่อก่อนนี้ซื้อมาแล้วก็แช่ตู้เย็นนะมันจะแม่วิตามินซีจะได้กินเย็นๆดีต่อร่างกายออกมาอยู่นอกตู้เย็น3เดือนแล้ว มันยังสดอยู่เลยอ่ะนะคะยังไม่ได้ฉีกออกมาดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันเหลือซังบ้างไหมนะนะคะแต่ว่าผิวเปลือกของมันนี่ยังสดอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกนะคะที่เขาใน YouTube หรือว่าใน Facebook หรือว่าใน Google เนี่ยนะคะหรือว่าที่เนี่ยข่าว.สนุก.com เนี่ยจิตันทาหาข้อมูลมาให้ดูกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพริกเนี่ยเป็นพืชที่มีสารตกค้างเนี่ยเต็มร้อยเลยนะไปตรวจเช็ค10ร้านก็เจอทั้ง10ร้านนั่นแหละไม่ใช่10ร้านที่เป็นตัวเงินนะร้านลิ้นหักแล้วมั้ง มันต้องพูดให้ซัดไงนะคะจังหวัดตากเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้ออกอากาศแล้วเพราะว่าจันทาเนี่ยพูดไม่ชัดตรงไหนอะเมื่อกี้ยังซัดอยู่เลย นอกจากบริษัทนานาแล้วนะคะสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมจริงเคี่ยงเสียมป้อเนี่ยโดยเฉพาะเคี่ยงเสียมป้อซึ่งเป็นกระบี่มือ2รองจากเคี่ยงเสียมจริงนะคะใครที่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวไม่ค่อยจะมีแรงนะคะโอ้โหสารตกค้างเยอะอยากจะขับออกเนี่ยนะคะเคี่ยงเสียมจริงช่วยท่านได้แต่ถ้าปวดตามเส้นเอ็นนะคะลุกโอ้ยหลังก็นายอะนะหลังก็แบบมายืดไม่ค่อยจะขึ้นเนี่ยเส้นแข็งเอ็นตึงอะไรทำนองเนี้ยนะคะมีอาการปวดเนี่ยแล้วก็ไปเพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกเนี่ยต้องเคี่ยนเสียมป้อในคุณผู้ชายนี่ก็ดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะเคี่ยนเสียมป้อเนี่ยขอบอกเลยนะคะใครที่ปวดแข้งปวดขาเนี่ยจากเดินวอล์กเกอร์6ขาตอนนี้เหลือสองขาบางคนก็เหลือเป็นสามขาแล้วเฮ้ยเดินไงว่าสามขาเอ้ากับไม้เขาเรียกว่าอะไรละไ บ้านจันทาเรียกไม้สักกระเท้าจริงมันไม่ใช่วอล์กเกอร์มันมีไม้อีกอย่างที่เขาค้ำเวลาเดินกันเดินเห็นเท่าคนเท่าคนแก่เวลาจะไปทำบุญเนี้ยนะคะก็จะเดินเอาไม้เท้าไปข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละนะคะจากสี่ขานะคะจากหกขามาเหลือสามขาเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหน่อยก็จะต้องทิ้งไม้เท้านะคะเพราะว่าตัวป้อเนี่ยมันจะไปเพิ่มแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงยิ่งไปกินคู่กับตัวงาดำด้วยนะเพราะงาดำมันดูเรื่องของข้อนะคะน้ำที่ในข้อเวลามันฝืดนะคือว่ามันหมดไปเนี่ยนะคะข้อเข่าเนี่ยเราจะเดินดังก็ก๊อกแก๊กเกาะแกะเกาะแกะนะคะน่ารำคาญนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าเข่าเสื่อมนะคะต้องฟื้นฟูบำรุงร่างกายของเราด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดในบริษัทนานาจำปาทองของเรานะคะ0812801939นะคะ0812801939นะคะแม่มันมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ฟังกันนะไม่รู้มันจะคำคมจะคมขนาดไหนจะบาดนิ้วจะบาดปากจะบาดคอหรือเปล่าไม่รู้นะคะลองฟังดูอย่ามัวแต่หาเงินจนลืมใช้ชีวิตนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็นคนใช้เงินที่เราหามาทั้งชีวิตแทนเราเนี่ยเห็นไหมบางคนนี่มีเงินมีทองนะอุ้ยจะซื้อสมุนไพรเอาไปดูแลตัวเองสักหน่อยเคียนเซนเจงขวดเท่าไหร่วะจันทา1,600โห1,600ไม่แพงไปเงี้ย1,600เนี่ยมาดูแลร่างกายนะคะถ้าเรายังเสียดมเสียดายอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณนอนติดเตียงนะคะหรือจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องอาศัยเพื่อไหว้วานลูกๆหลานๆหรือเพื่อนบ้านช่วยพยุงหรือช่วยพาไปเนี่ยนะคะหาเงินมาเก็บนะคะไว้ให้ใครใช้ล่ะโรงพยาบาลสิแล้วมันเป็นโรงพยาบาลมันเป็นเตียงนะคะเตียงนอนที่ราคาแพงมากบางคนนอนเป็นล้านบางคนนอนไม่กี่วันก็ไปเนี่ยใช้เงินไม่กี่แสน นะคะเพราะฉะนั้นยาเหนียวกับร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราคือบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะต้องอาศัยอยู่ไปจนไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อุดม
6: อยากจะถามว่าได้รับของแล้วเนี่ยไอ้ดาวมันกินยังไง
0: ดาวเนี่ยนะคะถ้าพี่แรกๆเลยเนี่ยบูธอาจจะเป็นช้าพอตื่นมาปุ๊บพี่คว้าดาวใส่ปากก่อนเลยอย่าเพิ่งออกไปหุงข้าวแล้วพอพี่จะเข้านอนก่อนสักครึ่งชั่วโมงพี่ก็กินไปอีกแต่ขี้เกียจกินแบบนี้ก็สามารถกินก่อนเข้านอนครั้งเดียวได้เลยจ้ะ
6: กินละ2เม็ดเหรอ
0: ถ้าเม็ดนึงมันยังรู้สึกเฉยๆแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับมานานก็2เม็ดได้เลยพี่
6: นั่นแน่มันนอนไม่ค่อยหลับ
0: ก่อนเข้านอนเลยพี่งั้นจัดไปเลย
6: แล้วถั่ว5สีเนี่ย
0: ถั่ว5สีพี่นึกหิวตอนไหนพี่ก็ชงดื่มได้เลยพี่
6: ใช้น้ำเยอะมั้ยพี
0: ่อ๋ออยู่ที่ความเข้มข้นที่เราชอบถ้าแก้วกาแฟนี่มันก็จะเข้มข้นไปหน่อย
6: แก้วกาแฟนะคะ
0: นั่นแน่อยู่ที่เราลองชงไปสักรอบนึงก่อน
6: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะนะคะแม่นะคะทั่ว5สีนี่เขาบอกเลยนะคะที่เขาบอกว่าดื่มแทนอาหารได้ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลาเนี่ยตัวเวลาไหนก็ได้นะคะจะเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นนะคะหรือว่าบางคนอู้ไปทำงานทำการมาก็จะกลับถึงบ้านรถติดดึกแล้วเนี่ยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยชงถั่ว5สีกินได้นะคะเขาเรียกกันว่าดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเพศทุกวัยนะคะดื่มแทนอาหารได้ทุกเวลาบอกแล้วนะไม่ใช่ทุกมื้อนะแหมแทนทุกมื้อสัก3มื้อเลยไม่ได้ไงจันทาได้แต่มันเปลืองนะคะและก็มันก็จะไม่ดีไงมันได้แค่ถั่วที่คือโปรตีนนะคะมันก็ต้องมีอาหารหลากหลายแต่อันนี้มันช่วยคลายหิวนะคะคลายหิวยามบ่ายหรือว่าสะดวกอิ่มยามเช้าเนี่ยอย่างเช้าๆเนี่ยเหมาะกับการกินถั่ว5สีหรือว่าจมูกข้าวเลยแหละเพราะอะไรเร่งรีบกันนะสิบางคนนี่แค่กาแฟแก้วเดียวได้ไปแล้วนะคะท้อกระโจมไม่มีแล้วต้องใช้สมองทั้งวันน่ะนะคะมันสามารถชงร่วมกันก็ได้นะกับมังอย่างจันทานี่มันไหนเร่งรีบนี่นะคะกาแฟด้วยถั่ว5สีด้วยรวมกันเลยนะคะหรือบางวันก็กาแฟด้วยจมูกข้าวพร้อมนะคะเพราะว่าจมูกข้าวเนี่ยมีธาตุเหล็กมีโอ้โหเยอะนะนะคะทุก ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะพี่น้องคะของบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยมันต้องดีต่อครอบครัวของเราทุกเรื่องนะคะแม้แต่กระเทียมเนี่ยเราก็ยังมีนะคะกระเทียมของเราเนี่ยไม่มาตัวเดียวด้วยมาทั้งพริกไทยดำและก็ขมิ้นนะคะ100แคปซูลในราคา250บาทเราต้องดูแลอย่าไปเหนียวนี่ไม่ใช่ เหนียวนี่เนี่ยมันแก่แล้วมันจะทาอย่าไปเหนียวกับร่างกายตัวเองแม่พลาดไปซะละ ตานะคะดูแลเราเขาไว้เถอะนะคะเพราะอาจจะต้องอยู่กับเรานู่น90เนี่ย80 90บางคนนี่ถ้าดูแลดีๆนี่เป็นร้อยปีเลยนะนะคะจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อีกยาวนานมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกันบ้างนะคะเล็บเนี่ยเชื่อมั้ยมันสามารถบอกโรคได้ด้วยนะเออนะคะไม่ใช่หมออย่างเดียวที่จะบอกนะเราไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเล็บเนี่ยมันบอกเราได้นะคะว่ามีตั้ง7ความผิดปกติบนเล็บเนี่ยนะคะที่จะท้อนถึงสุขภาพภายในเช่นนะคะเส้นของเส้นบุ๋มตามแนวขวางเนี่ยนะคะถ้าเราลองมองเล็บของตัวเองเนี่ยนะคะเส้นบุ๋มตามแนวขวางเนี่ยมันจะเกิดจากกระบวนการสร้างเล็บหยุดชะงักชั่วคราวนะคะมักพบในผู้ที่เคยมีไข้สูงติดเชื้อรุนแรงนะคะผ่านการผ่าตัดหรือได้รับเคมีบำบัดถ้าเล็บมันร่อนอ่ะมาแล้วนะคะนี่ก็ปลูกโอ้โหหอยทากินมดสวัสดีจ้าพี่สายัน
7: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้า
7: เอากาแฟกล่องนึง
0: กาแฟอะไรก็ต้องบอกยี่ห้อก่อนกาแฟยัง
7: สองร้อยห้าสิบ
0: เดี๋ยวจะรู้ไหมล่ะ
7: แล้วก็กระเทียมกระปุกหนึ่ง
0: กระเทียมกระปุกหนึ่งก็พอดี500เลยจ้า
7: จ้า
0: เป็นไงกาแฟเพียวแล้วเป็นไงพี่
7: เพียวเลยสิ
0: ดีโอ้โหหุ่นสะโอดสะองเลยนะเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะ
7: คู่ป้าป้า
0: ดีมากจ้าสวัสดีครับพี่สายัน
7: จ้า
0: สวัสดีค่ะนะคะถ้าเล็บมันร่อนนะคะไม่ร่อนเลยเนี่ยไม่ใช่และอันนี้มันเล็บร่อนแผ่นเล็บเนี่ยมันจะแยกตัวออกจากฐานเล็บจนเห็นเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองเนี่ยนอกจากมันจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเชื้อราแล้วเนี่ยนะคะอาจเกี่ยวข้องกับโรคสะเก็ดเงินและก็โรคไทรอยด์นะคะถ้าเล็บเป็นรอยบุ๋มเล็กๆนะคะเหมือนถูกเข็มหมุดปักเป็นรูเล็กๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับโรคสะเก็ดเงินเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจะพูดไหมเนี่ยไม่พูดขอตัดสายนะคะโทรมาแล้วก็ต้องรอฟังเสียงของจันทาด้วยนะไม่ใช่ฟังแต่วิทยุนะคะเล็บเป็นรอยบุ๋มเล็กๆนะคะลักษณะเหมือนถูกเข็มหมุดปักเป็นรูเล็กๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับโรคสะเก็ดเงินโรคผมร่วงเป็นวงหรือผื่นผิวหนังอักเสบเล็บเป็นรูปช้อนถ้าไปรับอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่พูดเดี๋ยวจะบล็อกสายคุณไว้เลยนะ
8: บอกจ้ากำลังคุยอยู่จ้ะ
0: จ้าเอาปิดวิทยุสิพี่ไปคุยกับวิทยุจะรู้เรื่องไหมเนี่ยจ้า
8: ป้าจะขอถามไอนั่นอ่ะไอ้ที่ว่าของไอ้อุทธรของไอ้
0: ว่าอุทธรอุทัยอะไรที่ต้องไปคุยกับคุณตะวันนะคะถ้าเกี่ยวกับพวกเรื่องบัตรประชารัฐนู่นนี่นั่นนะคะ
8: จ
0: ้านะคะเล็บเป็นรูปช้อนนะคะคือเล็บตรงกลางบุ๋มแล้วก็ขอบงอนขึ้นคล้ายช้อนเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณของภาวะขาดธาตุเหล็กหรือว่าโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะคะถ้าเล็บปุ้มเคยเห็นไหมโอ้โหเล็บปุ้มเนี่ยมันดูน่าเกลียดเนาะมันจะเหมือนดอกบัวไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะเล็บปุ้มเนี่ยคือปลายนิ้วขยายโตขึ้นและเล็บโค้งหนาคล้ายไม้กรองอ่ะนะคะอาจจะสะท้อนถึงโรคปอดเรื้อรังมะเร็งปอดโรคหัวใจหรือโรคตับนะคะจุดขาวบนเล็บนะคะซึ่งสมัยก่อนเราเรียกอะไรนะที่มันขาวๆเนี่ยมันดอกจันดอกจันเออ แม่เมื่อก่อนนี่แม่ถ้ามีดอกจันทร์ขึ้นน่ะแสดงว่าเราจะรวยที่ไหนได้ไม่ใช่แล้ว ไอ้จุดขาวบนเล็บเนี่ยนะคะมักจะเกิดจากอุบัติเหตุเบาๆบริเวณโคนเล็บไม่ใช่การขาดแคลเซียมตามที่หลายคนเข้าใจนะคะแต่ถ้าหากเล็บขาวเป็นวงกว้างหลายเล็บแล้วเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคตับหรือว่าโรคไตนะคะเส้นเลือดฝอยแตกใต้เล็บนะคะเส้นสีแดงหรือน้ำตาลเข้มคล้ายเสี้ยนเนี่ยแทงใต้เล็บเนี่ยหากพบหลายเล็บรวมกับมีไข้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบหรือว่าติดเชื้อนี่คือ7ความผิดปกติบนผืนเล็บนะคะที่สะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราโดยที่หมอไม่ต้องตรวจนะคะดูที่เล็บนะคะอย่าลืมนะเส้นบุ๋มตามแนวขวางเล็บร่อนเล็บเป็นรอยบุ๋มเล็กๆเล็บรูปเป็นช้อนเล็บปุ้มจุดขาวบนเล็บนะคะหรือว่าเส้นเลือดฝอยแตกใต้เล็บเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังในการดูแลสุขภาพเล็บนะคะเราต้องสังเกตความผิดปกตินะคะแล้วก็ต้องพิจารณาร่วมกับอาการอื่นๆของร่างกายโดยเช่นอาการอ่อนเพลียผมร่วงปวดข้อหรือประวัติการเจ็บป่วยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผู้ที่สงสัยว่ามันผิดปกติจากการขาดสารอาหารเนี่ยควรเข้ารับการตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินระดับธาตุเหล็กวิตามิน B12 สังกะสีและก็โปรตีนอย่างถูกต้องแน่นะคะการตรวจร่างกายคือการเจาะเลือดเนี่ยดีที่สุดนะคะมันจะบอกเรื่องของโรคราวต่างๆถ้าไขมันสูงเนี่ย LDL 2-300นี่เป็นไงไม่ต้องไปกินเหล้าหรอกแค่ไขมันก็เมาแล้ว แต่ไขมันเยอะสักขนาดนั้นอย่าลืมนึกถึงกระเทียมของเรานะคะ1ขวดหรือ1กล่องเนี่ยนะคะ100แคปซูลราคา250บาทถ้ามีความหวานเยอะมารากินกช่วยท่านได้นะคะมารากินกพลัส60เม็ดเจลราคา240บาทแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของข้อนะคะข้ออักเสบนะคะข้อบวมอะไรเงี้ยนะคะน้ำมันงาดำหรือจะเป็นยาหม่องทานี่ก็ได้และก็อิมเมจอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องคะที่ดีมากๆเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะหรือว่าไปพัดตกหกล้มนะเลือดคลั่งที่มันอยู่นะแต่เวลาเห็นไหมถ้าเราไม่ทาอะไรเลยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยน้องโหมันจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเลือดมันคลั่งอยู่ในถ้าเราใช้อิมเมจตั้งแต่แรกเนี่ยอาการนี้จะไม่เกิดนะคะและบรรเทาอาการปวดดีมากๆมหาจักรก็เช่นกันนะคะดูแลทั้งแผลสดแผลเน่าเปื่อยอาการปวดเมื่อยจะใช้ได้โดยเฉพาะฤทธิ์สีดวงทวารนี่ถ้ามันอักเสบทาด้วยมหาจักรเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงนะคะและก็มีเพชรสังฆาฏนะคะที่ดูแลเรื่องของฤทธิ์สีดวงโดยตรงตอนนี้ขมิ้นมาแล้วนะคะคุณอานลงอยู่มองได้นะตอนนี้ขมิ้นมาแล้วนะราคา120บาทนะคะมี100เม็ดนะแปลว่า100แคปซูลสำหรับขมิ้นนะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนาจำปาทองอย่าลืมนะคะหลังไมค์หลังจะจบรายการนะคะหน้าไมค์ไม่ได้แน่ละถ้ามันจบรายการแล้วอ่ะทั้ง2เบอร์เลยนะคะ0812801939และก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะอุ้ยปัญหาเรื่องของแก่ก่อนวัยนะคะผิวพรรณไม่สดใสไม่กระจ่างในมัวใช่ไหมนะคะมาเรามาเริ่มดูแลตัวเองกันง่ายๆนะคะดงชงดื่มวันละ1ซองนะคะนั่นคือคอลลาเจนวิตซีนะจะเผยผิวกระจ่างใสบำรุงผมบำรุงเล็บนะคะฟื้นฟูผิวหมองคล้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชะลอผิวแก่ฟื้นฟูผิวนะคะผิวกระจ่างใสเติมอาหารให้ผิวจะช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีผิวดูเปล่งปลั่งขาวใสเรียบเนียนนะคะคอลลาเจนเรามีทั้งคอลลาเจนของพิโอรานะคะอันนี้จะมี15ซองราคา250บาทหรือจะเป็นคอลลาเจนของญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะมี10ซองมีทั้งบลูฮาวายส้มนะแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ลิ้นจี่อันเนี้ย250มี10ซองนะคะใครที่สนใจคอลลาเจนสอบถามได้เพราะว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่เติมนะคะอาหารให้ผิวนะคะคอลลาเจนมันจะเริ่มลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นสังเกตดูมั้ยยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวนี่แหละ
9: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
10: 0894780889
9: 07 07 07 07 07
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
13: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
12: ใช่ดีจริงๆ
17: นะขอบคุณครับแม่
18: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
19: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติด
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 นกับถปนวัตรเลขสุนทรกรครับติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
22: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
23: เสียวอะไรล่ะครับ
22: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
23: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
22: โหดีจังเลยค่ะ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
26: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
21: นายกประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลากับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เป็นการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการตรวจเข้มก่อนเข้าสถานที่สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอยู่4แนวทางหลักด้วยกันโดยแนวทางแรกคือการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยการเสนอรัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์แนวทางที่2คือการผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแนวทางที่3ก็คือกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมขณะที่แนวทางที่4ก็คือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
21: ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศและดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจรวมถึงการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนบางประเภทสำหรับ93ประเทศและดินแดนและกำหนดสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศอาทิออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นมาเลเซียเป็นต้นทั้งนี้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดกลุ่มที่2ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วัน2ประเทศได้แก่เซเชลและมอริเชียสและกลุ่มที่3ขอวีซ่าออนอะไรเวลที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียทั้งนี้ให้มีผล15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษายศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
5: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
21: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 นทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM

0: บุรีปตท.ลพบุรี
1: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
0: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
2: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00 นถึง 12:30 นของทุกวันอังคารรายการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะและจากชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารอบรู้เรื่องเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นในรายการของเราแต่ละตอนนะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะมีผู้บริหารของสำนักงานนะคะมีหัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการตอบคำถามที่คุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมครับรัชวิทย์สำรวมใจพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับการเลือกตั้งนะครับกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีเข้ามาเกี่ยวพันกันอยู่เรื่อยๆนะครับเสร็จจากการเลือกตั้งส.ส.ก็เข้าสู่กระบวนการเลือกส.ว.เสร็จจากส.ว.ก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไล่ระดับมาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับท้ายที่สุดแล้ววนกลับมาถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับหลายท่านนะครับจะเห็นจากทางหน้าเพจ Facebook นะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับว่าขณะนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงการครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้งนายกและสมาชิกเลยนะครับซึ่งก็จะมีห้วงระยะเวลานะครับที่สำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น180วันนะครับก่อนครบวาระนะครับ90วันนะครับก่อนครบวาระซึ่งระยะเวลาเหล่านี้นะครับจะมีความสำคัญนะครับต่อตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดูประเด็นข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเอาล่ะแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับคุณฟังวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระยะเวลาต่างๆว่า180วันก่อนครบวาระตรงนี้เนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนแล้วมีเหตุการณ์หรือว่าการกระทำอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับในห้วงเวลาก่อนที่จะครบวาระสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้ครับ

การเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเราก็จะครบวาระนะครับในวันที่27นะครับพฤศจิกายน2568นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเรานะครับที่เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเราเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับใน1วาระนะครับมีการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น4ปีนะครับซึ่งก็4ปีนี้นะครับผ่านกันไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเราจะต้อง

0: จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งในกรณีครบวาระนะครับแต่ในบางแห่งนะครับก็อาจจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกันอยู่บ่อยครั้งแต่เอาละการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างยังไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการเลือกตั้งอบต.นะครับในกรณีครบวาระซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 4ปีครบวาระเราจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568อ่ะ27พฤศจิกายน2568อันนี้คุณผู้ฟังตั้งต้นไว้ก่อนนะครับในการนับ180วันนะครับก่อนวันที่จะครบวาระนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประเด็นแรกเลยก็คือในการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างคือเมื่อมีตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับคุณผู้ฟังว่างลงไม่ว่าจะเป็นด้วยการเสียชีวิตการลาออกนะครับหรือใดๆก็ตามเมื่อตำแหน่งว่างลงนะครับจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอันนี้ในกรณีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแต่ก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เมื่อตำแหน่งว่างลงจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นั่นก็คือเป็นกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเหลืออยู่ไม่ถึง180วันระยะเวลาไหนล่ะที่เราเรียกว่าเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่คือห้วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งอบต.จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ย้อนกลับไประยะเวลานะครับที่เราเรียกว่า180วันก็คืออยู่ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะครับ2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับอันนี้เป็น180วันแต่วันที่180ถ้าเราเริ่มนับย้อนขึ้นมานะครับเราเริ่มนับย้อนขึ้นมาเนี่ยวันที่180นะครับจะตรงกับวันที่1มิถุนายน2568นะครับแต่กฎหมายนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าการที่เราจะไม่จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยตำแหน่งที่ว่างนั้นจะต้องเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าในวันที่1เนี่ยเป็นวันที่180ถ้าเรานับย้อนขึ้นมานะครับการเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าจะต้องเป็นวันที่179ซึ่งวันที่179จะตรงกับวันที่2มิถุนายน2568นับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่จึงเป็นห่วงเวลาแรกนะครับก็คือห่วงของการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันซึ่งจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้อันนี้เป็นห่วงระยะเวลาแรกนะครับต่อมานะครับห่วงระยะเวลาของการคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็มีการนับระยะเวลาที่มีความ แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเอาเรามาดูเรื่องของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับว่ามีการนับระยะเวลาอย่างไรนะครับกฎหมายนะครับได้บอกไว้ว่าการเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้กระทำได้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังงงไหมย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าให้คุณฟังตั้งต้นวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับเป็นวันครบวาระแต่ระยะเวลาหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายบอกให้กระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระ180วันก่อนวันครบวาระพูดเป็นภาษาง่ายๆกว่านั้นก็คือ180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับซึ่งเป็นวันครบวาระให้กระทำได้นะครับดังนั้น180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับนับปฏิทินดูแล้วจึงไปตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะครับ2568นั่นเองดังนั้นระยะเวลานะครับของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเราแบ่งเป็น2ห้วงด้วยกันคือห้วงแรกคือ180วันอีกห้วงหนึ่งก็คือเมื่อครบวาระไปแล้วนะครับจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับทีนี้การหาเสียงเนี่ยสามารถหาเสียงได้นะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับภายใน18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาของการหาเสียงทั้งหมดนะครับจึงเริ่มตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568จนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องมารุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นห่วงระยะเวลาของการหาเสียงนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับมีการหาเสียงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการหาเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตไวนิลการจ้างคนมาช่วยหาเสียงนะครับการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านนะครับจะต้องมีการยื่นค่าใช้จ่ายนะครับที่ใช้ในการเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยจะใช้เงินนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเรามีขีดจำกัดให้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องใช้จ่ายในกรณีครบวาระเนี่ยไม่เกินเท่านี้บาทหรือในกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินจำนวนเท่านี้บาทนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันเรามาพูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งกันดีกว่านะครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายจึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับเอาละเรารู้กันไป3ห้วงเวลาแล้วนะครับห้วงเวลาแรกก็คือ ห่วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันนะครับซึ่งจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นะครับนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568นะครับจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับห่วงระยะเวลาที่2ก็คือห่วงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสามารถกระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุนะครับจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งและห่วงระยะเวลาที่3นะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากกรณีการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับในจังหวัดลพบุรีของเรานะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเราแบ่งเป็น2กรณีคือ1ละกรณีการครบวาระ2คือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือว่าเหตุอื่นๆนะครับอันนี้การคำนวณก็จะมีความแตกต่างกันไปเรามาพูดกันในเรื่องของกรณีการครบวาระก่อนซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับนับแต่วันครบวาระนะครับทีนี้ทวนนิดหนึ่งนะครับกรณีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปนะครับตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งนะครับในกรณีครบวาระนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรณีการครบวาระเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันก่อนแล้วมาดูของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับจะต้องใช้จ่ายไม่เกิน1,650,000 บาทนะครับ 1,650,000 บาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีของการครบวาระนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระจะต้องใช้จ่ายไม่เกินนะครับคนละ 243,800 บาท 243,800 บาทนะครับนี่ก็คือตัวเงินนะครับของการใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละประเภทนะครับดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับในช่วงของการออกอากาศไปนะครับก็จะเข้าสู่ในห่วง180วันนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณผู้ฟังนะครับได้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังจะต้องนะครับจดบันทึกนะครับรวมถึงเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะต้องใช้ยื่นประกอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับฟังรายการของเราไปนะครับแล้วก็อาจจะ นะครับมีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคราวนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวนะครับที่ได้หยิบมาเล่าเอามาคุยในวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรนะครับหยิบมาเล่าเอามาคุยกันอีกนะครับต้องรอติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีและผมรัชวิทย์สำรวมใจนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับและรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลตรีพิสิทธิ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
2: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
1: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการอนุรักษ์สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์พักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังส่งเสียงนะครับที่ไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นหน้าค่าตาเรา2คนเข้ามาพูดคุยกันได้ในไลฟ์นะครับ Facebook Fanpage Army Radio นะครับก็ทราบมาว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็ติดตามทางสถานีวิทยุอยู
1: ่
0: เป็นกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันก่อนคุณผู้ฟังในช่วงของน่าจะเป็นเช้าตู่ก็คือกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 2:30 ของวันนี้นี่เองนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีประมาณ 2:35 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการควบคุมเพลิงไว้ได้ช่วงประมาณ 3:00 กว่าๆเนี่ยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนด้วยกันแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือว่ามีไฟเนี่ยลวกหลังแล้วก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งทางด้านของคุณชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเนี่ยนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับกับเจ้าหน้าที่เป็นการเบื้องต้นก็บอกว่าเกิดมาจากในส่วนของมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาได้มีการจุดไฟแล้วมันก็มีการลุกลามเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแต่ว่าในพื้นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารแล้วก็พื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเหตุจราจรแบบขออภัยนะครับเหตุขึ้นแบบเหตุเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการที่จะมีในส่วนของจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกรมยุทธโยธาทหารบกก็ได้มีการจัดงานนะคะสถาปนาหน่วยขึ้นค่ะปีนี้นะคะกรมยุทธโยธาทหารบกเนี่ยก็ครบรอบปีที่122โดยมีขออภัยค่ะปีที่122โดยมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคนะคะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกค่ะเป็นผู้แทนนะคะผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะปัจจุบันค่ะก็มีทางด้านของพลตรีอนวัฒน์พจนวรพงษ์เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกนะคะเป็นเจ้ากรมท่านปัจจุบัน
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้คือป้ายหน้ากรมนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านไปร่วมในการพิธีสถาปนาวันคล้ายวันสถาปนาวันนี้ถือว่ายาวนานมากๆนะครับ122ปี
1: นานมากนะ
0: โอ้เนี่ยนะครับซึ่งกรมยุทธโยธาทหารบกหรือว่ายยทบชื่อย่อของเขาเนี่ยนะครับภารกิจหลักก็คือการก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคนะครับรวมถึงการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่างให้กับกองทัพบกซึ่งทำหน้าที่มาได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับปีนี้122ปีแห่งความภาคภูมินะครับแสดงความยินดีกับหน่วยนี้ด้วยนะครับเอามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องของวันนี้เนี่ยนะครับเชิญชวนกันก่อนเลยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยหัวใจแห่งความภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของงานกึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันร่วมกันนะครับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านเสียงกลองที่พร้อมใจกันตี ตีกลอง199ชุดนะครับให้เสียงแห่งความภักดีในกึกก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันนะคะ1เสียงกลองจากคุณคือ1พลังแห่งความภักดีที่จะรวมเป็นเสียงเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่จะร่วมตีกลองสร้างประวัติศาสตร์กึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook กึกก้องด้วยภักดีค่ะก็เข้าไปดูกันได้นะคะ
0: ครับก็ต้องรีบลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าสวนลุมเนี่ยปกติไม่ได้มีกิจกรรมใดๆเนี่ยก็คนจำนวนมาก
1: คนแน่นอยู่นะ
0: มหาศาลอยู่แล้ว นะครับแล้วถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะฮะก็รีบลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร
1: ์
0: ที่สำคัญร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเป็นงานเทิดเกียรติพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ อันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเลยนะครับลงใต้กันหน่อยนะครับไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยนะครับนำทีมโดยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยก็ได้มีการเน้นในเรื่อง3เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1พร้อมระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาในหาดใหญ่เนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาด้วยซึ่งก็ฟื้นฟูกันอย่างยาวนานอ่ะ
1: ใน
0: ส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยก็โอ้โหอดครวญไปตามๆกันเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการอุทกภัยซ้ำสองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการเสริมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็กำชับให้ตัดเตรียมหน่วยงานบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ได้มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับซึ่งก็เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกระหว่างอ่าวไทยและอันดามันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่ที่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะโดยท่านก็กำชับให้ทุกข้อเสนอเนี่ยมีแนวทางแล้วก็แก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงแล้วก็เร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำเลยค่ะว่าการสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขายังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบระบายน้ำและการพร้อมรับกับภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมทะเลสงขลาหรือว่าทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ทำการประมงทำการประมงกันเนี่ยนะครับเมื่อมีแหล่งปะการังหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ย มันก็จะส่งเสริมในเรื่องของปลาที่มาวางไข่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ในเรื่องของการทำการประมงเนี่ยมันโอเคมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็มุ่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชายแดนนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยรายได้รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มันแตกต่างจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านๆมาตรงนี้คุณสุภาพรก็คือว่าในส่วนของการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ตามที่เขามีการสรุปกันก็บอกว่าครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาก่อนนะครับก็คือเป็นการตั้งธงไปจากกรุงเทพเลยว่าจะไปแก้ไขเรื่องนี้ไปอำนวยความสะดวกเรื่องใดๆก็ตามแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปก็ตรงที่ว่าเขาลงไปดูในพื้นที่ก่อนนะครับไปสอบถามความต้องการไปดูถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่าพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยในพื้นที่เขามีปัญหาอะไร เจอกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ขัดข้องประเด็นไหนอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรเนี่ยเขาก็ไปดูแล้วก็มีการสรุปเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินแล้วก็จะ ออกนโยบายมาให้มันตอบโจทย์กันในพื้นที่เนี่ยมากที่สุดครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะคะก็ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะรวมไปถึงเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นเวทีสำคัญค่ะนั่นก็คือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอปัญหาแล้วก็ความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้การพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องคุยกันแหละในเรื่องของการดำเนินการต่างๆการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องทราบสาเหตุที่มาว่าเป็นอย่างไรก็นำมาสู่การพูดคุยถึงจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของรัฐบาลด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาคใต้จะเจอกับเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่มันต่อเนื่องนะครับผู้ที่ไม่หวังดีเขาก็มีการสร้างสถานการณ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องซ
1: ึ่
0: งก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต
1: ่
0: อพี่น้องประชาชนบางทีบางครั้งเนี่ยไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจอ่ะมันได้รับผลกระทบอ่ะพี่น้องประชาชนจะออกไปไหนมาไหนก็ออกไม่ได้
1: ออกไม่ได้
0: ระมัดระวังร้านค้าร้านขายก็เปิดกันไม่ได้ใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับมันเกิดความหวั่นระแวงในใจนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆอันนี้สำคัญมาก
0: ก็อยากจะฝากไว้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าสมมติว่าบ้านเราชุมชนเราเนี่ยนะครับเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลแหละบุคคลต้องสงสัยไม่ทำลับๆล่อๆอะไรเนี่ยนะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเขาพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายนะครับดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สร้างสันติสุขอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปดูในเรื่องของโควิด-19กันบ้างนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19ต่อเนื่องนะครับล่าสุดเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเน้นย้ำนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกด้วยครับ
1: ค่ะก็จากข้อมูลโรคโควิด-19 นะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกรระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่28สิงหาคมเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายด้วยกันนะคะเสียชีวิต14รายต่อประชากรอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 0.01 ค่ะโดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องตระหนักนะครับแต่ไม่ตระหนกนะครับซ
1: ึ่
0: งตรงนี้ก็จะไม่ตระหนกได้อย่างไรก็คือต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางช่องทางของราชการซึ่งจากการเฝ้าระวังนะครับทำให้มีการส่งต่อข้อมูลข้อความกันในขณะนี้เกี่ยวกับการประกาศงดกิจกรรมการเดินทางแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทนู่นนะโอ้มีการพูดถึงลามไปถึงช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่เลย
0: ห้ามเฉลิมฉลองไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลเท็จนะครับหรือว่าเฟกซ์นิวข่าวปลอมน
1: ะฮะ
0: ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับเขามีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอย่างที่บอกไปเนี่ยตระหนักแต่ไม่ควรตระหนกนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองเฝ้าระวังตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ตระหนกก็คือไม่ควรตื่นไปก่อนนะครับบางทีเราไปรับฟังข้อมูลข่าวสารเห็นแล้วปุ๊บพาดหัวข่าวมาเนี่ยโอ้โห
1: เราต้องอ่านหนังสือให้เกิน8บรรทัด
0: พาดหัวข่าวมาน่าสนใจนะ
1: ค่ะ
0: ส่งเลยส่งต่
1: อ
0: เน
1: ี่
0: ยนะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังต ้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ค่ะก็ยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่มีการประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางนะคะหรือว่างดทำกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณณัฐได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้วก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ
0: ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์ชยานะครับมีเรื่องราวที่มาอัปเดตกันช่วงกลางวันวันนี้เช่นเคยครับ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐฐานและคุณสุภาพรนะครับ
0: ครับ
3: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้วันที่1กันยายนก็เหลืออีกเพียง4เดือนก็จะขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนแล้วก็ในทุกส่วนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจโดยตรงซึ่งเรียกว่าเรียกเงินง่ายๆนะครับบอกเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลและก็นำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: อย่างไรก็ตามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมิภาคดำรินะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนนะครับแล้วก็จะดูแลในเรื่องของดูในเรื่องความปัญหาสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมายาวนานเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของครอบคลุมทั้งหมดสี่ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมได้รับสิทธิ์จากประชาชนภาคเอกชนและภาคธุรกิจเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาเนี่ยไปสู่เป็นเมืองเป็นเมืองให้เป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเพิ่มความรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและส่งต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์นะครับก็จะพัฒนาพื้นที่อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายดังที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกได้ชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภาย้ำในเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจบอกว่าจะไม่กระทบในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก้วิกฤตพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่ามีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษารองประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนะครับเขาบอกว่าในเรื่องพระราชกำหนดแก้วงเงิน400,000,000 บาทเนี่ยเข้าสู่พิจารณาไปที่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมิกกี้เมาส์หรือท่านอนุทินเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีมติในวันที่5พฤษภาคมมีเห็นชอบให้การมีการออกการตราพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังซึ่งพระราชกำหนดเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยนะครับก็เป็นไปตามมาตรา172วรรค1เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการกู้เงินเนี่ยไม่เพียงพอต่อสถานการณ์แก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงได้ยินข่าวถึงเรื่องของสภาวะที่เรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนไฟไหม้ที่คลองถมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับคุณณัฐาคุณสุภาพรครับบาดเจ็บเพียง17รายยังแต่ไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับก็มีการขโมยข้าวของกันอยู่นะครับแถวย่านวรจักรนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลายาวนานในการซ่อมแซมทราบมาว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้ายังคงปักหลักค้าขายอยู่นะครับบางรายก็หมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับก็เรียกว่าชีช้ำกระลำปลีก็แล้วกันนี่นะครับน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็รอยต่อวันที่31สิงหาคมเมื่อวานนี้เนี่ยครับนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและชาวบ้านก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่ทับกวางที่แก่งคอยกระทบถึงเรื่องทั้งจังหวัดทั้งสามารถที่จะย้ายสัมภาระช่วยน้ำป่าไหลหลากได้ท่วมกุฏิที่อำเภอชะอมที่น้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของประมาณจมน้ำประมาณครึ่งคันเนี่ยนะครับช่วยเหลือความอะไรต่างๆในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมที่เนปาลกับจีนเนี่ยครับท่าน้ำแข็งไหลเนี่ยก็มีใกล้ถึงประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับชีวิตไปแล้วเนี่ยเกือบจะ700กว่ารายหน่วยกู้ภัยก็บอกว่าค้นหาเกือบจะ 3,000 กว่าคนอาจจะแตะถึง 4,000 กว่าคนกันแล้วจนแล้วเนี่ยนะครับพบศพแล้วประมาณ682รายหรืออาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางอินเดียการถล่มทางน้ำแข็งถล่มชายแดนทั้งเนปาลและก็ทิเบตปัจจุบันสภาพโลกร้อนเนี่ยนะครับก็เกิดจากสภาวะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยกระทบไปทั่วทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะท่วมก็ได้ในประมาณ5-10ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างเตือนเพื่อก่อให้เกิดในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องด้านพลังงานด้านขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มันในเรื่องของปัญหาด้านเนปาลเนี่ยว่ามีคนงานโรงงานเนี่ยติดอยู่ในที่เทือกเขาฮินดูภูภูเขาไกลได้ของทิเบตฟื้นฟูทางด้านประเทศเนี่ยเนปาลอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาในช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกรุงวอชิงตันเนี่ยช่วยเหลือประมาณ 500,000 กว่าล้านขอไปครับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเบื้องต้นนะครับตลอดจนจีนเนี่ยก็ที่จีหลงเนี่ยพวกกระทบกู้เงินเนี่ย 2,000 กว่ารายรวมถึง500กว่าคนนะครับแต่ขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อนะครับวันที่14กันยายนเนี่ยก็จะมีมติในเรื่องการคั่วสวเนี่ยนะครับว่าคงต้องติดตามกันว่าการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยจะพิจารณาอย่างไร14ธันวาคมคั่วสวซึ่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับหรือนามปากกาก็ยี่ห้อย120เนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำธุรกิจไม่ไปกระทำทางด้านธุรกิจในเรื่องของสนามช้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเลยก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับวันที่14กันยายนจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันก็น้ำท่วมบรรดา รีสอร์ททั้งหลายที่แก่งคอยที่บวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันก็เกิดทุกปีเนี่ยนะครับผมก็มีเดินทางไปภาคอีสานไปท่องเที่ยวที่ปักช่องที่เขาใหญ่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งชาวบ้านทั้งพี่น้องประชาชนทั้งพระเพื่อทั้งสามเณรต่างๆก็ช่วยขนย้ายความภาระต่างๆที่แก่งคอยเนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือก็ได้3รายเบื้องต้นปลอดภัยส่วนการอบอพยพนักท่องเที่ยวในทยอยจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็บอกว่าทั้ง2อำเภอที่อำเภอชะอมเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายก็คงจะต้องดูกันว่าจะดูแลกันในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่นะครับก็เป็นข่าวที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่น้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอนดับน้อยดับอย่างชีวิตประมาณ1ชีวิตนะครับสูญหายอีก15คนก็เกิดจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาฆ่าชีวิตไปแล้ว1รายเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่ามันเกิดสภาวะในเรื่องของตอนนี้มันเกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันเหลือเกินราคาพลังงานราคาน้ำมันก็สูงนะครับเราใช้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยในเรื่องประมาณ70ถึงประมาณ60ถึง70ถึง80ล้านแบเรลต่อวันเนี่ยนะครับก็ยังคนไทยก็ยังเรียกว่าไม่สนใจยังใช้กันรถราติดกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าในช่วงนี้เราสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าไฟไหม้ที่คลองเตยล่าสุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ย่านที่แถวที่คลองถมเนี่ยก็ยังมีการขโมยอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ยังช่วยดูแลกันอยู่ก็ได้โปรดนะครับอย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนก็เรียกว่าลำบากยากจนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสียหายกันยับเยินเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลกันว่าอย่าได้ขโมยข้าวของกันเลยครับเราต้องช่วยเหลือกันครับคุณนัทธาคุณสุภาพรครับ
0: ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในช่วงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังการรวมถึงพวกเราด้วยขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเชิญชวนการท่องเที่ยวดีกว่านะคุณสุภาพรครับเชิญชวนนะครับร่วมรับชมการแสดงที่งดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนได้นะครับพร้อมกับปีพาทย์บรรเลงสุดประทับใจนะครับพาราไดซ์พาร์คโขน The Theater นะครับโขนรามเกียรติ์ตอนพยากาการชะลอเขาพระสุเมรุนะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้และก็วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยทั้งเรื่องของท่ารำนะครับเครื่องแต่งกายการบรรเลงดนตรีปีพาทย์อย่างวิจิตรการตาครับ
1: ค่ะก็มาร่วมอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยไปด้วยกันนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยการแสดงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบแรกเนี่ยเวลา 14:00 นและรอบที่2นะคะ 17:30 นในวันที่2กันยายนนะคะที่ Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะก็สามารถเดินทางมาง่ายๆนะคะด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองค่ะลงสถานีสวนหลวงร .9 นะคะทางออก2
0: ครับก่อนเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการแสดงโขนดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park นะครับก็เดินทางง่ายๆนะฮะไปรถสาธารณะเนี่ยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็ใช้ MRT สายสีเหลืองนะครับสถานีสวนหลวงร.9ทางออกที่2นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยยังยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในรอบแรกได้ถึง2 พฤศจิกายน 69รวมยอดสะสมล่าสุดอยู่ที่16,400,000 บาทสักครู่กับติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในรอบแรกให้รีบติดต่ออบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน2พฤศจิกายน69ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาช่วยเหลือล่าสุดณวันที่31สิงหาคม69จังหวัดน่านจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 1,613 ครัวเรือนวงเงิน 8,066,949 บาทสำหรับวันที่1กันยายนจำนวน 1,379 ครัวเรือนวงเงิน 7,788,423 บาทครอบคลุมพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านทำให้ยอดสะสมขณะนี้จำนวน 2,992 ครัวเรือนวงเงิน 16,455,372 บาทรักชนกยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport กล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ร็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อปปช.ขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีรวมถึงปลัดกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TORโดยระบุว่าตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายประเด็นทั้งการกำหนด TOR ที่อาจเข้าข่ายล็อกสเปคโดยกำหนดให้ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอและห้างสรรพสินค้าอีกไม่น้อยกว่า200จุดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ได้รับงานกับบริษัทผู้ครอบครองจอทั่วประเทศอาจมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือ UBO และสถานที่จดทะเบียนนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณโดยเดิมโครงการมีมูลค่า 1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อนเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงโดยระบุว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 1,300,000 คนแต่มีผู้ใช้งานจริงราว 100,000 คนหากคิดค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่ที่ประมาณ25บาทซึ่งจะอยู่ประมาณ 2,500,000 บาทจึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่านอกจากนี้ยังฝากไปยังปลัดกระทรวงดีหากเห็นว่าการกล่าวหาของตนไม่เป็นความจริงก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานพร้อมระบุว่ากรรมาธิการได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารสำคัญเพิ่มเติมและกำหนดส่งภายในวันที่8กันยายนนี้ก่อนประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่10กันยายนขณะเดียวกันเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าแม้ไม่คาดหวังผลการตรวจสอบจากปปช.มากนักแต่ต้องการให้การตรวจสอบข้อพิรุธและหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พาเมล่าซิสเนย์รอสหญิงวัย49ปีได้ใช้อาวุธมีด2เล่มไล่แทงประชาชน2คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุยิงเสียชีวิตโดยตำรวจได้พยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุวางมีดลงหลายครั้งแต่ขัดขืนตำรวจจึงใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถจุดได้ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตโดยเหยื่อผู้เคาะร้าย2คนเป็นชายวัย68ปีและหญิงวัย32ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงบริเวณช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ต่อมาผู้เคาะร้ายที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้เคาะร้ายที่เป็นชายขณะนี้อาการทรงตัวส่วนเหตุจูงใจของการก่อเหตุไล่แทงผู้คนในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474

0: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะมาแล้วนะคะช้าไปนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยค่ะพอดีก็โทรนัดกับช่างนะคะที่เมื่อวานนี้รายการของเราจัดไปได้ชั่วโมงหนึ่งและชั่วโมงที่สองเนี่ยก็มีปัญหานะคะอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะแล้วก็วับไปเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเป็นที่น่าแปลกใจยิ่งนักสรุปแล้วก็แต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณช่วงค่ำๆ 3-4 ทุ่มก็ปรากฏว่ามานะคะอินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วก็มาจนถึงตอนนี้แต่ว่าแอนก็เรียกช่างไปแล้วนะคะช่างเขาก็โทรเข้ามาเมื่อสักครู่ใหญ่นี่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมานะคะแต่เขาก็บอกอ้าวก็ตอนนี้ใช้ได้แล้วนี่นาบอกไม่รู้ว่าคราวที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพอเสียแล้วเราขยับไปขยับมายังไงก็ไม่รู้อินเทอร์เน็ตใช้ได้เฉยพอช่างมาเราก็เลยบอกใช้ได้แล้วไม่เป็นไรกลัวเขาจะเสียเวลาเขาก็เลยไปแล้วเดี๋ยวเป็นอีกแล้วติดดับๆช่วงนี้นะคะ AIS ที่บ้านแอนเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่ารอบนี้ก็บอกไม่เอาแล้วให้ช่างดูก่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนทำงานอีกก็ที่แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาเกิดเข้ามาในช่วงที่แอนจัดรายการแอนก็ต้องขออนุญาตพักการจัดรายการให้เขาตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความแน่ใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอฝนฟ้าตกอะไรดับขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วมันไม่ใช่ดับแค่เฉพาะหน้าจอที่แอนทำงานคือทั้งบ้านเลยนะทีวีโทรศัพท์อะไรใดๆใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงแอนแจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วงประมาณบ่ายคำว่าบ่ายนี่ไม่รู้บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่มาเราก็จัดของเราไปเรื่อยๆเนาะตามนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยานะคะซึ่งเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นโปรโมชั่นใหม่โอ้โหโปรโมชั่นใหม่ก็แจกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะ7 4 1นะคะไม่ได้ใบหวยแต่ว่ามันคือรวมกันแล้วคือเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3เซตเนี่ยชุดอาหารเสริม7ชุดดูแลผิวหน้า4อุ้ยๆโอ้ยตายคุณผู้ฟังขออภัยค่ะอะไรล่ะเนี่ยอะไรหล่นลงมาได้ยังไงของหล่นค่ะคุณผู้ฟังตกใจหมดเลยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4นะคะแล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ซื้อรวมกันนะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID นะคะแถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะตอนนี้จำเป็นมากๆเพราะว่าอาละวาดกันเหลือเกินนะคะโควิดนะคะซื้อรวมกันครบ 2,000 แถม CE COVIDซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 นอกจากจะแถม CE COVID แล้วยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์ให้อีก1ขวดรวมเป็น2นะคะแล้วก็ซื้อ4แถม1ค่ะโปรโมชั่นเรามี3แบบนี้ซื้อครบ 2,000 ซื้อครบ 2,500 แล้วก็ซื้อ4แถม1นะคะซื้อครบ 2,000 แถม CE COVID 2,500 แถม CE COVID ด้วยแถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะแถม2อย่างเลยแล้วก็ซื้อ4แถม1ตามนี้นะคะชอบโปรไหนแจ้งได้หรือว่าจะซื้อไม่ตรงตามโปรก็เหมือนเดิมเสียค่าจัดส่งแค่นั้นเองค่ะถ้าซื้อตามโปรก็ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนค่ะนะเริ่มต้นกันวันนี้จนถึง30กันยายนโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ก็เหมือนเดิมนะคะขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะแอนด์คอฟฟี่เป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะกล่องละ165ขั้นต่ำ4ซื้อ10แถม1ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องแล้วก็ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708นะคะมาที่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโปรโมชั่นตามนี้เนาะ โทรหาแอน0819474708ค่ะสำหรับวันนี้น้องตินตินไม่ว่างนะคะน้องตินตินก็ไปมหาลัยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรสักอย่างจำไม่ได้มีกิจกรรมเยอะแทบทุกวันเลยของน้องตินตินนะคะก็บอกว่าให้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาลัยทุกเรื่องนะคะที่เป็นประโยชน์เนาะทุกเรื่องเลยเขาก็วันนี้บอกมหาลัยเขาเนี่ยมีตลาดนัดด้วยนะแม่ไปไหม ชวนไปช้อปปิ้งวันก่อนบอกเนี่ยหนูไปเดินตลาดนัดมาได้แหวนมาวงหนึ่งเห็นแล้วชอบมากเลยเป็นงานของรุ่นพี่เขาแล้วก็ไหนดูสิลูกเป็นแหวนลวดดัดนะคะบอกโอ้โหอุดหนุนรุ่นพี่มาเหรอวงเท่าไหร่เนี่ยลูก20 แหวนแบบเป็นลวดดัดเป็นลายนั่นลายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆ เขาก็คงชอบน้องตินตินเขาชอบอะไรที่เป็นศิลปะบอกโอ้โหลงทุน20เลยนะใส่แหวนบอกรุ่นพี่เห็นคงดีใจเนาะก็ใส่มาตลอดเลยนะคะเป็นงานของรุ่นพี่ก็น่ารักดีนะคะสมวัยเพราะแอนมักจะบอกลูกเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังหาเงินเดือนเองไม่ได้นะคะต้องไม่นิยมของแพงเอาเท่าที่สามารถเอาที่ชอบจริงๆเพราะว่าเงินทุกบาทนี่คือแม่เป็นคนหากับพ่อนะคะตัวเองยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชอบจริงๆต้องไม่เกินฐานะ อย่าใช้เงินเกินฐานะนะคะต้องให้ใช้สมฐานะโดยเฉพาะฐานะของลูกตอนนี้คือยังหาเงินเองไม่ได้สักบาทนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เหมาะสมก็เลยได้แหวนนั่นแหละค่ะเหมาะสมละวงละ20บาทบอกหาเงินเองได้เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยว่ากันนะคะตามนี้ มีบางคนว่าโอ้แม่ทำไมเคี่ยวขนาดนี้บอกเอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเคี่ยวเหรอไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ว่าต้องให้ใช้แต่น้องตินตินเขาก็อินไปกับคำอบรมของแอนนะคะเขาใช้อะไรถ้ารู้สึกว่าแพงเขาจะบอกแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงไปทุกอย่างหรือบอกก็เออดีแล้วให้เข้าใจคำว่ามันแพงเพราะว่าตัวเองยังไม่มีตังค์อ่ะถ้าเรามีตังค์ในราคาเนี้ยอาจจะรู้สึกเอ้ยแค่20เนาะแต่เนี้ยลูกยังหาเงินเองไม่ได้นะเอออะไรแบบเนี้ยเขาก็เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้วันที่1กันยายนค่ะวันที่1กันยายนเป็นวันอะไร บางคนอาจจะบอกเอ้าก็เป็นวันออกสลากนะคะวันหวยออกว่ากันไปแต่ที่จริงข้อมูลสำคัญก็คือวันนี้เป็นวันสืบนาคเสถียรนะคะวันสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นวันรำลึกถึงนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของไทยเลยทีเดียวค่ะก็เป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่แอนมีความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจนะคะวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นวันที่ถูกยกให้เป็นวันสืบนาคเสถียรเพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ไทยและเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์ป่าและพยายามที่จะปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนปี33หลังจากที่สืบเสียชีวิตได้เพียง18วันโดยกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่จะร่วมกันสานต่อความฝันในการอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าและผืนป่าของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ค่ะ1กันยายนนะคะวันสืบนาคเสถียรค่ะก็ประวัติของเขาก็ค่อนข้างจะยาวอยู่นะคะแต่หลายคนก็คงจะรู้กันดีเนาะหลายคนก็รู้กันดีว่ามีความสำคัญความซาบซึ้งแล้วก็น่าประทับใจขนาดไหนยังไงของแอนนี่ตั้งแต่เด็กๆก็คิดดูเขาจากไปตั้งแต่ปี33เคยดูเขาตั้งแต่เขาโดดลงจากเรือลำเล็กๆนะคะโดดลงไปช่วยกวางที่กำลังตกน้ำแล้วก็ไหลผ่านมาเขาก็ว่าพายเรือหรืออะไรสักอย่างไปดักอ่ะก็ตั้งแต่ปี33เองก็จำไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่ารู้สึกโอ้โหในความที่เราก็เป็นคนเหมือนเราก็เป็นคนมีใจให้กับบรรดาสัตว์พอเห็นเขาทำอะไรแบบนั้นมันทึ่งแล้วก็ประทับใจแล้วก็จำติดตามาจนถึงวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของวันที่หนึ่งไม่ใช่วันหวยออกอย่างเดียวแล้วเป็นไงใครมีเลขเด็ดอะไรบ้างแม่แอนฝันด้วยนะ จะเพ้อเจ้อบอกไม่รู้คุณผู้ฟังแต่ไม่ได้แอนไม่ได้ฝันเห็นเลขนะแต่แอนให้เขาตีให้แอนฝันเห็นอึ่งอ่างแต่มันดันเป็นอึ่งอ่างที่แบบว่าสวยมากอะค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะเพ้อเจ้อบอกไม่รู้นะแต่ว่าเล่ากันขำๆนะเขาบอกว่าคนฝันเห็นอึ่งอ่างอะจะมีโชคดีด้วยนะโอ้จะโชคดีอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่บวกเป็นไปในทิศทางที่บวกฝันเห็นอึ่งอ่างแอนฝันเห็นอึ่งอ่างตัวนี้สวยมากนะคะแล้วมันก็เป็นลายจุดนะลายจุดสีเขียวแบบสว่างสว่างเลยและแอนก็แบบมีความตกใจนิดนึงแปลกใจแล้วก็เฮ้ยดีใจว่าทำไมแบบว่ามันสวยอะอะไรเงี้ยแล้วสะดุ้งตื่นเลยนะคะว่าจะเล่าให้ฟังก็ลืมก็นึกไปฝันเพ้อเจ้อแบบว่าแต่เอาเพื่อมีเขาทำนายมาว่าเป็นไปในทิศทางบวกก็เอาแล้วนะอยู่ๆไปฝันถึงทำไมวิอึ่งอ่างนะเอออันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าฝันว่ามันสั้นมากค่ะคุณผู้ฟังจนแทบจะงงๆว่าเอ้ยเราเหมือนกับเราเดินไปแล้วก็ไปเห็นเป็นจำได้ว่ามันเหมือนเป็นหน้าต่างหน้าต่างมันแง้มๆอยู่ก็เลยดึงหน้าต่างออกมาแล้วปรากฏว่าก็เจอไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเกาะอยู่ที่ผนังนะคะเป็นอึ่งอ่างนะคะตัวกำลังปกติทั่วไปนี่แหละแต่มันมีจุดสีเขียวเป็นลายจุดอยู่ที่ตัวมันอะแล้วก็แปลกตาแล้วก็สวยมากยังบอกโอ้โหไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยอึ่งอ่างไปฝันถึงมันทำไมวะเนี่ยเนาะอะอาจจะมีโชคดีอะไรสักอย่างในวันนี้ก็เป็นได้นี่แอบคิดเอาไว้เนาะก็ขอให้โชคดีกันทั่วๆหน้านะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็แล้วกันละคนเราถ้ามีโชคดีมาก็ถือว่าโอเคโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะอยากมีโชคลาภนะคะมีโชคดีเกี่ยวกับโชคลาภก็ขอให้สมหวังก็แล้วกันอ่ะทีนี้เราก็นะทราบโปรโมชั่นใหม่กันแล้วนะคะเราก็มาดูกันที่เรื่องของข่าวบ้างเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเผลอป๊อปแป๊บกรมอุตุประกาศฉบับที่12แล้วค่ะเตือนไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันนี้นะคะเป็นประกาศฉบับที่12ซึ่งแจ้งมาเมื่อช่วงประมาณ8โมงวันนี้นี่เองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่12นะคะก็บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นฉบับที่12นะคะฝนจะตกเพิ่มขึ้นตกหนักแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนบนกับด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะเอาลองดูเลยดีกว่านะคะว่าที่ไหนอะไรยังไงอ๋อเขาก็บอกแค่นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเตือนมาฉบับที่12เขาก็เป็นคำเตือนเฉยๆนะคะว่าประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะแล้วก็คลื่นลมทะเลอันดามันค่อนข้างสูงคลื่นเนี่ยสูง3เมตรถ้าฝนฟ้าคะนองก็3เมตรกว่าเลยส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรแต่ถ้าฝนฟ้าคะนองก็2เมตรกว่าเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็มีพายุดีเพรสชันซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าโซเดลเนี่ยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในวันที่3ที่4นะคะแต่ว่าไม่เข้าไทยนะเพียงแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปยังจุดนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบใดๆขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในระยะนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสอบถาม1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแอนก็มีแผนการเดินทางอยู่นะวันนี้เพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขารอช่างอ่ะวันนี้แอนก็มีนัดอยู่นะคะมีนัดเข้ากทม.แถวๆดอนเมือง จะได้ไปเปล่าไม่รู้ดูสภาพก่อนนะคะว่าเขาจะธุระปะปังการงานจะเสร็จเรียบร้อยไหมเนาะมีธุระที่จะต้องเดินทางตอนนี้บ่ายโมง33นาทีค่ะมีข่าวปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะเขาจากที่ตอนนี้เขาจะหนุนให้เพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้แล้วก็เป็นการคุ้มครองนกธรรมชาติด้วยนะคะนายสุชาติชมกลิ่นลงนามในกฎกระทรวงปรับสถานะทางกฎหมายของนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นประเด็นที่เครือข่ายผู้เลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์โดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเขารอมานานแล้วการปรับเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เขามีความผูกพันกับการเลี้ยงนกมายาวนานช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนนะคะทางด้านนายสุชาติก็บอกว่าการปรับสถานะทางกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้มีการล่านกธรรมชาตินะยังคงมาตรการป้องกันและปราบปรามการล่านกป่าอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาประชากรนกในธรรมชาติให้อยู่ในภาวะสมดุลกระทรวงจะมุ่งส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อประชากรนกในธรรมชาติหากในอนาคตพบรายงานว่าประชากรนกประหลอดหัวโขนมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจะทบทวนมาตรการและยกระดับการคุ้มครองกลับมาทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์กรมทรัพยากรธรรมชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเพาะเลี้ยงการจัดทำฐานข้อมูลรวมถึงมาตรการป้องกันการปล่อยนกเลี้ยงไปสู่ธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีผลกระทบต่อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะเขาก็คิดกันหลายชั้นน่าดูเลยนะคือมีนโยบายนี้จะได้ไม่ต้องไปล่านกธรรมชาติเนาะนกแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอมีนโยบายนี้นะคะแล้วจะไปล่านกธรรมชาติเพราะคิดว่ามันมีเยอะอันนี้ก็ไม่ใช่นกธรรมชาติก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาตินกเลี้ยงที่จะเพาะพันธุ์กันเพื่อจำหน่งจำหน่ายใดๆก็ว่ากันไปนะคะก็นกประหลอดหัวจุกนกกรงหัวจุกนะคะนกกรงหัวจุกมันก็สวยเนาะน่ารักแอนไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เขาเป็นนกทางภาคใต้ใช่ไหมและไอ้ที่เราเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแอนเคยเห็นมาที่บ้านแอนเนี่ยจะใช่ไหม ก็หัวจุกอย่างนี้เลยหัวแหลมอย่างเงี้ยนะแต่แอนก็ดูไม่เป็นนะคะมากันเป็นคู่เลยยังบอกอุ้ยตายแล้วนกอะไรน่ารักจังเลยหัวแหลมมาใช่นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกแต่เขาอยู่ทางภาคใต้นู่นคงจะไม่ใช่อ่ะเนาะคงจะไม่ใช่ที่จะมาบินอยู่แถวภาคกลางบ้านเรานะคะมีแต้มที่แก้มแดงๆด้วยน่ารักนะหัวดำๆคอขาวแล้วก็ตาดำปี๋เลยนะคะแล้วก็มีผมมีหงอนขึ้นไปแหลมๆหัวจุกเขาอะนะคะแล้วก็มีแต้มสีแดงตรงใต้ตาเหมือนแต้มแก้มแดงเลยนะคะก้นก็แดงแต่ว่าลำตั้งแต่ลำคอเป็นต้นไปแถวๆหลังเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะหน้าตาน่ารักจังเลยนะคะอ่ะเนาะก็ตามนี้นะคะแล้วก็วันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นวันแรกแล้วค่ะก็หวังว่าขวัญของเด็กนักเรียนแล้วแม้กระทั่งคุณครูนะคะขวัญเอ้ยขวัญมานะเป็นวันแรกนับตั้งแต่เหตุกราดยิงนะคะจนต้องปิดการเรียนการสอนปรับเป็นรูปแบบออนไลน์อยู่ครึ่งเดือนค่ะจากสถานการณ์นั้นนะคะวันนี้ตั้งแต่ 5:50 ผู้ปกครองก็ทยอยพาลูกหลานไปที่หน้าโรงเรียนนะคะนักน้องๆ นักเรียนก็อยู่ในชุดเครื่องแบบก็ทยอยเดินทางมาถึงต่อแถวรอเข้าโรงเรียนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเด็กนักเรียนก็เดินพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะโรงเรียนก็เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจัดครูและบุคลากรประจำจุดบริเวณทางเข้าพร้อมกับตั้ง ้งโต๊ะตรวจคัดกรองสัมภาระเพื่อป้องกันการนำอาวุธหรือสิ่งของต้องสงสัยเข้าไปในโรงเรียนนักเรียนมีความร่วมมือเปิดกระเป๋าให้ครูตรวจสอบก่อนที่จะเดินเข้าโรงเรียนกันตามปกตินะคะเวลาก็เป็นตัวช่วยนะคะเด็กๆ เขาก็มีความน่ารักสดใสเป็นทุนเดิมนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็เร็วสำหรับเขาอะนะแต่ก็ดีแล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้เด็กๆจำฝังใจแล้วเป็นอะไรที่ทำให้เขาเกิดความกังวลแล้วก็ความกลัวเนาะเด็กๆ ก็จะได้สดใสสมวัยของเขาสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจเรียนกันไปนะคะแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นอีกเนาะก็หวังว่านะคะอันนี้ก็เป็นจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะนอกจากนี้เราจะเข้าไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งนะคอลัมน์ในกระแสของไทยรัฐมีอะไรกันบ้างอ่ะยังคงเป็นเรื่องของราคาทองโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะคะลดหวบหวบหวบเลยเนาะแค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะลดไปสองลดไปประมาณสัก 2,000 กว่าบาทแล้วมั้งลงมาเหลือไม่ถึง 70,000 อีกแล้วนะคะจากตอนนั้น 70,000 กว่าแล้วเนาะก็ราคาทองวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปรับไปทั้งหมด16ครั้งนะคะราคาวันนี้ติดลบอีก200ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 69,650 ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 74,50 แต่ถ้าเราเอาทองรูปพรรณของเราไปขายที่ร้านทองวันนี้เราจะได้บาทละ 69,450 นะคะอันนี้คือราคาทองล่าสุดณเวลานี้เนาะจากคอลัมน์ข่าวในกระแสนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเรือนจำนางรองประกาศงดเยี่ยมญาติชั่วคราวนะคะเพราะว่าพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ค่ะแต่ก็บอกงดเยี่ยมชั่วคราว1เดือนเฉพาะแดนแรกรับแล้วก็แดน1เพราะมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ส่วนแดนอื่นๆยังเปิดให้เข้าเยี่ยมตามปกตินะคะก็อย่างที่บอกค่ะเนาะเชื้อโควิดนะคะมันยังคงอยู่กับเรานะคะเพียงแต่ว่าเราฉีดวัคซีนบ้างดูแลสุขภาพอะไรใดๆมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังน้อยดูแล้วมันคือไม่มีอะไรให้น่าตกใจแต่ว่ามีคนป่วยค่อนข้างเยอะนะคะเพียงแต่ว่าอาการก็ไม่รุนแรงใดๆเพราะว่าได้วัคซีนกันไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะพอเกิดปัญหาขึ้นมาแหมเขาก็นอนกันเต็มพื้นที่แบบนั้นเนาะมีใครติดสักคนเนื้อก็ไม่รู้ติดมาจากใครก็น่าจะเป็นการติดมาจากญาติที่มาเยี่ยมหรือมั่งเขาอยู่ของเขาในนั้นนะคะญาติไปเยี่ยมเอาเชื้อโควิดไปฝากเลยติดกันหมดเลยตอนนี้นะคะเฉพาะแดนแรกรับกับแดนหนึ่งเนาะก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนงดเยี่ยมญาติชั่วคราว1เดือนนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะส่วนคอลัมน์อาชญากรรมล่ะมีอะไรกันบ้างนะคะของไทยรัฐไล่เลียงกันไปค่ะเขาก็มีไทม์ไลน์นะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจารย์แพทย์เนี่ยซิ่งรถฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนนักศึกษาร่วมรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาตอน 20:24 นาทีรถเก๋งสีแดงชนมอเตอร์ไซค์ที่สี่แยกไฟแดงนางแลขาขึ้นเหนือนะคะโดยมอเตอร์ไซค์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาด้วยกัน3รายค่ะผู้ที่ประสบเหตุรายแรกนางสาวนิชาภาพรมตองอายุ19ปีปี1นิติศาสตร์นะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรายที่2พัชรีพรนครจันทร์อายุ18นะคะได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนย์แม่ฟ้าหลวงรายที่3อายุ18คือนางสาวอันฟารินกาซอเป็นคนขี่นะคะสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วมาเสียชีวิตในวันที่29ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสูญเสียโศกเศร้าอย่างหนักแก่ครอบครัวเพื่อนนักศึกษาคณาจารย์และประชาคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อนนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยร่วมกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้ตายและคนเจ็บสองผัวเมียเห็นเหตุการณ์ได้เข้าช่วยเหลือคนเจ็บในคืนเกิดเหตุเล่านาทีที่นักศึกษาจอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟจราจรอยู่ที่ขอบทางแบบชิดซ้ายเลยรถเก๋งเนี่ยปาดออกซ้ายด้วยความเร็วแล้วก็ฝ่าไฟแดงไปพุ่งชนกลุ่มน้องเข้าอย่างจังไปพุ่งชนรถน้องอะนะคะอย่างจังเขาใช้คำว่ารถเก๋งปาดออกซ้ายด้วยความเร็วนะแล้วก็สภาพของคนเจ็บในจุดเกิดเหตุเนี่ยรายแรกเสียชีวิตแล้วไม่มีชีพจรนะคะก็น่าจะเป็นน้องนิชาภานะคะเสียชีวิตแล้วไม่มีชีพจรค่ะคนที่สองนอนหมดสติอยู่ชั่วครู่ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันเรียกจนได้สติสภาพมีแผลชะกันที่ขานะคะคนนี้ก็คือน้องพัชรีพรนะคะซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะแล้วก็คนที่สามเนี่ยตอนเกิดเหตุร่างของน้องก็กระเด็นไปอัดติดกับต้นไม้ข้างทางนะคะคือน้องอันฟารินนะคะแต่ว่าในขณะนั้นก็เลยไม่มีใครรู้นะคะว่าน้องยังอยู่อีกคนหนึ่งเพราะว่าแถวนั้นมันมืดแต่ว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังซึ่งอันเนี้ยพี่ชายของน้องเล่าว่าน้องเนี่ยปกติจะโทรคุยกับแม่เวลาเนี้ยทุกคืนแต่ว่าวันนั้นทำไมน้องไม่โทรศัพท์ที่ดังเข้ามาก็เป็นโทรศัพท์ที่แม่โทรหาน้องนั่นเองว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วน้องไม่รับสายแต่สักพักเนี่ยก็มีคนโทรแจ้งนะคะกลับไปว่าน้องประสบอุบัติเหตุนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่น้องอาการหนักก็นอกจากโดนชนแล้วยังกระเด็นไปอัดติดกับต้นไม้ด้วยเนาะก็เสียชีวิตในวันที่29นะคะแล้วพยานก็เล่าว่าช่วงเกิดเหตุคนขับรถเก่งเนี่ยนะมีอาการตกใจแล้วก็เอาแต่พูดคำว่าตนเองประมาทเองแล้วก็ง่วนอยู่กับการโทรศัพท์อ่ะไม่ได้เข้ามาดูแลคนเจ็บเลยนะคะถัดมาในโลกออนไลน์เขาก็มีการอ้างถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าคนขับรถเก๋งเป็นอาจารย์หมออายุ32ได้กล่าวกับตำรวจในทํานองว่าตนเองยังเหลืออนาคตอีกไกลจนทำให้มีคนแห่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแต่ทางด้านอาจารย์แพทย์ยืนยันว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดหรือเปล่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแต่ในบริบทเวลานั้นไม่ได้มีเจตนาตอนนั้นอยู่ที่กำลังให้การกับตำรวจยืนยันว่าขับรถตามปกติและไม่ได้มีเจตนาหลบหนีซึ่งหลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยคนเจ็บที่อาการสาหัสที่สุดทันทีแล้วก็ยังชี้แจงว่าได้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ตายบอกว่าได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ผู้ตายรายแรกตั้งแต่วันเกิดเหตุและเดินทางไปมอบพวงหรีดมอบเงินช่วยเหลือเงินค่าจัดงานศพรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้ตายกลับจังหวัดน่านและเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายแล้วก็ยังได้ไปเยี่ยมติดตามอาการคนเจ็บรายที่2ที่โรงพยาบาลได้พูดคุยกับครอบครัวในเบื้องต้นและตั้งใจจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าในช่วงค่ำของอีกวันแต่เมื่อไปถึงทราบว่าผู้ป่วยคือน้องอันฟารินคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วส่วนการดูแลผู้บาดเจ็บรายที่3ก็ได้ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษาตลอดแล้วก็มีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติพร้อมให้การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้นอาจารย์หมอก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองเชียงรายจะกลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสัญญาณไฟส้มด้วยความประมาทอยากกลับถึงหอพักเร็วๆจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถเพราะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องที่จอดติดไฟแดงอยู่จนกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจและพยายามหักหลบแต่ก็ไม่ทันยืนยันว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาเนื่องจากขับรถออกมาจากที่ทำงานโดยตรงซึ่งผลการวัดระดับแอลกอฮอล์ก็มีค่าเป็น0อาจารย์หมอยืนยันว่าไม่หนีและยินดีรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจทางสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องคนทำผิดเพียงเพราะเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเดียว กันผิดถูกยังไงว่าไปตามพยานหลักฐานและกฎหมายขณะที่ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อบุคลากรทำผิดก็ต้องรับผิดและแสดงความรับผิดชอบในการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีการช่วยเหลือในทางที่ผิดหรือเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นล่าสุดเมื่อวานตำรวจเขาแจ้งข้อหาอาจารย์แพทย์เบื้องต้นว่าขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 2. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสและมีทรัพย์สินเสียหายนะคะอ่ะโดนไป 2-3 ข้อหานี้ค่ะตามนี้นะคะบอกอยากจะรีบกลับที่พักนะคะรีบนักก็มักจะไม่ได้กลับเนี่ยแหละค่ะไวไปไม่ถึงจุดหมายนะคะบาดเจ็บล้มตายกันซะก่อนขอให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเหลืองก็เหลืองนะคะมันแดงก็ต้องรอมันไม่กี่นาทีหรอกไอ้ไฟแดงเนี่ยนะจะรีบไปชนเขาตายเพื่ออะไรนะคะกลายเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็ย้อนเวลากลับมาไม่ได้ลูกเต้าเขาก็อนาคตกันอีกไกลตั้ง3คนน่ะดูสิแล้วเห็นบอกว่าน้องคนที่รักษาตัวอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเมื่อหายแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าโดนแบบอย่างแรงอะนะคนขี่เนี่ยเสียชีวิตเนาะแล้วก็คนที่สองที่สามไม่รู้ใครซ้อนกลางใครซ้อนท้ายแหละนะอาจจะเป็นคนซ้อนท้ายนะคะที่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งคนแรกเลยอะนะแล้วก็คนขี่เพราะว่าคนขี่เนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้เหลือตรงคนที่นั่งกลางที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ขอให้ก็ไหนๆน้องก็รอดแล้วนะคะขอให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ให้ได้ไวๆก็แล้วกันเนาะอย่าถึงพอฟังแล้วบอกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ในใจคอห่อเหี่ยวเลยนะเขาเพิ่งอายุ18ปีเท่านั้นนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะทางด้านไทยรัฐก็มีข่าวมือแทงนายกอบต.บ้านติ้วมอบตัวแล้วค่ะอ้างว่าถูกพูดจี้ปมทำให้บันดาลโทสะปมไหนกันเว้ยเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยบ่ายโมง50นาทีนะคะบ่ายโมง50นาทีประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์080-626-4419และ087-993-4626นะคะสำหรับประการทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆนะคะติดต่อได้ครบจบที่นี่ค่ะสำหรับข้าวดีดประการบอกขอบคุณมากนะที่ได้บอกต่อกันไปเยอะแยะนะลุงๆป้าๆทุกคนส่งไปรษณีย์ให้ไม่ต้องกลัวนะคะข้าวดีดยุบเลย 80-90% หมักแค่10วันเท่านั้นแต่ผลของมันคุ้มค่ามากๆโทรหาประการ080-626-4419และ087-993-4626นะคะก็ก่อนเกี่ยว7วันโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวประการส่งไปให้นะคะพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตีเทือกหมักเลย10วันเท่านั้นเข้าดีดยุบ 80-90% แล้วดินจะดีมากๆนะคะประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะปุ๋ยแพงด้วยไงนะคะประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% คุ้มค่านะคะต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มนะคะคุ้มค่าจริงๆตัวย่อยข้าวดีดของประการช่วงนี้ก็ส่งกันสนั่นวันไหวอ้าวรีบโทรแจ้งกันเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังหรือว่าใครที่มีปัญหาอะไรก็พูดคุยกับประการได้นะคะประการบอกช่วงนี้ปัญหาก็มีหลายๆอย่างนะคะหวานไม่ขึ้นก็มีนะคะปัญหาพริกมะเขือตายทีละหลุม2หลุมก็มีนะคะปัญหาแมลงหวี่ขาวระบาดก็มีอะไรพวกนี้ก็สอบถามได้ค่ะนะ ใครไม่เคยลองอยากให้ลองป้าการก็บอกว่าให้แบ่งครึ่งมีกี่ไร่ล่ะลองแบ่งครึ่งมาทำสูตรของป้าการสักครึ่งนึงหรือไม่ต้องถึงครึ่งก็ได้แบ่งมาทดลองที่เหลือก็ทำตามสูตรเดิมอะไรแบบเนี้ยก็ลองกันมาอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะแล้วก็เห็นผลถึงได้กรุณาบอกต่อกันไปก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าการครับป้าการเขาก็เกษตรกรตัวจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่ายโมง52นาทีเดี๋ยวแอนขออนุญาตทบทวนเรื่องของ CE COVID กันนิดนึงนะคะเพราะว่าแอนไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วก็รอบนี้ทางบริษัทเขาบอกเห็นว่ามันอาละวาดกันเหลือเกินนะคะไวรัสโควิดใดๆเนาะช่วงนี้มีไปทั่วนะคะที่โรงเรียนนะคะก็ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เรือนจำก็มีเนาะหลายที่เลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอซื้อครบ 2,000 นะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังจัดรายการฮัลโหลค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับวันก่อนที่ผมต้องหาผมแอดไลน์ไม่ได้อะครับผม
0: แอนไม่สะดวกคุยนะคะแอนกำลังจัดรายการค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเนาะเนาะขออภัยนะคะแอดไลน์ไม่ได้แอนก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยพอโทรหาแอนปั๊บนะแอนจะเมมชื่อเอาไว้เนี่ยไลน์มันก็ขึ้นเลยอย่างของเขานี่ก็ของคุณเอ็มแอนก็เมมชื่อแล้วแต่ก็ไม่ได้อีกนะคะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเนาะสว.อย่างเราทำเป็นแค่นี้แหละค่ะ แก้ไขอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะตอนนี้อ่ะไม่ทันซะแล้วนะคะจะคุยเรื่อง CE COVID ซะหน่อยเนาะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไว้คุยในชั่วโมงหน้าแล้วกันเดี๋ยวฟังสปอตสักครู่นะคะฟังสปอตสักครู่แล้วก็ใครฟัง711ฟังต่อเลยนะคะขออภัยใครฟัง855ฟังต่อได้เลยใครฟัง711เดี๋ยวก็หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะลดซ้ายไปนิดหนึ่งไปที่เสียงอดิศร693สระบุรีเดี๋ยวฟังแอนข่าวบ่ายเรื่อยไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
2: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริง
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร081 0815341394 0815341394
6: สวยจนล้นไปคนเข้ามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะ
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีข้อเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะ
16: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1 0
2: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: ร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจคุณสรัตน์ทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสาระสำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะจะกระทบความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิริศักดิ์กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีความมั่นคงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านป่ากูหมู่ที่5ตำบลป่ากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายมัสซาอุสสงวนนามสกุลบุคคลต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีรอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุการณ์อื่นๆภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่นายชัยรัตน์โภคสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเผยเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาตรการควบคุมโรคหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นประมาณ50รายแม้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงจึงสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนได้แก่แดน1แดน3และแดนแรกรับเป็นเวลา
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
8: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
9: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
8: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
9: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
8: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
9: มีหน้าล่ะแปลงผักเข้าในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
8: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมีโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
9: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07น่ะสิคะพี
8: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
1: 0894780889
8: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย

0: เจอกันเป็นประจำนะคะทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะในเรื่องราวของการเกษตรเราเช่นเคยวันนี้มากับนะคะราคากลางจากตลาด4มุมเมืองเช่นเคยพร้อมด้วยกับผู้สนับสนุนรายการที่ลืมไม่ได้กับผลิตภัณฑ์บรูมิโนลาย07ค่ะบวกฟ้าเขียวฟ้าแดงครบแก๊งกับแก๊งหนูทำได้มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่พร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งรวมไปถึงซึนามิของเรากับการปรับในเรื่องราวของโครงสร้างดินแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของการเกษตรนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ให้ดีกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สอบถามรายละเอียดได้ครบเซตในเรื่องราวของนะคะการเกษตรนะ0894780889ค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์เลยนะเผื่อใครหลายท่านหลายคนนะคะอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าจะสอบถามเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆเราก็มี0894780889ค่ะเดี๋ยวรอออนแอร์พูดคุยสดๆกับคุณเจ้าไก่เหมือนเช่นเคยนะคะรอสักครู่ให้คุณเจ้าไก่โทรเข้ามาออนแอร์พูดคุยในเรื่องราวของการเกษตรเช่นเคยกับสุกัญญาของเรานะคุณผู้ฟังนะ0894780889วันนี้คุณเจ้าไก่ไปไหนเนี่ยมาช้านะไอเราก็รีบมาเวลามีน้อยต้องรีบจัดนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกรนะเวลามีหน่อยนึงนะคุณผู้ฟังเนาะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับกลุ่มไม้ขายเป็นเดิมครับโอ้คึมฟ้าคึมฝนทั้งวันเลยนะตั้งแต่เมื่อวาน
0: ที่บ้านสุกัญญาวันนี้แดดร้อนอยู่นะ
1: เอาเหรอ
0: จ้า
1: แสดงว่าโซนภาคกลางตอนล่างนี่ครึ้มคือสุกัญญาครับก็อาจจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่แหละสำหรับวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็ตกครับเมื่อวานนี้โอ้แม่ค้าพ่อค้าก็บ่นกันมากคุณสุกัญญา
0: ก็บ่นทุกที่อ่ะเนาะตอนนี้ฝนตกขายของไม่ค่อยจะดี
1: มันเงียบอยู่แล้วฝนตกแล้วการเดินทาง
0: ฝนตกแล้วก็ใครเขาไม่มีอยากจะออกมาเดินแล้วมันเฉอะมันแฉะ
1: ใช่ครับผมครับก็เป็นเราอยู่ในฤดูฝนนะครับมันก็ต้องฝนมีฝนตกสิ
0: ใช่ใช่
1: เราไม่ได้อยู่ในฤดูร้อน
0: ร้อนก็บนฝนตกก็บนหนาวก็บนบนเอาไงกันเนี่ยเน
1: าะเราจะไม่ถูกเลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมคุณสุกัญญาหลายท่านก็สั่งไปใช้กับหลายพืชนะก็มีพี่แล้วก็เรียกไปสู่มาลีอยู่นู้นนะบางแพคุณเคยไปไหม
0: ไม่เคยไป
1: บางแพจังหวัดราชบุรีครับ
0: เคยแต่ไปราชบุรีแต่ไม่รู้ว่าบางแพไปทางไหนเนี่ย
1: บางแพก็อยู่ใกล้ๆกับเดินสะดวกนะมั
0: ้ยไม่น่าจะถึงหรอกไปแค่ใกล้ๆนี่แหละ
1: มันจะอยู่ระแวกนั้นแหละบางแพจับในบ้านแพ้พวกนี้
0: อ๋อบ้านแพรวที่มีมะพร้าวอร่อยอร่อยอะนะ
1: แหมพูดถึงบ้านแพรนี่รู้จักมะพร้าวเลยนะ
0: ก็บอกสิอะไรที่เป็นของกินนะรู้จัก
1: บางแพรเขาก็มีมะพร้าวอะ
0: ก็ไม่รู้อะ
1: สาม
0: ร
1: ู้
0: แต่รู้แต่มะพร้าวบ้านแพรว
1: ผมก็นึกว่าคุณสุกัญญาจะนึกถึงมะนาวแป้นบ้านแล้ว
0: มะนาวก็เปรี้ยวเปรี้ยวไม่เหมือนที่ไหนเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเยอะน้ำดีต้องมะนาวมันแล้วมะพร้าวก็อร่อยนะแถวนู้นอ่ะ
1: ครับมะพร้าวก็อร่อยครับหลายอย่างครับก็หลายๆพื้นที่ก็ปลูกพืชผักหรือว่าไม้ผลสล
0: ับ
1: ตามพื้นที่ที่เขานิยมมาเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: จ้ะ
1: พวกส้มโอก็ต้องมานครปฐมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ส้มโอก็อร่อยอร่อยแถวนครปฐมมานะที่อื่นก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่นครปฐมเนี่ยเขาหวานมันเชียวละ
1: อ้าวท่านใดที่เป็นรถเล่ขายพวกผลไม้ขายพวกพืชผักมาให้คุณสุกัญญาทำสปอตเปิดได้นะครับอะไรนะอร่อยอร่อย

0: เอาเนี่ยแหละก็เป็นการเกษตรของบ้านเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ขอบคุณม้ามาลีด้วยผมขออนุญาตเรียกม้าแล้วกันครับโ
1: อ
0: ้แกก็มาจากบางบัวทองของสุพรรณแต่ก่อนเนี่ยแกสั่งไปใช้ผิดใช้นี่นาช่วงหลังๆนี้แกก็มากับเพื่อนแกก็มาบุกที่บุกถึงที่เลยนะเอาไปทีก็เอาไปเยอะอยู่ครับก็ขอบคุณมากเกี่ยวไปแล้ววันนี้ก็มาเอาคาเลนไป8ซองมั้งก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวก็พอได้อยู
1: ่
0: รายละตันกว่า
1: เกี่ยวเขาก็ได้ตังค์จะไปถามเขาทำไมว่าเกี่ยวเป็นยังไงมั่งเกี่ยวก็ต้องได้ตังค์ไง
0: อ๋อก็หมายถึงว่าผลผลิตสิ
1: อ๋อพูดได้มัน
0: ดีไหม
1: เออหุยรายเท่าไหร่นะ
0: ก็รายละตันกว่าน
1: ั่นเอานั่นเอาจริงๆละรายหนึ่งให้แค่ได้แค่รายเดียวเท่านั้นนะตันเดียวนะ
0: 20ไร่ก็น่าจะได้เกิน20ตัน
1: น่ะเห็นไหมไอ้ที่เกินนี่ไม่นับนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เจ้าของนาเขาให้เอาแค่พอดีนา
0: เอาละ
1: อืม
0: โอ้โหใจร้ายอุตส่าห์ทำเกินมาไม่ให้เราซะหน่อยงั้นแต่ราคาก็ยังพอได้อยู่ผมก็สอบถามอ่ะแต่แกก็บอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันตั้งไว้ 9,000ก็จะโดนหัดตามความชื้นนั่นแหละความชื้นมากก็โดนหัดมากนะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันชื้นอยู่แล้วล่ะฝนมันตกบ่อยมากแล้วก็ข้าวเนี่ยโอ้โหจะแข็งแรงขนาดไหนเจอลมใบเนี่ยมันลมมันแรงนะคุณสุกัญญาช่วงเนี้ยครับ
1: ลมแรง
0: นอนครับเหนื่อยนอนก่อนมันก็เป็นปัญหากับหลายๆท่านนะอันนี้ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ขอให้ผลผลิตในนาเราข้าวมันเม็ดเยอะๆเม็ดใหญ่ๆไม่ค่อยรีบแหละครับเกี่ยวมาความชื้นอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันผมว่าผลผลิตมันก็ยังได้เยอะอยู่นะ
1: นี่เห็นข่าวว่าในส่วนของอ่างทองเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่นะที่ข้าวมีปัญหา10ไร่ได้กระเกียน2เกียนเองเพราะว่าผลผลิตบอกแล้วไงว่าให้เอาบูมิโนไลน์07ไปฉีดพ่นข้าวพอเกี่ยวมาปุ๊บเม็ดมันรีบไม่มีน้ำหนักเลย
0: ไปจังหวะช่วงอากาศปรับเปลี่ยนด้วยละมั้ง
1: ใช่ตอนนั้นร้อนมั่งฝนมั่งอยู่งั้นน่ะ
0: ใช่นี่ก็แนะนำเหมือนม้ามาลีอ่ะแกก็เอาคาเลนไปมากก่อนคุณสุกัญญาแล้วก็บลูมิโนไลน์07ไปฉีดช่วงเล็กอย่างเงี้ยครับช่วงรับท้องก็เพิ่มลามูดฝาเขียวอิมแพคฝาแดงไปช่วงรับรวงก็บลูมิโนไลน์07ลามูดอิมแพคอย่างเงี้ยครับผลผลิตของเราก็จะดีคุณสุภัญญาและที่สำคัญมันลดปุ๋ยอะหลายๆท่านก็อยากลดนะไม่ใช่ไม่อยากลดนะคุณสุภัญญา
1: ใช่
0: แต่ว่าหลายท่านยังเขาเรียกว่าอะไรยังจับทางไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีว่ายิ่งข้าวเราไม่ค่อยแข็งแรงอย่างคุณสุภัญญาบอกว่าข้าวเราไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแต่ก็ไม่ดีด้วยเจอสภาพอากาศปรับเปลี่ยนไปจะเอช่วงจังหวะกำลังจะสร้างเนื้อใช่ไหมล่ะเจอฝนเจอแดดบ้างเม็ดมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะผลผลิตมันก็ต้อยลงไปเพราะสุขญาเสียเวลา 3-4 เดือนเหมือนกันนะแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราได้น้อยเนี่ยมันก็ขาดทุนเห็นอยู่แล้วคุณสุขญาบางท่านเนี่ย7-80ถังนี่ยังแบบเบียดเลยนะหลายๆท่านบอกผมนะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงค่าแบบไม่เต็มนาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหลือคุณสุกัญญาบอก10ไร่ได้เกวียน2เกวียนตัน2ตันเนี่ยโอ้โหจะอยู่ยังไง
1: เนี่ยสิยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้แบบเนี้ยบางคนถึงขนาดท้อเลยนะเฮ้ยบางคนถึงขนาดท้อเลยนะโทรมาปรึกษาบอกโอ้สุกัญญาป้าจะทำยังไงเราก็แนะนำไปเอาบูมิโนไลน์07ไปใช้ป้าแต่ก่อนเนี่ยเกี่ยวเสร็จเอาคาเลนไปแช่ก่อนเลยไปปรับแล้วก็ไปย่อยสลายพวกอะไรที่มันไม่ต้องการในแปลงนาเราเนี่ยพวกข่าวดีดข่าวเด้งบางทีเราไม่รู้มันมีเยอะแยะมากมายอ่ะ
0: ครับผมเมื่อวานก็มีขออนุญาตเรียกคุณอาละกันก็แกก็สั่งไปใช้แล้วแกก็บอกเบาไปเยอะ
1: หนักไหม
0: หนักเลย
1: เออ
0: เราที่แล้ว3ไร่แกเอ้ย10ไร่แกสั่งไป3ซอง
1: ค่ะ
0: แกก็แล้วก็รอบนี้บอก4ซองเลยนะเอาให้มันหนักๆเลยดูแล้วมันก็เบาลงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบตกค้างอะไรบ้างก็มันก็เป็นเรื่องปกติแหละคุณสุภัญญา
1: ใช่พอใช้แรกๆอ่ะ ช้แรกๆจะให้แบบมันสมบูรณ์เลย 100% เป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อย100นึงอ่ะ 100% น่ะมันก็ลดลงมาจาก100เหลือ50เหลือ60เหลือ40อย่างเงี้ย
0: ใช่มันก็จะค่อยๆลดนะ
1: ค่อยๆลดลง
0: ดีกว่าเราดีกว่าเราแบบปล่อยมันมาอีกอ่ะทีเนี้ยมาอีกก็โอ้โหทีนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้าวอันไหนคุณสุกัญญา
1: ใช่ไหม
0: จะข้าวจริงหรือข้าวปนวะเนี่ยคือถ้ามันเยอะนี่มันข่มข้าวจริงแล้วหมดเลยนะ
1: ใช่สิทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าง่ายนะมันยากนะยิ่งขนาดทำมาหลายปีอายุก็มากขึ้นแล้วก็เคยทำมาแบบนี้พอมาเจอปัญหาแบบนี้บางทีแก้ได้มั่งไม่ได้มั่งมันต้องดูดีๆนะพวกนี้ทำนาเนี่ย
0: ใช่ทุกคนอายุก็มากขึ้นยังไม่มีใครอายุลดลงนะคุณผู้ชม
1: กันนั้นนะยิ่งทำก็ยิ่งมากเนาะแปลกเนาะ
0: ที่ตอนเนี้ยวัชพืชพูดถึงเรื่องวัชพืชด้วยก็ได้คือพวกหญ้าตระกูลหญ้าต่างๆอ่ะมันดื้อยามากมายเลยนะคุณสุกัญญา
1: ค่ะ
0: นาบางนาเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นข้าวเหมือนกันหญ้าท่วมนาเลยเนี่ยมันก็ป้องกันกำจัดช่วงหลังๆนะผมดูแต่ละท่านถามข้อมูลแต่ละท่านบอกโอ้โหยาเก่งๆยามันก็เก่งนะแต่ว่าบางทีมันเอาไม่อยู่จุกยาครับมันก็คงจะดื้อเหมือนพวกมาลงแมลงนะนะ
1: ใช่ไหม
0: ฉะนั้นเราก็หมักได้ย่อยได้แล้วก็เนี่ยพอเกี่ยวเสร็จก็ขึ้นเอาทั้งตอฟังเอาทั้งเศษฟางเอาทั้งเม็ดข้าวปนเอาทั้งเม็ดหญ้าทั้งต้นหญ้าเนี่ยหมักไปเลยคุณสุกัญญา
1: ทำปุ๋ยไปเลย
0: ใช่อย่าให้มันลอยนวล เราต้องช่วยตัวเองอ่ะไม่งั้นเราเสียค่ายาแพงมากนะครับผมบอกเลยยากับคุมหญ้ายาฆ่าหญ้าในนาข้าวเนี่ยคุณสุกัญญา
1: ค่ะ
0: บางอย่างเนี่ยขวดนิดเนี่ยหลายตังค์นะรวมพันเลยนะชุดนึงอะไรเงี้ย
1: บางที2,000กว่านะ
0: ใช่ไหมแล้วบางทีไม่อยู่ด้วยสิบางท่านบอกมันไม่อยู่ด้วยไงสิที่สำคัญนะเราก็มีตัวเลือกก็ลองดูผมว่ามันช่วยได้เยอะแหละแล้วมันไม่ต้องไปผสมอะไรเยอะแยะมากมายด้วยผสมน้ำแล้วก็ฉีดเอาหรือจะปล่อยหน้าท่อก็ได้ตัวคาเลนนะครับมันจะช่วยให้สภาพดินเราดีด้วยแล้วก็ได้ย่อยด้วยแล้วไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายอะไรมากมายคุณสุภาห้าไร่250บาทหมักไว้สัก7 วันนะครับหรือจะใช้เยอะกว่านั้นก็ได้เพราะหลายท่านตอนนี้เหมือนแบบโมโหไงบางท่านก็เพิ่งมาฟังรายการบางท่านก็ฟังมานานแล้วแต่ว่ายังรอจังหวะเพราะว่าตอนฟังเนี่ยมันหวานไปแล้วข้าวมันโตแล้วต
1: ้
0: องรอตอนเกี่ยวมันถึงจะได้ใช้ไง
1: อย่าไปรออย่างนั้นถ้าเกิดหวานไปแล้วก็เอาบูมิโนไลน์07ใช้ไปก่อนฉีดบำรุงดูแลให้ข้าวมันแตกกอให้มันรวงเยอะๆน้ำหนักดีๆบวกฝาเขียวเพิ่มเข้าไป
0: พอเกี่ยวขาแดงไปแล้วพอเราเกี่ยวแล้วก็เอาคาเลนไป
1: เอาคาเลนไปแช่
0: เพราะหลายท่านที่คุยกับผมบอกมันไม่ตรงจังหวะไงเจ้าไก่ป้าก็อยากใช้ลุงก็อยากใช้แต่ว่าตอนนี้มันโตแล้วอ่ะจะไปหมักก็ไม่ได้แล้วคุณสุกัญญาม ันก็ต้องรอเกี่ยวใช่ไหม
1: ก็ไม่เป็นไรก
0: ็ครับผม
1: หาจังหวะนะ
0: แล้วช่วงนี้มันน้ำมันไม่ต้องขึ้นมากด้วยเพราะหลายๆพื้นที่ก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่แล้วคุณสุภัญญา
1: ค่ะ
0: ฝนตกหน่อยนะ
1: แต่วันนี้ฟ้าเปิดนะลพบุรีอ่ะแดดจ้าตั้งแต่เช้าแล้วนะ
0: เอาเหรออ ะไร
1: จากเมื่อวานแบบคึ้มพระอาทิตย์ไม่ทำงานในดิฉันบ่นเมื่อวานมั้งเลยมาเลยวันเนี้ย
0: ทำไมเปลี่ยนเลยแต่โซนโน้นล่ะโซนผมยังมืดคึ้มอยู่เลยเนี่ย
1: ก็ไม่รู้
0: ว่ามีแววว่าช่วงค่ำๆนี่น่าจะสักหนึ่งยกละมั้ง
1: ดิฉันบ่นไปไงเมื่อวานนะบอกโอ้ยตกอะไรทุกวันเฉอะแฉะไปหมดแล้วเนี่ยผ้าซักไว้ยังไม่แห้งเลยบ่นอยู่เมื่อวาน
0: บ่นก็บ่นให้มันทั่วถึง
1: ก็ไม่รู้ไงก็นึกว่าทางอื่นเขาอยากได้ฝนอยู
0: ่ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะได้แล้วนะ
1: เหรอ
0: มันมาบ่อยมาก
1: เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเย็นนี้ไปคุยให้นะ
0: ลองคุยดูหน่อยดิ
1: พอบางบ้านเขาบอกว่ายังอยากได้ฝนน่ะ
0: อยากได้ฝนอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เราก็เลยบ่นทางนี้ทางเดียวเลยเนี่ยโอ้พอดีเช้ามาเนี่ยโอ้แดดฟ้าเปิดเช้าใส
0: คือมันไม่ได้ตกแบบจริงๆจังๆสุกัญญาตกหยุดตลอดเลยนะตอนเนี้ยทางโซนผมน
1: ะ
0: มันไม่ได้แบบตกแบบหนักๆสัก สองสามชั่วโมงแล้วก็พระฟ้าเปิดมีแสงดวง
1: มันก็ต้องอย่างนั้นแน่ใครจะมาตกทั้งวันทั้งคืนก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะฝนนะ
0: แต่มันตกไม่มีจังหวะให้แบบออกไปไล่ไปนาเลยไงยึดยึดพอจะไปตกอีกแล้วพอตั้งตัวเตรียมตัวหยุดเตรียมตัวพอเตรียมของเตรียมของสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ตกอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำงานยังไงครับก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วว่าเตือนทุกๆวันแหละคุณสุกัญญาเพราะว่าตอนนี้มันสภาพอากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนนะ
1: เพราะว่าหลากหลายพื้นที่เจอในเรื่องราวของนะคะน้ำป่านะคุณผู้ฟังนะในส่วนของสระบุรีนะคะหลากหลายพื้นที่เลยตอนนี้มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: มาแล้วจ้ามาแล้ว
0: เนี่ยสระบุรีก็โอ้แล้วเขาใหญ่อีกก็น่ากลัวนะคุณสุกัญญาใช่ไหมครับชาวโน้นนครนายกปลาจีนเนี่ยก็ระมัดระวังเราก็แต่เราไม่ได้อยู่โซนนั้นบางท่านก็อยู่โซนนั้นนะที่ฟังรายการแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางปีทางนี
1: ้
0: ครับก็พยายามเตรียมตัวถ้าจะเริ่มทำรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักนาข้าวอะไรก็การเตรียมดินก็สำคัญคุณสุกัญญานอกจากนาข้าวเราหมักฟางแล้วใช่ไหมถ้าเป็นพวกพืชผักเนี่ยแนะนำให้ท่านถ่ายกากนะคุณสุกัญญาบางท่านก็ไม่ได้ถ่ายอ่ะแล้วก็ยกร่องให้มันสูงสูงหน่อยถึงแม้ว่าเราปลูกตอนนี้แล้วมันต่อไปมันจะเข้าฤดูหนาวก็ตามทีเถอะบางทีฤดูหนาวมันอาจจะมีฝนก็ได้ครับหรือว่าอาจจะมีน้ำหลากมีพายุอะไรเงี้ยเราก็ควรจะยกร่องให้มันสูงสูงมันก็ช่วยได้เยอะนะคุณสุกัญญาเพราะว่าบางทีน้ำมันมาเนี่ยมันขังเนี่ยบางพืชมันอยู่กับน้ำได้แค่24ชั่วโมงครับถ้าน้ำมันไม่ได้ลดหรือว่าเราระบายให้ไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็น้องน้ำเฉาตายไปเราก็เสียโอกาสอีกเพราะว่าราคาเนี่ยบางท่านก็บอกว่าตอนนี้ราคาเริ่มถูกแล้วนี่คือมันตอบยากมากนะครับถูกวันนี้พรุ่งนี้อาจจะแพงก็ได้ราคาผมก็เลยแนะนำว่าเราดูแลก็ดูแลให้ดีแล้วมันก็เริ่มจากการเริ่มต้นแหละคุณสุกัญญาเพราะว่าบางทีบางท่านก็เอาประหยัดอ่ะทุนก็น้อยอ่ะแต่มันจะเสียหายตอนที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยแหละเราก็ไม่รู้ว่านะกดข้างหน้าว่าสภาพอากาศมันเป็นยังไงนะแล้วมันลดได้จริงนะครับเรื่องการไถดินเนี่ยลดการยืนตายต้นได้ดีนะครับยกร่องสูงน้ำไม่ขังระบบรากมันก็จะไม่ค่อยน็อกน้ำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะใส่ไปเถอะครับพวกตัวปรับสภาพดินนะไม่ว่าจะเป็นปุ้นขาวปุ้นหอยหรือว่าอะไรที่ท่านมีอยู่อ่ะพวกปุ๋ยข้อพวกนี้ขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวไอ้พวกนี้ก็ดูชนิดพืชที่เราปลูกด้วยนะคือสุกัญญาแต่ขอให้มันแห้งครับให้มันแห้งดีอย่าให้มันเปียกถ้าเรามาเปียกไปเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะรอพร้อมในการทำลายพืชที่เราจะปลูกในรอบต่อไปสำหรับพวกปุ๋ยข้อกันนะเพราะหลายท่านเดี๋ยวนี้เขาก็หมักเองเยอะนะคุณสุกัญญาเศษพืชเศษวัชพืชเศษอะไรเงี้ยก็เอามาหมกมาหมักพวกนั้นก็ช่วยได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเต็มร้อยเพราะว่าพืชเราก็ต้องการธาตุอาหารหลักดีๆพวก NPK นะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องดินได้ดินดีมันก็จะปลูกอะไรมันก็จะแข็งแรงง่ายคุณสุกัญญาจริงมีบูมิโนไลท์07หรือว่าแก๊งหนูทำได้ไปช่วยทางใบด้วยเนี่ยมันก็จะโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตเราดีขึ้นก็อยากจะย้ำอ่ะเพราะว่าบางท่านรีบปลูกอ่ะทำที่เนี่ยมันจะดีไม่เหมือนเดิมอ่ะคุณสุกัญญาเพราะว่าระบบรากเนี่ยที่เราไม่ได้ไถไม่ได้พรวนอะไรอ่ะมันอยู่ข้างใต้นะครับบางทีเขาจะเรียกว่าเมารากอ่ะคุณสุกัญญาลากต้นใหม่กำลังจะไปก็ไปติดกับไอ้ลากต้นเก่าและลากต้นเก่ามันก็อยู่มานานแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่มีต้นแล้วมีแต่รากมันก็เหมือนหมักหมมเชื้อโรคมันก็จะเยอะการเกิดโรคพืชทางยีนมันก็จะง่ายฉะนั้นถ่ายก่อนนะครับถ่ายก่อนนะดีที่สุดอันนี้ผมแนะนำนะแต่ถ้าท่านบอกไม่ไหวก็ต้องหาวิธีการช่วยอย่าให้มันตายก็เอาซึนามิไปฉีดพ่นก็ได้ทุกอย่างซึนามิก็ช่วยได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จะทำไงแต่เราต้องปลูกตามที่ครับซึนามิพวกนี้ได้แล้วก็แนะนำนะอยากให้ท่าน เขาเรียกทำงานได้ง่ายขึ้นปัญหาที่น้อยลงเราก็มีหลายตัวนะคุณสุดยอดตอนนี้ครับหลายท่านก็มาลงแมลงหนอนเหนืออะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยบางท่านบอกจันมาเลย ปลามี20ไร่จะไก่จัดมาเลย
1: อืมที่ร้านมีครบอ่ะในเรื่องราวของการเกษตรอ่ะโทรมาพูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวจัดส่งไปให้
0: ใช่ใช่ป้าบอกว่าขอมาถึงเดี๋ยวให้ลุงจ่าย
1: อืมป้าน่ารักจังเลยสั่งอย่างเดียวเลยถึงเวลาจ่ายให้ลุงจ่ายนะ
0: เออใช่
1: ถูกต้องอันนี้ถูกต้องตามแบบระเบียบเลย
0: ถูกต้องใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: อ่ะช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่รู้ราคามันจะลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกค่อนข้างจะถี่ครับคุณสุบรรณครับเริ่มจากผักใบบัวสวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง16บาทกวางตุ้งราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับขึ้นช่าย60คะน้า12บาทนะครับแต่คะน้ายอดราคาดีครับ20บาทผักกาดหอม25บาทผักบุ้งจีน16บาทกระเพราแมงลักวันนี้30บาทผลพายช่วงนี้ถูกมากครับวันนี้10บาทต้นหอม50ผักชีไทย60ผักชีลาว20ผักกาดขาว24บาทกะหล่ำปลี6บาทมาดูฝั่งผักลูกเบอร์สวยนะครับก็ขยับลงมาบ้างวันนี้แตงกวาทางร้านแตงไทยอ่อนนะครับ14ถึง15บาทถั่วก็ลงมาเยอะนะครับวันนี้25บาทมะเขือเปราะ15ถึง18บาทมะเขือยาวก็เท่ากันมะระจีน18บาทมะละกอดิบ14บาทมะเขือเทศสีดา24บาทพริกขี้หนูนะครับ40บาทที่มังสวนกับเปลี่ยงวันนี้70ถึง80ยำแดงยำเขียวนะครับ25ถึง30พริกเหลือง120บาทถั่วเปลี่ยง14บาทผักเขียวอ้อย12บาทมะเขือพวง30บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับ ขอไปครับดูแล้วราคาเมื่อวานกับวันนี้ดูจะหย่อนหน่อยคุณสุภาครับเพราะเนื่องจากสภาพอากาศหรือว่าวันหวยออกด้วยก็ไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยจะดูเงียบๆหน่อยครับอ่ะก็ไม่เป็นไร เราก็ดูแลกันต่อไปวันนี้ก็ลุ้นกันอีกแล้วครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีเนาะ
1: ใช
0: ่โชคลาภครับมีแล้วก็มาอุดหนุนทางผลิตภัณฑ์จากทางรายการเราด้วยนะ
1: จ้ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะช่วงหน้าค่ะกับรายการช่วงต่อไปนะคะติดตามรับฟังรายการกันต่อนะกับรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพ่อตาเรียกพี่นะเพลงที่จบลงไปถ้าจะเปิดใน YouTube เนี่ยต้องเน้นเลยนะครับว่าเป็นของพันธุระเรคคอร์ดผมมีเยอะมากใน YouTube เนี่ยเป็น AI Copper ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับนี่งานเพลงเก่านะผมเอามาทำใหม่เป็น AI Copper พ่อตาเรียกพี่เวอร์ชั่นของพันธุระเรคคอร์ดจะได้ฟังแนวนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนละเวอร์ชั่นผมจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือว่าครับหลายคนสงสัยอเนกพันธุรัตน์มาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนกลับมาบ้านเดิมแล้วเนี่ยบ้านเก่าสมัยก่อนเคยมาเริ่มต้นอยู่กับอาจารย์รุ่งแรงใจ มานั่งจัดรายการกัน3คนคุณโชเล่ด้วยครับสมัยก่อนเป็นข่าวคู่หูหมู2ตัวก็ต้องขอขอบคุณครับทางสถานีวิทยุวสป .711ที่บอกเอามาช่วยหน่อยเอาเวลาไปครึ่งชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวให้ชั่วโมงหนึ่ง ขอบพระคุณมากๆเลยครับเราก็อยากจะโฆษณาสินค้าเรานะครับเราก็ต้องขอหาเวลาอย่างเงี้ยแหละครับเพราะสปอนเซอร์ผมมันค่อนข้างจะหลากหลายเยอะแยะเขาก็บอกว่าวงลงวสปให้สักตัวได้ไหมครับผมก็บอกก็ได้ก็คือโฆษณาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันสกัดเย็น 100% เป็นน้ำมันรวม9ชนิดครับ9ชนิดก็มีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็อีกหลายๆอย่าง9ชนิดสกัดเย็น 100%น้ำมันตัวเดียวมันก็เหลือเฟือแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมนี่3ตัวนี่เขาขายแยกกันนะแยกอย่างละตัวเพื่อไปดูแลสุขภาพร่างกายแต่พอเอา9ชนิดมารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันคุณผู้ฟังคิดดูแล้วกันว่ามันจะขนาดไหนครับรายการนี้ผมชื่อว่ารายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับจะข้นเข้มจะเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวผมมีให้ฟังครับสั้นๆเล็กๆถึงแม้เวลาน้อยๆแต่เราก็มีข่าวเด็ดๆเผ็ดมันมาฝากคุณผู้ฟังครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่มันช่วยอะไรสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังมันจะช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับบำรุงกระดูกข้อต่อบางทีคนบางคนเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างมันข้อต่อมันจะหลุดครับแล้วก็ปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายกินไปแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบไม่ต้องครับนี่คือประโยชน์ของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เอามารวมทั้ง9ชนิดเนี่ยเหมือนกับเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอผมเอามารวม18ชนิดมันเลยครอบคลุมได้ทุกโรคของร่างกายอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยาเพราะนั้นเวลารับประทานก็ต้องรับประทานต่อเนื่องสักระยะหนึ่งครับไม่มีสารสเตียรอยด์มีอย.เรียบร้อยเพราะนั้นมั่นใจครับให้เวลาผมประมาณ25นาทีครับผมจะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงหรือสปอตโฆษณาก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีข่าวเด็ดมาให้ฟังข่าวที่กำลังโด่งดังข่าวที่กำลังพูดคุยกันคือข่าวเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมครับถึงขนาดว่าจับคนโกงอย่างน้อยก็ 6,000 คนใช่ไหม6,000 คนแล้วไม่ใช่แค่โกงธรรมดานะโกงแบบมหาโกงคือเงินที่โกงมันเป็นถึงประมาณกี่พันล้านอ่ะเพราะฉะนั้นคนทำคนเดียวคงไม่ได้มันต้องเป็นขบวนการเขาเรียกว่าขบวนการอ้างยี่ซ่องโจรเลยแบบนี้มันกินกันเป็นทอดต่อกันไปเราเจอกันวันแรกวันหวยออกซะด้วยนะแล้วยังไงก็จะซื้อสินค้าในรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็โทรมา081-757-7474 081-757-7474 ครับเดี๋ยวลองฟังดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเนี้ยแล้วเป็นข่าวดังระดับประเทศระดับโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่น้องเนเน่รอยัลแต่เป็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นทำไมมันยืดเยื้อทำไมมันยืดยาวแล้ววานี้ วันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการที่จะต้องถูกออกจากราชการกัน 5,925 คนหรือประมาณ 6,000 คนแล้วก็นี้ก็สืบสาวเราเรื่องต้นเงินที่มันยาวเป็นประมาณพันล้านที่อยากบอกนะครับว่า 4,500 ล้านหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันไปถึง 9,000 ล้านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนระดับไม่กี่คนที่ติดคุกไปนั้น3คนเป็นไปไม่ได้และเดี๋ยวจะต้องมีคนทยอยติดคุกอีกเขาเหล่านั้นคือใครติดตามรับฟังรายการเล็กๆน้อยๆเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: เราจะ
2: สาวได้แค่นี
1: ้
2: คือมันจะเด็กไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่เพราะว่าคนสอบเนี่ยจะแก่ได้ไหมอีก 4-50 ปี
2: มีอายุ57มาสอบได้ยังมีเลย
1: ไม่ถึง57แหละ50ละกัน
2: แบบประเภทป้าแล้วแบบโอ้ยนามสกุลเดียวกับผู้ใหญ่ผู้โตแบบสอบติดนะมาเริ่มอยากเป็นข้าราชการตอนอายุ55เงี้ยมี55 57
1: ก็น้องผู้ว่า
2: น้องผู้ว่าเงี้ยเออแล้วได้98คะแนนนะจ๊ะ
1: ใช่นะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีนัดหมายพูดคุยนะคะกับคุณธนายุทธคำภากุลนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ The Truth TV ของเรานะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยนะคะ
3: สวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับอาจารย์กบครับก็วันนี้นะครับความคืบหน้าคดีใหญ่ที่สังคมเนี่ยกำลังให้ความสนใจในตอนนี้นะครับก็คือกรณีการทุจริตจัดสอบแข่งขันพนักงานสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับทางสำนักงานปปช.เนี่ยได้ออกมาแถลงความคืบหน้าในการไต่สวนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษโดยมุ่งเป้าไปที่การสอบสวนไปที่2ประเด็นหลักก็คือการล็อกสเปคประมูลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประเด็นการแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ครับผมในการทำงานครั้งนี้ครับปปช.ได้รวมกำลังทำงานกับปปง.และก็ธนาคารนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ปรูพรมตรวจสอบตัวบุคคลทั้งกลุ่มที่เป็นเหยื่อและก็กลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการในคดีนี้เนี่ยมากกว่า 6,000 รายแล้วครับจุดสำคัญครับก็คือจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่พบไฟล์เอกสารบัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เครือข่ายผู้กระทำผิดนะครับซึ่งมีรูปแบบตรงกับการทุจริตสอบในปี2568และเมื่อเช็คประวัติย้อนหลังเนี่ยพบว่ารายชื่อเหล่านี้เคยไปเกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการอบจ.หรือและก็พนักงานสายงานผู้บริหารที่เมืองพัทยาครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คือปี2564เนี่ยเป็นการชี้ชัดครับว่าขบวนการนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564จนถึง2568นี้ครับในเรื่องของกระแสเส้นทางการเงินเนี่ยที่มันมีสูงถึง 9,000 ล้านบาทซึ่งมันเป็นเงินที่ใช้ในการวิ่งเต้นในคดีนี้นะครับทางปปช.เนี่ยก็ได้ระบุนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอข้อมูลยืนยันจากปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้แต่ยืนยันว่าจะขยายผลเส้นทางการเงินไปให้ที่ถึงที่สุดครับเพื่อลากตัวการใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ครับโดยปัจจุบันเนี่ยบุคคลระดับสูงสุดที่สามารถชี้มูลความผิดได้แล้วเนี่ยก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งหมดเนี่ย2รายแต่ปปช.เนี่ยยืนยันหนักแน่นครับว่าจะไม่มีการตัดตอนเพียงเท่านี้แน่นอนและก็จะขยายผลต่อว่าพยานหลักฐานจะเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการเบื้องหลังซึ่งอาจเป็นบุคคลทางการเมืองก็ได้อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับโดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้เนี่ยทั้งหมด6เดือนเพื่อสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาและรวบรวมพยานหลักฐานแยกตามกลุ่มความผิดครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงครับก็คือความคืบหน้าเรื่องการตรวจกระดาษคำตอบจำนวนกว่า860,000 แผ่นเนี่ยทางปปช.เนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องตรวจที่มีความแม่นยำสูงหากได้เครื่องนี้มาแล้วเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ประมาณ10วันครับก็คือพอได้เครื่องนี้มาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก10วันในการตรวจสอบครับแต่ตอนนี้เครื่องยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เป็นสาระในวันนี้ครับ
0: ครับเวลาเราน้อยเราตัดข้อความมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังมัน 9,000 ล้านแล้วก็มีขบวนการมันอาจจะโยงไปถึงรัฐมนตรีซึ่งก็ความคืบหน้ามันค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้น แค่วันนี้แค่น้ำจิ้มธรรมดาเดี๋ยวค่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆผมเอามาจากทางด้านของแหล่งข่าวจากทางด้านจอทีวีรายการหลายๆรายการจับต้นชนปลายแล้วก็นั่งฟังรายละเอียดครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีผู้สื่อข่าวตัวเองแต่เราดูจากทีวีจอทีวีออกอากาศที่จอทีวีแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ดูหรอกใครจะมาดูทีวีทุกช่องเดอะเนชั่นก็ดีไทยรัฐก็ดีหรือทางด้านของช่องช่อง8ก็ดีช่อง Workpoint ก็ดีครับผมจะรวบรวมเรื่องราวของข่าวเนี่ยประติดประต่อให้คุณผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นถึงแม้เวลาจะน้อยๆนะครับแต่พยายามที่จะสร้างสรรค์ความสุขตรงนี้ได้ทั้งเสียงเพลงได้ทั้งข่าวครับข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพลตรัสวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยนิดแต่เราพยายามจะทำให้ทุกวินาทีมีค่าสำหรับการฟังจากคลื่นวสป711แห่งนี้นะครับทุกช่วงเวลาที่เราพบกันเอาความสุขความสำราญมาฝากคุณผู้ฟังด้วยสาระประโยชน์ที่มีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ฟังกันแค่นี้ส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆสัก1บทเพลงก็ขอบคุณแล้วนะครับที่โทรศัพท์ติดต่อกันมาที่0817577474จะเป็นเรื่องของทางด้านน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับทั้งเรื่องของความดันเบาหวานไขมันปอดหัวใจไตตับหรือมือชาเท้าชาบนกระดูกข้อต่อผิวพรรณกระดูกปวดร้าวหลับก็หลับไม่ลงหลับก็หลับไม่ลึกไม่หลับสบายเลยครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายตลอดลุกขึ้นฉี่เข้าห้องน้ำคืนละ3รอบ4รอบนี่แหละครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นของเราเนี่ยแหละครับ0817577474โทรมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆ1บทเพลงแล้วเราก็ล่ำลากันพรุ่งนี้เราเจอกันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเราจะนำรายละเอียดของข่าวมาวันละนิดเพลงก็วันละหน่อยครับได้เวลาครบชั่วโมงเมื่อไหร่ก็คงจะต้องมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับอีกสักครู่ฟังข่าวดีใครโชคดีบ้างจะได้เป็นเศรษฐีเนาะสวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: ดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและกองทัพบกแจ้งข่าวแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมยืนยันเป็นร้านค้าของคนไทยในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ที่ประชุมครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถเข้าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอให้ภัยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเยียวยาทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.มอบหมายให้ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาตินี้ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมนั้นทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่ากองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณตลาดช่องจอมบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้แผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของประชาชนชาวไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นของนางตรีรัตน์เป็นราษฎรชาวบ้านด่านโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม69ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้มาจับจ่ายใช้สอยอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพบกขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนที่ด่านพรมแดนขออภัยค่ะส่วนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว92คนไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในหลายคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ

0: รีเมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบทใบหน้าของญาติเพลงญาติยานะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับบ้านไกลเรือนเคียงกันนะก็รู้จักมาคุ้นกันหลายจังหวัดนะนั่นก็คือว่าชัยนาทอาจจะมาทำบุญแล้วมาท่องเที่ยวที่อุทัยและชาวอุทัยก็ไปท่องเที่ยวหรือไปทำบุญหรือมีญาติสนิทมิตรสหายข้ามจังหวัดกันนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันนั่นเองนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป .711 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันทุกวันนะฮะช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นครับฝนตกนะฮะช่วงฤดูฝนนะครับอาจจะมาบ่อยบ้างห่างบ้างแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าโอกาสเป็นไข้ไม่สบายนะดังนั้นควรมีผ้ายางร่มหมวกนะครับในการป้องกันเลยท่านมีเสื้อฝนนอกจากตัวท่านเองแล้วนะครับก็ต้องดูแลผู้สูงวัยด้วยแล้วก็เด็กเล็กไปโรงเรียนกันนะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวผ้ากันฝนหรือเสื้อกันฝนให้น้องหนูด้วยมีร่มเพราะว่าถ้าเป็นไข้ไม่สบายนะครับก็ทุกทรมานแล้วก็เสียเวลาอาจจะเสียการเรียนเสียเวลาในการทำงานสำหรับผู้สูงวัยหรือเรื่องราวของสุขภาพนะทำให้สุดโทรมและถ้ามีโรคประจำตัวนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนะฮะก็คือว่าอย่าไปเป็นไข้หรือเป็นหวัดเพิ่มเติมเลยแล้วก็ที่สำคัญเขากลัวมากที่สุดคือไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหรือมีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจำตัวนี่ไปฉีดได้ฟรีเลยที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เขาประกาศนะไปฉีดกันหรือตามคลินิกบางสถานีบางคลินิกก็มีนะฮะนั่นต้องเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็หลายที่เขาบอกว่าโควิด-19 ยังมีอยู่ยังระบาดอยู่ก็มีแมสหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเจลล้างมือป้องกันแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เป็นโควิด-19 นั้นมียานะเอามาทานแล้วก็จะหายดูแลรักษาที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเดิมทุกประการที่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะไปหาคุณหมอแต่ท่านมีเบาหวานความดันไขมันโรคต่างๆเนี่ยก็บอกว่าได้โควิด-19มาอีกมันจะทำให้รุนแรงนะครับก็ไปหาคุณหมอปรึกษาหารือนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศลามาพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่และก็วิสันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันนะครับเดี๋ยวสูตร1นะฮะยาบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ลิวิชั่นเนี่ยประกอบด้วยกระชายดำและสูตรพันธุ์อื่นๆมากกว่า30ชนิดนะฮะนั่นคือบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยและท่านฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสำหรับท่านชายในสมรรถภาพเสื่อมถอยเขาบอกตัวชี้วัดเนี่ยทั้งศูนย์ไทยและศูนย์ไทยจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาดูที่ท่านชายดูความแข็งแกร่งแข็งแรงเขาดูที่สมรรถภาพทางเพศนะครับนั่นคือนะความแข็งตัวมิได้ไปก้าวล่วงว่าเป็นยาส่งเสริมสมรรถภาพแต่ประการใดแต่ว่านั่นคือบอกการแข็งแกร่งแข็งแรงไปดูที่ต้นตอสาเหตุให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านชายเอาไปทานฟื้นฟูร่างกายนั่นเองให้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับสำหรับท่านหญิงครับเลือดจะไปลมจะมาตั้งแ
อายุ40กว่าจนถึง50เนี่ยหลายท่านเข้าสู่วัยทองอายุมากอายุน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์50ลบและบวกนะครับนั่นคือว่าประจำเดือนหมดไปแล้วนะฮะผิวหนังซุบซีดห่อเหี่ยวย่นยานก็กลับมาแทนที่ซึ่งท่านหญิงเนี่ยเขาจะรักสวยและงามนะถ้ามันเหี่ยวแห้งย่นยานเลือดลมก็ไม่ดีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตเนี่ยก็วันนี้มามีตัวช่วยนั่นคือสูตรหนึ่งมีกระชายดำและสูตรอื่นนะครับบำรุงเลือดลมนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปด้วยนะครับกระดูกผุกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมทั้งท่านชายท่านหญิงเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมด้วยสุดยอดสูตรไพรสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชันตามตำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับกระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลก่อนนอนฉลากสีแดงนะครับมาพูดถึงสูตร2ครับสูตร2ฉลากสีน้ำเงินชื่อว่ายาแก้กระสายตรารงฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนะครับชาปรุงวิปเทาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ย5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยอุจจาระแข็งจนเกินไปไปกล่อมอุจจาระไม่แข็งไปและไม่อ่อนไปเหลวไปก็ไม่ดีให้ปกติถ่ายวันละครั้ง2ครั้งก็ดีแล้วนะฮะอย่ามากกว่านี้เขาบอกว่าถ้ามากกว่านี้อาจจะสูญเสียเกลือแร่นะครับการปวดเมื่อยนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับบอกว่าคนเราไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานกินข้าวได้นอนหลับนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีชีมีมีสุขทำให้สมองแจ่มใสผิวพรรณดีมีออร่าสดใสโดดกว่าวัยครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเนาะบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลสำหรับสูตร2ช่วงนี้ถูกมากๆดีมากๆอยากให้ท่านมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันครับหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีรูปมีแรงเคลื่อนไหวไม่ได้เลยท่านติดเตียงก็สารพัดปัญหาตรงนี้นะครับมีโครงการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกสารพัดนะกระดูกผุกระดูกพุนทาเลยฮะ2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50นะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทีเวนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสูตร1สูตรภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดได้ทั้ง2สูตรร่วมกันคือ115ชนิดนะครับยาเพียงยายาครับนะขอให้ท่านมั่นหัวใจเพราะว่าสูตร1สูตร2นะครับถ้านับเริ่มต้นตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2จนเปลี่ยนมาเป็นชื่อสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยตก20ปีแล้วที่ยาเพียงยาหยาดได้ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เขาบอกเป็นระบบไฮบริดทาน2สูตรร่วมกันทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างรวดเร็วฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วบรรเทาการปวดเมื่อยอย่างรวดเร็วโรคภัยไข้เจ็บนะก็นะฮะมาลายหายไปหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายแล้วก็แข็งแกร่งแข็งก็แรงนะครับยาเพียงยาของสุภสิทธิ์บอกว่าทานได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจนถึงนะเท่าไหร่ก็เท่ากันนะสูงสุดในคราวนี้คุณตาประเมินของสุวรรณ99กว่าและเกือบ100ปีแล้วแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคุณตาประเมินของสุวรรณเคยให้บทสัมภาษณ์สุภสิทธิ์ครั้งนึงบอกว่าเป็น100เท่าเลยสุภสิทธิ์เมื่อตอนอายุประมาณ93นะฟังสุภาษิตครั้งแรกก็สั่งซื้อเอาไปทานเลยปรากฏว่าเมื่อก่อนทัดเข้าห้องน้ำทัดไปทัดมานั่งคือนั่งบนเก้าอี้ไม่ได้ตกแน่นอนนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้ทำโต๊ะทานข้าวหกมากกว่าครึ่งจานต้องใช้แก้วพลาสติกใช้แก้วน้ำทั่วไปนี่แตกแน่นอนผิวพรรณนะฟ้ากระไฟฝีขี้แมลงวันในต่ำตัวกระเต็มตัวปรากฏว่าทานไปเรื่อยผิวพรรณดีฟ้ากระก็หายแบบนะแบบว่า
จึ้งเลยฮะบอกว่ามันผิวพรรณดีมีออร่าขาวนะสดใสฮะเขาเรียกว่ามีออร่าแล้วก็เดินเหินเดี๋ยวนี้สะดวกสบายไปซื้อขนมนมเนยได้อาจจะมีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในวัยชราภาพนะ99เนี่ยส่วนมากเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะแต่คุณตาปรุงคนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งกินข้าวเองได้ซักผ้าเองได้ด้วยแล้วก็ดูสดใสนะศีรษะเนี่ยเมื่อก่อนขาวโพลนทั้งศีรษะปรากฏอายุขนาดนี้แล้วมีสีดำมาเจือปนเขาเรียกว่าสีดอกเหลานะครับยาเพียงยาครับจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมสุดหนึ่งบนร่างกายตราสุภาษิตเลวิชันสุด2ลูกฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงโทรมานะครับ0836931999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับไปฟังชยามิชัยครับกระทงหลงทางครับและไปฟังสรรพคุณวิซอนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วบอกเก่าเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดระดับพรีเมียมทิปเปิล A 3ตัวครับใช้กาแฟอราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอตติกิสลายเชสสารสตีวออกเกควไซให้กวนแทนน้ำตาลตัวนี้แหละไม่กระทบต่อโรคเพลคเจ็บเบาหวานกับไขมันลูกจะทุกโรคนี้ดื่มได้นะมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคเพลคเจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีโซมันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษนำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นพลมสบใจเซตาที่ผมนาขึ้นมีใบเป็ดก้วยสกัดส่งเสริมความจำตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านหิริจิศกกรีเป็นยายุวัฒนาปีมีเรื่องพลังกระฉับกระเฉงมีความสุขครับดื่มวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทได้ร่างทองกลับมาแข็ง แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจครับแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999วิสซอนนี่กล่องละ900บาท2กล่อง 1,800 บาทส่งให้ฟรี4กล่องนะ3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเป็นผู้จำหน่ายเข้าปีที่10ยัดเพียงยัดยันน้ำหมื่นดับเสียนอภิธานรสตาดีขึ้นทุกทุกท่านนะครับของแพงก็ทำไปแล้วถูกก็ทำไปแล้วหลายท่านบอกแบบนั้นจริงนะฮะอยากให้มาลองวิสซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปียังมีความสุขตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับไปฟังต่อเลยกับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้ายังอายสัญญาและตามไปด้วยพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: คำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานเป็น1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักต้อง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออย่าพูดว่าก
1: ินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมือเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครืองอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครืองแล้วตอนนี้ไม่เครืองแล้วไม่เครืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี่ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายกาแฟนี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: มันปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบพระคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคื เสียจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอแกนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะก็

ครื่องไฟไร้รักนะครับทีมงานทศพลหิมพานต์ณพวงณนงแล้วก็ณเตี้ยฮะนะครับนั่นคือบอกกล่าวเรื่องราวของชีวิตนะเครื่องไฟขยายเสียงเนี่ยไปก่อนกลับที่หลังนะแล้วก็ต้องที่สำคัญต้องคอยอกอดใจแล้วก็ทำความรู้จักมักคุ้นกับแม่ครัวเนี่ยจะได้อยู่ดีกินดีกันเนาะเครื่องไฟไร้รักนะครับส่งว่าไปย้ายเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับขายดีทุกวันครับรับคนละครึ่งด้วย60 40ไทยช่วยไทยพลัสร้านจมูกป้าโมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าโอแก้ววัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถนาตราสวนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสมโรงร้านคังยายชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเจนชัยกาแฟร้านจิ้งเว่นจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนนะครับขอบคุณญาติเพียงญาติยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงลพบุรีครับบอกว่าติดเตียงนะและแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะท่านที่สั่งเนาะบอกว่าคุณขันทองเนี่ยดื่มกาแฟเชนชัยกาแฟแล้วปรากฏว่าจากติดเตียงเนี่ยไม่เคยยกแข้งยกขาได้ก่อนวันนี้ยกแข้งยกขาได้ชื่นอกชื่นใจชีวิตมีความหวังเลยสั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 วิสอน1กล่อง900เป็น 1,900 บาทคุณทวีอินสุ่มตะวันวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทนะครับสั่งสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทบอกทำไมหมดเร็วจังเลยบอกว่าสั่งไปเนี่ยแบ่งกันหลายต่อหลายคนฮะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งทันดีนะแถบตะวันวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทน่ารักมากๆขอบคุณทุกท่านครับคุณบุญชูพวงเนียมตนดอนลานผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟชินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณมะลิทองประสานตนบางงาเพื่อท่าวงจังหวัดลพบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณประสิทธิ์วงสนองตนวงเตี้ยวิเศษเชชานจังหวัดอ่างทองกาแฟชินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตนพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บอกเดี๋ยวจะสั่งกาแฟวันนี้เอาวิสันไปเลยเต็มโปร4กล่อง 2,700 บาทคุณธนาวันสุยันกิจตนบ้านกลึงบ้านบางไทรพระนครสิทธิยาลูกค้าเก่าจะประจำสุด13กระปุกสุด23กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณป้าสมัยโรหัตตระกูลตำบลคุณโครนพระพุทธาสระบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตวนหนองบัวบ้านหมอสระบุรีวิสอน1กล่อง900บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่ส่งท้ายด้วยเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มสุพรรณจบเพลงจบรายการครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตทะลุ 1,000 คนแล้วและมีรายงานผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เติมนี้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลามีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป1คือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการทํา MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันโดยเชื่อว่าอาจมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจีหลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจีหลงอีกครั้งซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว275ขออภัยค่ะ257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและส่งเสียงไปยังคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ Messenger Facebook Fanpage Army Radio เช่นเคยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดของเราแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นกันได้นะฮะมีทีมแอดมินคอยดูแลในเรื่องของการตอบข้อมูลนะครับแล้วก็การตอบแชทอยู่ฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับเดือนกันยายนวันนี้วันที่1ถือว่าเป็นเดือนใหม่นะครับที่รัฐบาลก็ได้มีการเติมเงินไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทให้เป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผ่านมาโอ้โหใช้ได้ใช้ดีคุณผู้ฟังครับหลายคนก็ชื่นชอบนะครับกับโครงการแล้วก็แคมเปญแบบนี้ซึ่งก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการซื้อนะครับโดยเฉพาะร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยนะฮะในพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในชุมชนบ้านเราก็ชอบอกชอบใจกับโครงการนี้นะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับก็อยากจะให้ไปใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวมันก็ช่วยได้ด้วยเนี่ยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องของรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับสืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรเนี่ยนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้มอบหมายให้กับทางด้านของนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีมอบกุญแจและปล่อยรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยพร้อมกับมอบรถตรวจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นการเสนอนะครับเรื่องของการใช้ศักยภาพนะครับในการให้บริการสุขภาพเชิงรุกและการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งสำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์และก็โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อเป็นการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดซึ่งได้พระราชทานแก่ศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการเราเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยบางทีบางครั้งการเดินทางไปเพื่อเข้ารับการรักษาหรือว่าการพบแพทย์มันอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากอาจจะเกิดมาจากปัจจัยเรื่องของการเดินทางอาจจะเกิดมาจากปัจจัยครอบครัวของผู้ที่ต้องการที่จะเข้ารับการรักษาหรือว่าระยะทางที่มันห่างไกลเนี่ยนะครับการที่มีรถพระราชทานนะครับเพื่อแม่และเด็กไทยซึ่งก็จะเข้าไปดูแลเรื่องสุข

0: ภาพอนามัยถึงที่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์และนี่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานรถคันดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในรถพระราชทานก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการประเมินสุขภาพของมารดาแล้วก็ทารกอุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นนะครับรวมถึงเครื่องมือสำหรับการคัดกรองและการประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งช่วยนำในเรื่องของการบริการสุขภาพที่จำเป็นออกไปถึงประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงขณะเดียวกันนะครับรถตรวจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของหน่วยในการลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินและจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินอีกด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนการที่มีรถนี้เข้าไปก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่การปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นการสนับสนุนยานพาหนะทั้ง2ประเภทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ารับการบริการที่ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาวะอนามัยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะฮะก็นำมาเสนอการเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่มีทีมแพทย์การที่มีสิ่งอุปกรณ์ต่างในพื้นที่ห่างไกลแล้วมันได้คุณภาพมาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับเรื่องของสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลานำทีมโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมย่านชานเมืองเก่ารับฟังแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมผลักดันย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้บอกอย่างนี้นะครับว่านายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้แนวคิด Save the War เนี่ยนะฮะก็เพื่อเป็นการสะท้อนสิ่งอนุรักษ์ของเมืองเก่าของสงขลานะครับสู่การพัฒนาอย่างร่วมสมัยพร้อมส่งเสริมการพัฒนาภาคธุรกิจ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
0: คิดสร้างสรรค์พื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ
1: ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้
0: แสดงหุ่นมโนราและความเล็ก
2: เล่สมุนไพรเล่สบู่สมุนไพรเล่อาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใส่ปึ้งคิดไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใส่ออร่ามีสามสูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Vision Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลน้องโปรหลัง3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัก 0% นาน10เดือนและต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
0: ก่อนจะสถานะ
2: สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใส่ปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใส่ออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตัดภาพไปจากเดิม
4: เสียวฟันยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดแซ่บๆไม่เสียวต้องเซนโซไดเย็นเย็นไม่จี๊ดใช้เซนโซไดคุ้มจริงๆลองไหมใช้เซนโซได
4: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
0: ก็ติดตามกันครับ
1: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาเป็นโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน
0: แล้วก็อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
1: 1,269ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองสามภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็น ชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
0: ่
1: ร
0: ัก
1: ชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องศรีหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานและเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการ
6: ปลาก็คือปลา
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติผู้เพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า6
7: nonsense
1: อยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทศบาลนนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพท.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย
7: ์
1: บอล
7: ท
1: ีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4รวมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257346รางวัลเลขท้าย3ตัว136740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417212
7: And then one fine day, a real frog now
8: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: ขึ้นไปบนตะลิ่งที่ปกคลุมด้วยผืนหญ้า
1: ประกาศข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ลูกปลาก็เติบโตขึ้นเช่นกันและกลายเป็นปลาเต็มตัว
7: He often wondered where his four-footed friend had gone
6: ปลาเฝ้าแต่สงสัยว่าเพื่อนสี่ขาของมันหายไปไหน
7: But days and weeks went by and the frog did not return
6: วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ากบก็ไม่กลับมา

0: งบ 1,000
1: Then one day with a happy splash that shook the weeds
2: และแล้ววันหนึ่งผืนน้ำแตกกระจายก่อสาหร่ายทรายไว
1: ้ The frog jumped into the pond
2: กบเรืองร่ากระโจนลงมาในบึง
1: Where have you been? Asked the fish excitedly
2: นายไปอยู่ที่ไหนมาปลาร้องถามอย่างตื่นเต้น
3: I've been about the world hopping here and there said the frog
2: ฉันไปท่องโลกมากระโดดไปที่โน่นกระโดดไปที่นี่กบบอก
3: อยู่ I've seen some extraordinary things
0: ล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที
2: ่ฉันได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมาย
0: อยู่ที
1: ่ Like what
0: สะสมอยู่ที่กว่า14,400,000 บาท
2: ถาม
0: โรงเรียนเทพ
3: Birds
0: ทีม
3: Said the frog mysteriously Birds
2: นกไงกบทำเสียงลึกลับนก
1: And he told the fish about the birds who had wings and two legs and many many colors
2: แล้วเล่าให้ปลาฟังว่าน
0: กนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาเป็นโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหมุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองสารภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
2: ่
0: รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลเจาะโฆษณาทั่วประเทศและหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้อง
2: กบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จนกระทั่งบึงแห่งนั้นเมื่อ
0: โฆษณาทั่วประเทศตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลเจาะโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้อง
2: สี
0: ห
2: น้
0: าจากเผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันปกกันยายนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: ส่วน
0: เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบจหรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257346รางวัลเลขท้าย3ตัว136740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417212
2: กบเห็นปลาจึงออกแรงสุดตัวดันปลากลับลงไปในบึง
1: Still stunned, the fish floated about for an instant.
2: แม้จะยังมึนงงอยู่ปลาก็ลอยตัวขึ้นเหนือน้ำชั่วขณะ
1: Then he breathed deeply, letting the clean, cool water run through his gills.
2: มาสูดหายใจลึกปล่อยให้น้ำสะอาดเย็นฉ่ำไหลผ่านเหงือก
1: Now he felt weightless again, and with an ever so slight motion of the tail, he could move toand fro, up and down, as before.
2: ตอนนี้มันรู้สึกตัวเบาอีกครั้งเมื่อโบกหางไปมาเพียงเบาๆมันก็ว่ายไปข้างหน้า
0: พร้อมตั้งข้อสังเกตตรงหัวประมูลจองโฆษณา
2: ล่างได้อย่างแต่ก่อน
0: พร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจองโฆษณาทั่วประเทศ
1: The sun rays reached down within the weeds and gently shifted patches of luminous color.
2: แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านหมู่ไม้น้ำเป็นแสงสีระยิบระยับนวลตา
0: ครมไฟเขียวแต่งตั้ง
1: This world was surely the most beautiful of all.
0: รักชนกยื่นปปช.
2: ปลาจึงเห็นว่า
0: สอเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจอกโ
1: คเซจอก sat watching him from a lily leaf
2: ปลายิ้มให้เพื่อนกบ
0: พร้อมตั้งข้อ
2: มองอยู่บนใบบัว
1: You were right, he said. Fish is fish.
2: นายพูดถูก
0: ลั่นบอกเพื่อน
2: ปลาก็คือปลา

0: จ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็น
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้เอ็ดลั่นหากปลัดดีอีโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหา
2: pond
1: บึง
2: tadpole tadpole tadpole
1: ลูกออส
2: argued argued argued
1: ถกเถียงโต้แย้ง
2: climbed climbed climbed
1: ปีนไต
2: bank bank bank
1: ตะลิง
2: strength strength strength
1: แข็งแรงแข็งแกร่ง
2: mysteriously mysteriously mysteriously
1: ลึกลับ
2: hunt hunt hunt
1: ล่า
2: floated floated floated
1: ลอย
2: lucky lucky lucky
1: ความโชคดี

0: Fish is Fish by Leo Leon.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
0: รับฟังข่าว
2: ช่วง 17:00 น.กับสรมนารัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สำนัก
4: เลอาสำนักสมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเริ่ด
5: บางวัน
6: เซล
7: ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งรัก 0% นาน10เดือนและต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: เท
4: มโพลเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเริ่ด
8: เสียวฟันอ่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
2: มิสเตอร์
0: เปลี่ยนเลย
3: ลึกลับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องสอบเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตกลุ่มหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากประหลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องศิหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกคิววีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความ
4: We urge everyone to exercise cautionWhen consuming security news, get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies.Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กำหนดของสำนักพระราชวังกันบ้างนะครับล่าสุดสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งกำหนดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเขาจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามเวลาปกติก็คือตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันนะครับส่วนการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นก็ขอความร่วมมือให้ถึงก่อนนะครับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับคุณผู้ฟังแล้วก็กรณีการเข้าสักการะพระศพนะครับก็เป็นชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีขอความร่วมมือนะครับสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนั่นก็คือในส่วนของการร่วมรับชมการแสดงที่งดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยพร้อมชมการแสดงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงสดสุดประทับใจนะครับ Paradise Park โขนเดอะเธียเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพญากากาศชรเขาพระสุเมนเรื่องราวการต่อสู้และวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยพร้อมดนตรีปี่พาทย์บรรเลงสดผสมผสานความงดงามของท่ารำเครื่องแต่งกายอย่างวิจิตรการตานะครับก็มาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยไปด้วยกันนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังครับการแสดงเนี่ย2รอบด้วยกันก็คือ 14:00 น1รอบแล้วก็ 17:30 นอีก1รอบรอบละ60นาที1ชั่วโมงนะครับในวันพรุ่งนี้2กันยายน2569ที่Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park เดินทางง่ายๆนะครับด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองลงที่สถานีสวนหลวงร.9ใช้ทางออก2นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการแสดงมี2รอบในวันพรุ่งนี้ก็รอบ 14:00 น บ่าย 2:00 ตรงนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือ 17:30 นรอบละ1ชั่วโมงที่ Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park นะครับเดินทาง MRT สายสีเหลืองลงสถานีสวนหลวงร.9ใช้ทางออกที่2นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
2: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
1: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
2: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
1: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
3: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องสีหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
3: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุด ตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนเราการเจ็บป่วยนะนอกจากจะป่วยทางกายแล้วก็ป่วยทางใจสัมพันธ์กันนะครับท่านผู้ฟังจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโบราณว่านะครับถ้ากายเราป่วยจิตเราไม่ป่วยก็แข็งแรงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันก็คงทำใจยากนะครับแต่ถ้าจิตเราป่วยกายเราก็มีโอกาสป่วยได้เหมือนกันฉะนั้นถ้ากายเราป่วยเราก็พยายามอย่าให้จิตมันป่วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาอารมณ์รักษาจิตของเราให้ดีทำจิตใจให้ผ่องใสสวดมนต์ไหว้พระจิตระลึกนึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใส่บาตรไหว้พระทำบุญแผ่เมตตาทำจิตให้สบายท่านผู้ฟังอย่าไปโกรธอย่าไปขึ้นใครอย่าไปอาฆาตใครอย่าไปฉุนเฉียวอย่าไปโลภละโมบกลจนเกินไปเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลนี่สำคัญนะครับสำคัญมากจิตที่เป็นกุศลจะเป็นจิตที่มีพลังมากจิตที่เป็นมหากุศลจะเป็นจิตยิ่งมีพลังนะครับเพราะจิตมีพลังมากในท่านผู้ฟังมันก็จะดึงเอาสภาวธรรมที่คล้ายกันคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลวิบากมันก็จะให้ผลฉะนั้นพระท่านถึงแนะนำให้เราใส่บาตรทุกวันหรือไม่ก็สวดมนต์ทุกวันไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นนะครับสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นจิตเป็นบุญทุกวันเนี่ยจิตมันจะมีพลังพอจิตเป็นกุศลมีพลังแล้วนี่อกุศลวิบากหรือว่าผลของบาปที่มันจะให้ผลนี่มันก็จะค่อยๆห่างไปเบาบางไปท่านผู้ฟังก็คือมันเข้าไม่ถึงนะมันเข้าไม่ถึงมันก็จะดึงสภาวะที่ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลเลยค่อยๆเข้ามาในจิตใจเรานะครับกุศลวิบากหรือว่าผลแห่งความดีมันก็จะให้ผลได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสภาวะธรรมใกล้เคียงกันมันก็จะไหลเข้าหากันนะครับสภาวะธรรมใกล้เคียงกันมันก็จะไหลเข้าหากันสภาวะธรรมที่มันห่างกันแตกต่างกันนะครับเหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยนะครับเราคนเข้ากันยังไงก็แล้วแต่เมื่อสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแยกน้ำแยกน้ำมันก็จะไปอยู่ด้วยกันกุศลสภาวะเป็นอย่างหนึ่งอกุศลสภาวะเป็นอย่างหนึ่งมืดกับสว่างจะไม่เข้ากันต่างคนต่างอยู่

ทีมันเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็หนักขึ้นนะครับดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รักตัวเองดูแลตัวเองก็ไม่รู้ใครจะมาดูแลเราต้องดูแลตัวเองพึ่งตัวเองให้มากที่สุดครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาโอครับนาโอเป็นผู้หญิงที่ใจดีชอบพูดหยอกเย้าเด็กๆแล้วก็หัวเราะเสียงดังในชอบอกชอบใจแกมีไฝเม็ดเล็กๆที่แก้มข้างซ้ายไม่เคยเห็นแกนุ่งผ้าสิ้นไปเหนือมาใต้ไปทำไร่ไถนาก็นุ่งแต่จงกระเบนตลอดส่วนใหญ่เป็นผ้านุ่งสีดำมือแกแข็งแรงค่อนข้างใหญ่เป็นมือที่ทำงานได้คล่องแคล่วแกแต่งงานมีสามีแล้วแต่โชคไม่ดีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนาโอมีญาติน้อยเพียง 2-3 คนตัวนาโอเองก็เป็นลูกคนเดียวในบ้านย้อนวันเวลากลับไปในวันคืนเก่าก่อนโน้น40ปีเป็นอย่างน้อยขณะนั้นนาโอยังมีชีวิตอยู่ยังทำมาหากินทำนาทำไร่ไถถากท้องทุ่งหว่านข้าวหว่านถั่วหว่านงาตามฤดูกาลต่างๆนานาตามประสาคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นความตายก็ย่างไกลเข้ามาหาแกใกล้แกเต็มทีโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยมันมากับกรรมเวรเก่าๆที่แกได้ทำเอาไว้หลายต่อหลายคนเล่ากันว่าสมัยนาโอยังเป็นเด็กนั้นนิสัยไม่ค่อยจะดีนักเกียจคร้านไม่เอางานเอาการจนพ่อแม่ปวดหัวเอาควายไปเลี้ยงตรงที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าไม่ค่อยสนใจย้ายที่พามันไปที่อื่นเพราะว่าห่วงเล่นมากกลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เลี้ยงมันแถวแถวนั้นควายก็อดอยากๆพายผอมเวลาเย็นๆก่อนไล่ควายเข้าคอกคนอื่นๆเขาก็ต้องเอาควายไปลงนอนในน้ำที่หนองน้ำซะก่อนให้มันกินน้ำให้อิ่มนอนแช่น้ำให้เย็นชื่นสบายอกสบายใจแต่นาโอไม่ได้ทำอย่างนั้นบางวันไล่เข้าคอกเฉยเลยน้ำท่ามันก็ไม่ได้กินกันมันก็หิวกันนะสิพ่อแม่รู้เขาก็ดุนาโอก็ไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดในตอนหลังพ่อแม่เข้มงวดก็นำควายไปลงหนองแต่ไม่ค่อยให้เวลามันนักจะรีบร้อนไล่มันขึ้นแถมพูดว่านอนน้ำนานๆเดี๋ยวหนังเปื่อยหมดว่างั้นพ่อแม่พยายามสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อก็เลยต้องออกไปควบคุมเองขืนปล่อยลูกสาวควาย 4-5 ตัวนั้นแย่แน่พอถูกพ่อคอยสอดส่องนาโอก็ไม่ค่อยพอใจหน้าบึ้งหน้าเงาเดินกระทืบเท้าสะบัดหน้าค้อนพ่อสมัยนั้นเด็กๆเรียนกันแค่ป.4เรียนแค่นั้นก็ออกมาทำไร่ไถนากันช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ว่าจะไถนาหว่านข้าวทำไร่ต่างๆหาปูหาปลาไปตามประสาพอเป็นสาวนาโอก็เป็นสาวที่หน้าตาดีผิวที่ออกคล้ำก็ขาวผุดผาดได้อย่างน่าแปลกใจจริงๆแล้วไม่ต้องประหลาดใจหรอกมันเนื่องจากพ้นวัยเด็กมาพอแตกเนื้อสาวก็สนใจตัวเองมากขึ้นอาบน้ำสะอาดสะอ้านผมผ้าหวีเรียบไม่ปล่อยกระเซาะกระเซิงก็แลดูดีอย่างผิดหูผิดตาแต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คืออารมณ์ที่โมโหนี่ยังกลั่นแกล้งควายเสมอราวกับเป็นความฝังใจมาตั้งแต่เด็กที่โดนพ่อแม่ดุว่าเพราะพวกมันเพราะฉะนั้นกลางคืนไล่ควายเข้าคอกปิดคอกแล้วก็ไม่ให้ฟางมันกินทำเป็นลืมมั่งไม่รู้ไม่เห็นพ่อแม่ถามก็อ้างว่าลืมมันหลายหนหลายครั้งเข้าพ่อก็ดุแม่ก็เตือนแต่กลับไม่ฟังแถมโกรธด้วยตอนหลังพ่อก็เลยต้องเป็นคนชักฟางมาจากลมแล้วก็ให้พวกมันกินเองควายตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องนาโอก็ใช้มันไถนาใช้มันหนักไม่ยอมให้พักตีมันกระตุ้นมันให้เดินตลอดมันก็อุ้ยอายเหนื่อยมากผลสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมมันแทงลูกเลือดไหลออกมาแต่นาโอก็ไม่หยุดวันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่นาโอไถนาอยู่คนเดียว

0: คนข้างๆนาทีแรกก็ไม่เห็นนะมาเห็นอีกทีก็ตอนที่เลือดมันไหลมากก็ถามว่ามันเป็นอะไรทีแรกก็คิดว่านาโอเอาอะไรตีควายจนเลือดตกยางออกนาโอก็บอกไม่รู้มันไม่สนใจไถนาต่อไปเคี่ยนตีให้มันเดินไปลูกเดียวเพื่อนบ้านก็รู้กันดีว่าคนอย่างนาโอเป็นยังไงขืนไปเซาซีมากก็จะโดนปากอันร้ายกาจของคนขี้โมโหเล่นงานก็เลยเลิกสนใจทำงานของตัวเองดีกว่านาโอไถนาซะจนควายล้มทั้งยืนนาโอบอกใครต่อใครว่ามันเป็นลมใจที่โหดร้ายผิดมนุษย์ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมากด้วยความเป็นห่วงว่าต่อไปจะร้ายยิ่งกว่านี้ยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลานิสัยที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ปรับเปลี่ยนได้แต่มันก็มีเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือความสำนึกในสิ่งที่ตัวได้ทำมาโดยตลอดเป็นสาวเต็มตัวนะโอก็แต่งงานพ่อแม่ผู้ใหญ่หาให้คนบ้านเดียวกันปีต่อมาก็ตั้งท้องแต่ก็แท้งไปซะก่อนทำเอานะโอปางตายต่อมาก็ท้องอีกในอีกปีหนึ่งแต่ก็แท้งอีกท้องอีกหลายหนหลายครั้งในหลายปีต่อมาแต่ก็แท้งเสียทุกทีพวกกูใหญ่เขารู้กันแล้วว่าเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะพ่อแม่ของนาโอเป็นเพราะบาปกรรมที่นาโอทำมาไว้ไถนาจนควายแท้งลูกปางตายนาโอในวัยที่ล่วงเลยมาจนกระทั่งอายุ30กว่าปีก็เกิดสำนึกได้ว่าผลกรรมที่ตัวเองทำมาไว้มันตามมาสนองแล้วทีแรกนั้นแกก็ไม่ได้เชื่อหรอกหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลซะได้ซ้ำหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งที่พ่อแม่พาไปกราบไหว้ท่านก็ได้พูดให้สติว่าที่ตั้งท้องกี่คนกี่คนก็แท้งหมดนั่นน่ะเป็นเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ช่วงที่แท้งลูกครั้งแล้วครั้งเล่านั้นนะโอเครียดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบ่นออกมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็สงสารลูกมากต้องพาไปหาหลวงพ่อที่นับถือท่านดังกล่าวหลังจากนั้นนาโอก็ได้สติเชื่อในเรื่องของเวรกรรมได้หันหน้าเข้าวัดทำบุญทำทานถือศีลจิตใจก็สงบลงมองเห็นความจริงของชีวิตประกอบกับต่อมาแม่เสียชีวิตไปก็ยิ่งทำให้นาโอเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยว่าชีวิตนี่มันไม่มีอะไรแน่มันไม่แน่นอนมีดีมีร้ายในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจเล่ากันว่าหลังจากนั้นนาโอก็กลายเป็นคนเมตตาสงสารต่อสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เลี้ยงแมวหลายตัวอุ้มแมวเหมือนกับอุ้มลูกที่บ้านนี่หมากับแมวอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแมวก็หลายตัวหมาก็หลายตัวอายุ40กว่าพ่อก็ตาย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายคนที่สั่งซื้อเข้ามานะครับบางคนก็ส่งให้บางคนก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลใดที่ผมได้ทำได้บำเพ็ญมานะครับเมื่อวานก็ไปยกเสาเอกศาลาศาลาวัดนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเอาไว้ที่อำเภอบ้านไร่นะครับเป็นวัดป่านะบอกไปท่านก็ไม่รู้จักมันต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณสัก5กิโลกว่าๆ 5.6 กิโลนะจับเข็มไม่ดูเดินเข้าไปลึกที่อำเภอบ้านไร่เดินจากถนนเข้าไปแต่ว่ารถมันก็เข้าไปได้แต่เวลาพระท่านออกมาบิณฑบาตท่านก็บินเขาบินเดินออกมาพอเข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พระเนนที่นั่นท่านจะไม่จับตังค์นะครับจีวรก็ยอมใช้เองไม่มีพระเนนท่านก็จะไม่ถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติที่ผมเองได้กราบไหว้ก็อุ่นใจมีความสุขใจนะครับจีวรก็ยังยอมใช้เองอยู่ใช้ชีวิตเหมือนครั้งพุทธกาลท่านผู้ฟังและที่นั่นก็มีเรื่องแปลกก็คือพระอาจารย์ท่านเข้าไปลูกศิษย์ท่านเข้าไปอยู่ก่อนนะครับพอพระอาจารย์ท่านเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเหวนะครับมีในภูเขาอยู่2ด้านเกือบ3ด้านล้อมอยู่ก็เป็นเนินสูงสิ่งที่ลำบากก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีญาติโยมเล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านได้เข้าไปพระอาจารย์ของผมเองท่านก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าก็ไปเจอในลานหินที่หนึ่งมันมีดินชุ่มๆอยู่ท่านก็ให้โยมไปเอามือไปกวาดลานหินกวาดดินออกแล้วก็เอามือล้วงเอามือแคะเอามือล้วงออกไปปรากฏว่ามันก็มีตาน้ำขึ้นมาแปลกเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็เลยเจาะตาน้ำตรงนั้นเป็นบ่อกว้างสักวาหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลึกประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละเป็นลานหินเอาเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ไปตั้ง ใช้ทั้งวัดใช้รถน้ำต้นไม้ใช้ทำอะไรน้ำตรงนั้นก็ไม่หมดนะผมเรียกน้ำตรงนั้นว่าน้ำเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ว่าในหุบเขาสูงอย่างนี้ก็ยังมีน้ำผุดขึ้นมาให้วัดใช้เหมือนเทวดาท่านจะอนุโมทนานะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปคือเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพก็ปรารถนาว่าจนศาลาเสร็จนั่นแหละก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถด้วยกึ่งอุโบสถพระอาจารย์ก็เป็นศาลาไม้คือพระอาจารย์ท่านเคยไปสร้างที่วัดหลวงปู่แบนนะครับเคยไปสร้างที่วัดป่ารัตนวันที่โคราชหรือว่าหลวงปู่อาว่านนะครับปู่อาว่านที่มุกดาหารที่ชโนดท่านสร้างมาหลายที่ท่านก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญในบวรพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นกึ่งไม้ไม่ได้เป็นโบสถ์เทปูนไม่มีฉลองลูกนิมิตไม่มีอะไรหรอกครับเป็นศาลาโล่งๆแต่เป็นโบสถ์ได้ทำด้วยไม้เป็นศาลาด้วยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนั้นกินน้ำมังคุดแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยบุญที่เงินที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดผลกำไรตรงนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฟังดูว่าน้ำมังคุดเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ตัวน้าโอก็มีปัญหาเจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ผายผอมลงเรื่อยๆไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นอะไรก็ให้ยาบำรุงมากินบางวันอยากจะกินแกงเนื้อใส่มะเขือพวงน้าจำลองซึ่งเป็นสามีก็ไปตลาดก็ไปซื้อเนื้อวัวมาซื้ออะไรต่อมีอะไรมาพรักพร้อมตำน้ำพริกลงมือช่วยกันแกงน้าโอเป็นคนชิมถูกปากถูกคอดีแล้วน้าโอกินเข้าไปสองสามคำก็วางช้อนสายหน้าไม่กินแล้วผัวก็ถามว่าเป็นยังไงเวลาแกก็บอกไม่อยากกินนะบางวันอยากกินขนมหวานหวานลอดช่องสิงคโปร์ก็ลงมือช่วยกันทำพอทำเสร็จก็เกิดเบื่อหน่ายไม่กินซะอีกต้องแจกเพื่อนบ้านช่วยกันกินเป็นอย่างนี้หลายหนจนน้าโอก็รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะทำโน่นทำนี่ให้มันยุ่งยากลำบากผัวอีกแล้วน้าจำลองผัวแกนะดีไม่ได้ปรีปากอะไรตามใจเมียทุกอย่างต่อมาไม่อยากข้าวแต่เกิดอยากน้ำกินน้ำอย่างหิวกระหายกินไปแมบแมบก็หิวอีกแล้วกินก็ไปจนท้องกลางก็ไม่หายอยากต้องลุกขึ้นมาฉี่กันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนไม่ใช่แต่กลางวันที่หิวน้ำกลางคืนก็หิวลุกขึ้นมาฉี่แล้วกินน้ำเข้าไปต้องหาขวดน้ำมาตั้งไว้ที่หัวนอนเลยทีเดียวลำคอมันจะแห้งผากอยู่ตลอดน้าจำลองไปซื้อยาแก้ร้อนในกระหายน้ำมาชงให้กินก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งน้าโอก็พูดขึ้นมาเองว่านี่คงจะเป็นเพราะแกเคยทำกรรมเอาไว้อีกเหมือนกันนั่นก็คือแกทำให้ควายอดน้ำไล่มันเข้าคอกโดยไม่ได้เอามันไปลงน้ำส่วนเรื่องเบื่อหน่ายข้าวปลาอาหารนั่นก็คงเพราะเลี้ยงดูควายไม่ดีบางทีก็ไม่เอาฟางให้มันกินเอาไปเลี้ยงที่ที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าพวกมันก็คงหิวอยากจะกินหญ้างามๆเขียวๆแกคิดถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำเอาไว้เสร็จแล้วก็ไปทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรมักจะพูดเตือนใครต่อใครหลายคนว่าเวรกรรมมันมีจริงๆนะอย่างเช่นที่ตัวแกเองประสบพบเจออยู่ทุกกายทุกใจไม่ว่างเว้นแกมักจะพูดว่าทำเอาไว้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นพอแกรู้ว่าอาการประหลาดเรื่องกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับและหิวน้ำไม่เลิกนั้นมันเป็นผลมาจากสิ่งที่แกเคยทำไว้ในอดีตมันก็ไม่น่าแปลกที่ไม่ช้าไม่นานอาการเหล่านั้นที่เป็นมานานหลายปีก็ค่อยๆ คลายหายไปเปลี่ยนมากินข้าวกินปลาได้นอนหลับร่างกายอ้วนท้วนขึ้นสีหน้าแจ่มใสอารมณ์ดีหยอกเย้าเด็กเล็กตามแถวบ้านเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยน้าโอพูดเองว่านี่คงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ดูชีวิตต้องแกมีความสุขมากในช่วงนี้ไปทำบุญทุกวันพระมีเทศก็ฟังเทศเขาถือศีลไม่กินข้าวเย็นกันก็ร่วมกับเขาด้วยเขาไปทำบุญกันที่วัดไหนก็ไปกับเขาพออายุได้50กว่าได้คิดกันว่าจะต้องไปขอลูกใครสักคนมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแก่เฒ่ามากกว่านี้อาจจะลำบากไม่มีคนดูแลแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนควายตัวผู้ตัวหนึ่งใช้งานคล่องมากแต่มันมักจะคึกขนองน้าโอต้องคอยกำราบมันด้วยเสียงแต่แล้ววันหนึ่งมันเกิดขวิดกันขวิดกับควายบ้านคนอื่นน้าโอกระชากเชือกจะให้มันหยุดมันก็ไม่เลิกแกก็เข้าไปใกล้มันไอตัวของคนอื่นนั้นมันก็หันมาขวิดแกตวัดเขาใส่มันขวิดน้าโอซ้ายขวาต่อหน้านะจำลองที่ร้องเอะอะเข้าไปดึงเชือกแต่มันไม่เชื่อฟังอะไรเลยจนร่างน้าโอเวอะชุ่มโชกเลือดกองอยู่กับพื้นดินเปียกชื้นน้ำฝนส่วนควายทั้งสองก็พากันวิ่งเตลิดไปน้าโอต้องไปพักรักษาตัวอยู่นานกว่าที่จะหายบาปกรรมจริงๆไม่รู้มันมาสนองยังไงเป็นระลอกระลอกนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องวัวเรื่องควายที่แกเคยทำทารุณมันในอดีตนั่นเองครับ
1: อีกเรื่องนึงเกิดที่จันทบุรีครับมียวนคนหนึ่งตั้งเคหสถานอยู่ที่ตำบลบ้านท่าเรือจ้างอำเภอเมืองจันทบุรีละแวกนั้นเป็นหมู่บ้านยวนถือคริสต์อยู่เป็นจำนวนมากชาวยวนคนนี้มีอาชีพฆ่าหมูขายเป็นประจำครั้นอยู่มายวนคนนี้ก็ล้มป่วยลงมีอาการหนักไม่อาจจะรักษาเยียวยาได้ก็ส่งเสียงร้องเป็นเสียงหมูอยู่ตลอดเวลาไม่ดับจิตลงได้เลยทำกิริยากระวนกระวายดิ้นรนเป็นการทรมานยิ่งนักจนกระทั่งญาติพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปเอาเครื่องมือสำหรับฆ่าหมูมาตั้งไว้ตรงหน้าชาวยวนคนนี้ถึงทำกิริยาหลับตาตายลงได้ เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ชาวยวนคนนี้เป็นเครื่องบ่งชัดว่าการฆ่าสัตว์เพราะอำนาจแรงกิเลสกล้ามีโลภเจตนาเห็นแก่ได้ทายเดียวโดยไม่เหลียวแลดูชีวิตของสัตว์อื่นที่ต่างก็กลัวตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคติทางดำเนินชีวิตของเขาจึงได้ผลิตผลกรรมให้ปรากฏให้ปัจจุบันทันตาเห็นเป็นเครื่องหมายนำทางว่าเขาตายไปแล้วจะไปสู่หนทางใดการทำปานาติบาตการฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่ไม่ว่าคนในศาสนาไหนย่อมได้รับผลกรรมแบบเดียวกันนะพลิกดูตามคัมภีร์ที่บรรพบุรุษไทยได้กล่าวถึงนรกภูมิเกี่ยวกับการทำปานาติบาตคือฆ่าสัตว์ว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วทุบหัวหมูฆ่าหมูก็ต้องไปรับผลกรรมในนรกตัวเป็นคนหัวเป็นหมูถูกมัดตรึงแน่นอยู่กับหลักแล้วก็มีค้อนใหญ่หลายอันเกิดขึ้นทุบหัวให้เจ็บปวดร้องเป็นเสียงหมูร้องหัวแล้วก็ตัวก็แตกสลายหมดเกิดลุกไหม้เหลือแต่กองเท่าแล้วก็ค่อยๆเรืองขึ้นเกิดเป็นตัวใหม่แล้วก็ถูกทุบอีกเกิดดับๆอยู่อย่างนี้ทุกทรมานอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนับไม่ถ้วนนะอีกเรื่องนึงเขาเล่าว่ามีจีนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการฆ่าหมูขายอยู่มาจีนคนนี้ป่วยเป็นไข้อาการหนักก็มานั่งดูใจพระยาวจีสัตยารักษ์ท่านเล่าต่อไปว่าท่านเห็นกับตาตนเองว่าทั้งที่อาการไข้หนักอยู่นั้นไม่น่าเชื่อว่า อาการของแกกลับไม่มีลักษณะเป็นคนป่วยแต่อย่างใดเลยพอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เดินตรงไปหยิบไม้พลองที่ตัวเคยใช้ตีหมูก่อนที่จะฆ่าขึ้นมาหลังจากนั้นก็ลงมือใช้ไม้พลองน่ะทุบตีตัวเองเหมือนกับไม่รู้สึกเจ็บปวดแกทุบตีตัวเองจนป่นปี้กระดูกที่หักก็หักไปเนื้อที่แตกก็แตกไปเลือดก็ไหลโซมไปทั้งตัวจนกระทั่งถึงแก่ความตายไปเดี๋ยวนั้นพระยาวจีเล่าว่ามันน่าสยดสยองหวาดเสียวทำให้กลัวบาปเหลือเกินเพราะไม่เคยเห็นแก่ตาตนเองอย่างนี้มาก่อนเลย
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดนะครับบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากที่ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลอันใดที่สร้างที่ทำโดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรต่างๆที่ร่วมบุญมาโดยอนุภาพแห่งบุญนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองหาดพนารินจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวรรณะสุขภาละอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคนที่กินก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนั้นอธิษฐานจิตนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้บุญด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินไปใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมส่วนหนึ่งก็เอามาเช่าวิทยุนี่แหละนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ360บาทนะครับอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะผมเชื่อว่า360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่อาจจะทำให้เราดีขึ้นมาได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการวันนี้เขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสั่งเลยนี่เอา3ขวดนี่ส่งเลยนี่บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เจ้าหน้าที่เวลาเข้ามาส่งของเขาจะโทรมาก่อนถ้าเราไม่รับเขาจะไม่มาส่งของแล้วจ่ายเงินกับคนส่งของยื่นหมูยื่นแมวได้ของเลยสบายไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องกลัวติดโรคช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาฟังผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานแล้วก็เคยฉีดคีโมแรงเรี่ยวแรงไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับ
3: ฮัลโหล
4: จ้าสวัสดีจ้าลูกขอสายคุณแม่พะเยาจ้าลูกจ้า
3: ไม่รู้ฮัลโหล
4: ครับสวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์ครับผม
3: จ้าอ๋อนึกออกแล้วน้ำมังคุดใช่ไหม
4: ใช่ใครดื่มน้ำมังคุดเอ่ยเห็นสั่งไปเดี๋ยวจะถาม
3: เนี่ยแหละพะเยานี่แหละกำลังพูดนี่แหละ
4: ชื่อพะเยาใช่ไหมหรือพะเยา
3: พะเยาน้ำมิฉาย
4: อ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับพะเยา
3: อายุ59
4: เออให้ถามหน่อยพี่ผมพอดีเห็นลูก ค้าเห็นลูกน้องผมบอกว่าพี่นี่ทานดีก็เลยจะมาถามว่าเป็นยังไงมั่ง
3: ขวดที่5แล้วก็กินดีขับถ่ายดีปวดแข้งปวดขาเนี่ย
4: โอ้ไม่ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนมากิน
3: อ
4: ่ะ
3: อ๋อเป็นมะเร็งไปผ่าตัดให้คีโมมาแล้ว
4: อ๋อครับ
3: แรกเดินไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้ไปได้น้ำมังคุดเอามังคุดมานึ่งกินด้วยเมื่อก่อนเนี้ย
4: ที่ตัวนี้สาธุเอามังคุดมานึ่งกินคือรู้อยู่แล้วว่ามังคุดมันดี
3: จ้ะ
4: แต่ก็เลยไปซื้อมานึ่งกินอ๋อครับผมดีจังเลยเสร็จแล้วก็ไปซื้อจากที่ไหนมากิน
3: ที่วังน้อยอะที่ร้านสุวรรณโอสถอะ
4: อ๋อวสุวรรณที่วังน้อยวสุวรรณอ๋อซื้อมากินขวดที่5แล้วตอนนี้
3: คนนะ
4: กินแล้วเป็น
3: ของร้านอะเขายังไม่เชื่อเลยว่าป้าเยาอะกินแล้วดีขึ้นอะ
4: นะ
3: จนลูกชายไปบอกว่าแม่เขากินแล้วดีขึ้นนะไอ้น้ำมังคุดเนี่ยของพันโทไพโรจน์อะเขาบอกเหรอเขาคนขายให้นะเขายังไม่เชื่อเลย
4: เลยเอาแล้วเป็นเยอะเหรอ
3: เป็นเยอะเพราะว่าเป็นลูกค้าเขาประจำเขารู้จักดีเป็นเยอะมากนั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พอให้คีโมเสร็จก็ยังออกแอบบอกแบบลูกบอกแม่กินน้ำมังคุดดีมั้งบอกเออถ้าก็เอาแม่ฟังวิทยุดีแม่ฟังเขาแล้วก็ดี
4: ครับ
3: แล้วนะเบาหวานก็89ไปเจาะไตดีน้ำถุงน้ำดีไขมันดีดีหมดเลยในร่างกายดีหมดทุกอย่างเลย
4: ดีใจด้วยนี่พูดจริงนะเนี่ย
3: พูดจริงๆไปเจาะโรงพยาบาลยุทธยา
4: อ๋อครับผม
3: ไตไขมันดีหมดเลยดีหมดเลยทุกอย่างเลย
4: โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยพี่เยาพี่พะเยาบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหน
3: บ้านอยู่อำเภอบางน้อยอ่ะและอยู่ซอยอยู่หลังค่ายทหารจ้ะ
4: ถ้ามันมีค่ายทหารในระวังน้อยมีด้วย
3: มีค่ายทหารด้วย
4: ชื่อค่ายอะไรผมไม่เคยเห็น
3: ชื่อยาวจังเลยมาจากนตอมาจากยันเกาะ
4: อ๋อครับผม
3: ไปเลี้ยวเข้าซอยบ้านปะยาวอ่ะจะมีทหารยืนอยู่เห็นเลยมองไปจะเห็นเลย
4: ครับผมก็คือกินมา5ขวดแล้วก็คือดีขึ้นเนาะก็ดีใจด้วย
3: ดีขึ้น
4: ถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นบุญ
3: ใช่แล้วขับถ่ายเป็นเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะ
4: เหรอ
3: จ้ะเมื่อก่อนไม่ถ่ายอุ้ยคงใจจะตายซะแล้วไม่ถ่ายไม่อะไรเพราะว่าแก๊กเนี่ยแม่ฟังน้ำมังคุดเนี่ยรายการเนี้ยวิทยุก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่ง
4: ก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นไงมั่งเห็นว่าไออาการชาการอะไรเป็นยังไงมั่งมีไหม
3: อาการชานี่ก็จะเบานิดนึงยังไม่เต็มที่ยังไม่ 100%
4: เอาละโอ้กินมาเพิ่งกินมา5ขวดถือว่าดีเยอะ
3: เพราะว่าเป็นไม่นี่ไงเป็นเบาหวานด้วยไงน้ำตาลเหลือ98ที่ไปเจาะมาเนี่ยเมื่อวัน
4: แต่ก่อนมันขึ้นเท่าไหร
3: ่เมื่อก่อน300กว่า
4: โอ้ขึ้นเยอะนั่นน่ะ
3: ขึ้นเยอะขึ้นจนหมอบอกเอาตัวไว้ได้ไหมเนี่ย300กว่าตลอดเลย
4: ดีใจดีใจกับพะเยาเนาะยังไงก็ขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศเป็นวิทยาทานให้คนฟังเนาะเผื่อว่าไอ้คนที่เขาเป็นอย่างเราเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจมีกำลังใจ
3: จ้ะเพราะว่ามะเร็งที่ตรวจเหลือ12นะ
4: อะไร12ค่ามันนะ
3: มะเร็งในตัวพะเยาเนี่ยเหลือ12เท่ากับคนปกติแล้วนะ
4: อ๋อแต่ก่อนเยอะดิ
3: ไปตัดออกหมดไปผ่าตัดออกมาให้คีโมเลยเรียบร้อยแล้ว
4: เป็นมะเร็งอะไรมะเร็งขอโทษที
3: เป็นมะเร็งเม็ดที่รังไข
4: ่อ๋อตัดออกไปแล้ว
3: ตัดออกไปแล้ว
4: แล้วทำคีโมมากี่ครั้ง
3: ทำคีโม6ครั้งครบเมื่อวันที่6ตุลา
4: ครับ
3: แล้วมาโอ้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคนแถวนี้ยังไม่เชื่อเลยเดินได้อ่ะ
4: เขานึกว่าไปแต่ละอย่างนั้น
3: เขาใช่ๆเขาพูดกันทั้งซอยเลยว่าอยู่ไม่รอดหรอกตายต้องตาย
4: ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นของแรงขึ้นใช่ป่ะ
3: แข็งแรงเดินไปประมาณ3เสาไฟฟ้าเดินไปบ้านเพื่อนเดินไปร้านค้าแต่ต้องใช้ไม้เท้านะเพราะว่ากลัวล้มไปหารถ
4: ครับผมเอา
3: แต่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเดินมันใกล้เลยเคียงเนี่ยไม่ต้องใช้เลย
4: ครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ทำใจให้สบายไหว้พระสวดมนต์นะครับอย่าเครียด
3: โอ้นี่ไม่ต้องกลัวเลยเช้าขึ้นมาใส่บาตรก็สวดมนต์กินมันช้อนไตบิดกอะไร ตรวจซะ
4: สาธุทำถูกแล้วมาถูกแล้วสาธุสาธุ
3: โอ้ป้าอยากได้ยินเสียงมานานแล้วได้ยินแต่วิทยุ
4: เออยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะพะเยาเนาะ
3: จ้ากินไปเรื่อยๆนี่แหละกินไม่หยุดอ่ะกินไม่เรื่อย
4: ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพะเยาให้แข็งแรงนะครับมีกำลังทำความดีไปเรื่อยๆเนาะครับครับผมขอบพระคุณมากเนาะเอาเสียงนี้แชร์ออกอากาศนะจ้าจ้าครับผมครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานที่ท่านด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายท่านเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องภูเขาดินปั้นครับเรื่องมีอยู่ว่าณราชอาณาจักรแห่งหนึ่งพระราชาแห่งเมืองนั้นไม่มีราชทายาทสืบทอดบัลลังก์พระชนที่เพิ่มขึ้นคืออายุของพระองค์เนี่ยทำให้พระราชาทรงกังวลว่าทำไมทรงแต่งตั้งใครสักคนขึ้นเป็นรัชทายาทสงครามภายในคือสงครามแย่งราชบัลลังก์ก็คงจะอุบัติขึ้นในอนาคตพระราชาทรงนึกถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โบราณพิธีกรรมหนึ่งเป็นพิธีที่พระราชาผู้ไร้หน่อเนื้อเชื้อไขจะกระทำเพื่อขอประทานรัชทายาทจากสวงสวรรค์แต่ว่าพิธีกรรมนี้ช่างหัวร้ายนักเพราะว่าจะต้องส่งเด็กชายคนหนึ่งคืนแก่สวรรค์ด้วยการเผาทั้งเป็นเพื่อแลกกับการจุติของรัชทายาทหนึ่งพระองค์อันที่จริงพระราชาไม่ต้องการทำอย่างนั้นแต่พระองค์ก็ไม่มีทางเลือก3วันต่อมาข่าวนี้จึงกระจายสู่พลเมืองของพระองค์เพื่อจะขอเด็กชายคนหนึ่งจากครอบครัวที่เสียสละแล้วพระองค์จะทรงพระราชทานเงินทองจำนวนมหาศาลให้แก่ครอบครัวนั้นเป็นการตอบแทนแต่กระนั้นก็ยังเป็นการยากที่จะมีครอบครัวไหนยอมเสียแก้วตาดวงใจของตนไปเพื่อจะแลกกับเงินทองเหล่านั้นห่างไกลออกไปจากชายขอบของอาณาจักรมีครอบครัวคนยากครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมโกโรโกโสกลางป่าลึกครอบครัวนี้มีลูกชาย3คนครั้นคนเป็นพ่อได้รับทราบข่าวจากในวังก็บังเกิดความโลภวิปริตด้วยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคนคนนี้ไม่เคยได้รู้จักความสุขสบายเลยสักครั้งและการที่เขามีลูกชายถึง3คนก็ทำให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นเขาก็ประกาศกับภรรยาว่าข้าจะขายลูกให้ทางการเขาสักคนหนึ่งพอเขาประกาศอย่างนี้เธอถึงกับกรีดร้องเมื่อได้ฟังความนี้จากปากสามีแกมันบ้าไปแล้วแกจะเอาลูกไปให้เขาเผาทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอเรามีลูกตั้ง3คนขายไปสักคนจะเป็นไรไปขอแค่มีเงินทองกองนั้นเราก็จะได้อยู่อย่างสบายแล้วแกไม่อยากย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองบ้างเหรอไม่อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆไม่อยากมีข้าทาสมาปรนนิบัติรับใช้บ้างหรือยังไงนางก็ชักลังเลอันที่จริงนางก็ฝันถึงสิ่งนั้นมาตลอดชีวิตเราเป็นคนให้มันเกิดมามันเป็นลูกมันก็สมควรจะตอบแทนเราบ้างแล้วอีกอย่างนี่เสียไปคนนึงก็เกิดใหม่ได้อีกจะไปกลัวอะไรนักหนา ภรรยาของชายคนนี้เป็นแม่ที่รักลูกแต่ก็รักสามีมากกว่าอีกทั้งขาดเขลาเบาปัญญาดังนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้แต่นางก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามโดยง่ายแล้วก็ถามสามีบอกว่าแล้วแกจะคิดขายลูกคนไหนอ่ะนางถามเสียงแผ่วเบาหน้าซีดขาวอย่างกับกระดาษชายผู้สามีก็นิ่งคิดอยู่ครู่นึงลูกคนโตนี่ทำงานได้แล้วนี่ขาดจะเก็บมันไว้ในห้องนั้นมีลูกชายคนเล็กอยู่ด้วยอีกคนเด็กชายตัวน้อยเพิ่งจะอายุได้3ขวบหน้าตาน่ารักน่าชังนอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆแม่ชายผู้เป็นสามีก็ปลายตามองอย่างครุ่นคิดฝ่ายภรรยาเห็นอย่างนั้นก็รีบอุ้มลูกขึ้นมากอดแนบอกบอกไม่ได้นะลูกคนนี้ข้ารักเท่าชีวิตถ้าเขาตายข้าก็อยู่ต่อไปไม่ได้ชายผู้เป็นสามีขบกรามความจริงลูกคนเล็กนี่ทำประโยชน์ได้น้อยที่สุดควรจะเป็นเด็กคนนี้แหละที่จะต้องส่งเข้าวังแต่ในเมื่อภรรยาพูดออกมาอย่างนั้นเขาก็เลยเลิกหวังแต่ไม่เป็นไรยังเหลือลูกชายคนกลางอายุ12อีกคนหนึ่งในที่สุดเด็กชายวัย12ขวบก็ถูกพ่อแม่ของเขาขายให้แก่ทางการไประหว่างรอเลิกประกอบพิธีกรรมเด็กชายถูกขังอยู่ในคุกดินเขาเป็นเด็กเงียบขรึมไม่พูดไม่จาไม่ร้องไห้หาพ่อแม่หรือว่าแสดงอาการหวาดกลัวต่อชะตากรรมอย่างที่เด็กวัยเดียวกันควรจะเป็นครั้นเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงพระราชาพระราชาก็ทรงแปลกประทายมากก็เสด็จมาที่คุกดินเพื่อจะพูดคุยกับเด็กชายคนที่ว่านี้เมื่อเสด็จมาถึงทรงเห็นว่าเด็กชายกำลังกอบเอาดินโคลนและทรายที่อยู่ในคุกมาผสมกันเพื่อก่อปั้นเป็นภูเขาลูกเล็กข้างๆนั้นทรงสังเกตว่ามีกองดินทรายเนี่ยเป็นภูเขาที่เสร็จแล้ว2กองถูกทำลายทิ้งไปพระราชาทรงสนพระทัยทันทีก็ถามเด็กชายว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ากำลังทำอะไรเหรอทำไมเมื่อปั้นภูเขาได้ถึง2กองแล้วถึงทำลายทิ้งไปเสียทั้งหมดล่ะเด็กชายก็เหลือบตาขึ้นมองพระราชาแล้วก็ใช้มือตบผิวภูเขาลูกที่3ให้เนียนเรียบยิ่งขึ้นเจ้าจะทำลายภูเขาลูกที่3นี่ด้วยเหรออะลูกนี้ไม่ทำลายอ้าวทำไมทำลายภูเขา2กองแรกทิ้งแต่เป็นเก็บกองสุดท้ายเอาไว้เด็กน้อยไม่มีท่าทางสะทกสะท้านตอบกลับพระราชาด้วยสีหน้าท่าทางราบเรียบบอกว่าภูเขากองแรกก็เป็นตัวแทนของพ่อแม่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกให้เจริญวัยด้วยความรักแต่พ่อแม่ของข้ากลับทำลายชีวิตลูกโดยการส่งข้ามาตายตั้งแต่ยังเด็กเมื่อพ่อแม่ไม่มีความรักความห่วงหาอาทรมอบให้ลูกสายสัมพันธ์นั้นก็ขาดข้าไม่โกรธแต่ต้องปล่อยวางจากพวกเขาก็เลยทำลายภูเขากองแรกเสียคำพูดที่เฉลียวฉลาดเกินวัยทำให้พระราชาทรงนิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะตรัสถามต่อว่าเอาแล้วภูเขาลูกที่สองล่ะลูกที่สองก็คือพระองค์อ๋าข้านะเหรอพระราชาทรงอุทานด้วยความแปลกพระทัยข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยเพราะพระองค์คือพระราชาพระราชามีหน้าที่ปกป้องประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีมีความสุขแต่พระองค์กลับจับข้าซึ่งเป็นประชาชนตัวเล็กๆและอ่อนแอมาฆ่าอย่างไร้เหตุผลข้าจึงไม่ศรัทธาพระองค์อีกต่อไปข้าจึงทำลายภูเขากองที่สองทิ้งคำพูดนี้ทิ่มแทงพระทัยของพระราชาอย่างสาหัสพระพักของพระองค์ซีดจนตัดอะไรไม่ออกส่วนภูเขาลูกสุดท้ายซึ่งข้าไม่ทำลายนี้คือความหวังอันสูงสุดที่ข้ายังคงศรัทธานั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ข้ารอดเพราะความดีที่ข้าเพียรทำมาโดยตลอดสิ้นคำของเด็กชายพระราชาก็ทรุดนั่งลงอย่างหมดแรงทรงคว้าเด็กตัวน้อยมากอดแล้วก็หลั่งน้ำพระเนตรด้วยความประทับใจเด็กชายทำให้พระองค์เข้าใจอะไรได้อย่างถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งร้ายกาจกับประชาชนผู้เปรียบเสมือนลูกๆของพระองค์ใช่แล้วลูกๆพระองค์มีรัชทายาทแล้วเจ้าเป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาแต่กลับมีความคิดที่ฉลาดล้ำลึกกว่าเรานักเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วแต่จะรับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็แต่งตั้งให้เจ้าเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อจากเราเมื่อสิ้นคำตรัสของพระราชาฉับพลันก็เกิดลำแสงสีทองประหลาดจากฟ้าคว้าส่องสว่างวาบทั่วเมืองอันเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งบอกให้รู้ว่าสวรรค์เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพระองค์ทุกประการหนูๆทั้งหลายในสังคมที่เจริญแล้วก็มักจะตั้งคำถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือถ้ามีแล้วอยู่ที่ไหนใครเคยเห็นบ้างว่าหน้าตาเป็นอย่างไรความคิดโง่เง่าเหล่านี้ทำให้คนรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยลงแล้วก็ยากเย็นขึ้นจนในที่สุดก็ไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นถ้าเธออยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงหรือไม่ก็ให้พิสูจน์โดยละการใช้ดวงตาแต่ใช้ความเชื่อมั่นและศรัทธาในผลกรรมดีเป็นจุดเชื่อมต่อความศักดิ์สิทธิ์มักสถิตคู่ความดีเสมอถ้าเธอทำดีมากพอสักวันเธอจะค้นพบความศักดิ์สิทธิ์นั้นได้จริงๆครับ
0: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักครับมีคำฝรั่งคำหนึ่งเขาพูดอยู่ว่า you are what you eat นะคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินอันนี้น่าคิดนะครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราเองในโลกนี้ก็มีคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินหลายๆรูปแบบบางคนก็ไม่กินเนื้อบางคนกินมังสวิรัติบางคนกินเจไม่กินกระทั่งนมกระทั่งไข่บางคนกินอาหารมื้อเดียวนะบางคนกินอาหารสองมื้อแล้วถามว่าอย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันควรท่านผู้ฟังตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคำอยู่คำหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการกินกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กินให้เต็มพุงกินอย่างพอเพียงพอประมาณของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้พอดีกับธาตุขันธ์ให้พอดีกับร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินกินอาหารให้เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเอาไว้โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินะงุโมท่านเขียนบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารมื้อเดียวนี่วันหนึ่งนะครับมื้อเดียวนี่จะอายุยืนอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับคือแต่แกเขียนว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่ได้กินสมบูรณ์โดยกินวันละ3มื้อเหมือนทุกวันเนี้ยคืออดีตเนี่ยเรากินวันละมื้อก็บุญแล้วกินมั่งอดมั่งนะเมื่อเราหิวไม่มีกินแกบอกว่าจะมียีนชนิดหนึ่งคือสมองนี่จะหลั่งออกมาชื่อว่าเซอร์ทูอินนะศัพท์ฝรั่งออกมาซ่อมแซมช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคือฮอร์โมนอายุยืนฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซึ่งไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของร่างกายปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรามันอิ่มมากฮอร์โมนนี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแต่ถ้าร่างกายของเรามันหิวมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณถึงสมองเจ้าฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะครับแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็พูดถึงการกินวันละมื้อโดยแนะนำรายละเอียดจากการที่เขาทำมาแล้วได้ผลนะครับคือเขาบอกว่าเขากินวันละครั้งนะครับพอท้องร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วกับจากการทดลองนะครับเขาได้ทดลองกับสัตว์ในทุกๆชนิดเช่นหนูก็ดีลิงก็ดีเนี่ยเมื่อลดปริมาณอาหารลง 40% จะทำให้อายุยืนขึ้นนี่ 1.5 เท่าก็หมายความว่าแทนที่จะอายุ50ปีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ1เท่าครึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75ปีอันนี้คือหลักของนายหมอญี่ปุ่นเพิ่งเขียนหนังสือออกมาขายดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปดูในร้านหนังสือจะเห็นในโยชิโนรินะงุโมนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคือนายแพทย์คนนี้นี่แกเริ่ม ทานอาหารเหลือวันละ1มื้อนี่ตอนอายุ45ปีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพพอผ่านไป10ปีนะครับเมื่อเขาไปตรวจร่างกายพบว่าอายุหลอดเลือดของเขาเท่ากับของคนอายุ26ปีนี่แล้วก็นายแพทย์โยชิโนรินามุโงะชื่อนี่อ่านยากท่านผู้ฟังนางุโมในคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนี่ประวัติแกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในโรงพยาบาล4แห่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับภาษาอังกฤษเขาว่า Anti Aging Medicine World Congress นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสภาต่อต้านความชราโลกนะประมาณนี้นะครับผมท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือการวางแผนสำหรับชีวิตที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยยังมีหน้าท้องที่แบนราบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์บางคนท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแต่คนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออยู่ดีและโดยเฉพาะเวลาเข้าสู่วัยชราท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่านะครับจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้คือเราต้องเลือกท่านผู้ฟังครับว่าเราจะใช้เวลานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วทำให้คนข้างเคียงนี้เดือดร้อนหรือเราจะมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชารูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสง่างามนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเองทีนี้เราหันมาดูในทางพระพุทธศาสนาของเราในกัคคจูปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้กับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับความว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราฉันอาหารณที่แห่งเดียวคำว่าณที่แห่งเดียวก็คือว่านั่งฉันแล้วอิ่มในอาสนะเดียวคือไม่ลุกไปฉันตรงนู้นตรงนี้นะครับเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อยข้อ 2. มีความลำบากน้อยข้อ 3. มีความเบากายข้อที่ 4. มีกำลังดีข้อที่ 5. อยู่อย่างผาสุกอานิสงส์ 5 อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฉันอาหารเอกาสนังนะครับอาสนะเดียวคือคราวเดียวเถิดพวกเธอจะรู้สึกว่ามีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังแล้วก็อยู่อย่างผาสุกคือถ้าว่าตามจริงแล้วท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราน่ะมีความจำเป็นจะต้องหยุดพักการกินอาหารบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพักจากการใช้พลังงานในการย่อยอาหารนะครับกระเพาะลำไส้ก็จะได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเจริญเติบโตทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารกันแต่ส่วนมากเราก็จะเป็นโรคเจริญอาหารนะมีของกินเยอะอายุมากแล้วอยู่ดีกินดีลูกหลานเป็นห่วงซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากอันนั้นก็หากินง่ายอันนี้ก็หากินง่ายอยู่ดีกินดีเกินโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีเพราะการอยู่ดีกินดีนะครับอาหารทุกวันนี้ก็อย่างที่เราท่านได้เห็นนะครับมีเยอะมากซื้อที่ไหนบางทียังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะขับรถมากับข้าวครับกับข้าวมาแล้วมีให้ซื้อทุกอย่างนะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าต่างๆมีเยอะนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีอายุยืนก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับท่านผู้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าท้อนะครับใครที่มีความอดทนใครที่มีใจที่ฝึกมาดีแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความพอดีในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบซะอีกนะครับอันนี้ความพอดีในสิ่งที่ได้มาโดยชอบนะครับมีความสุขกว่าคนที่มีเยอะได้เยอะแต่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนะครับท่านผู้ฟังก็ขอฝากเป็นกำลังใจเป็นแรงใจท่านผู้ฟังอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้ถือว่าเป็นบททดสอบบททดสอบของเราบางคนอาจจะเจอบททดสอบเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าความสุขมันคือคำตอบยิ่งทดสอบก็ยิ่งชัดเจนนะครับเขาว่าอย่างนั้นพอถึงวัยนี้แล้วนี่สิ่งที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราวัดกันที่ไหนท่านผู้ฟังวัดกันว่าที่ใครมีมากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่นี่ความสุขวัดกันที่ว่านะครับไม่ได้อยู่ว่าเราน่ะได้อะไรเยอะมีอะไรมากแต่อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้มากแค่ไหนเราเข้าใจชีวิตได้มากแค่ไหนถ้าคนไหนเข้าใจชีวิตมากปล่อยวางได้มากคนนั้นจะมีความสุขมากกว่าถ้าคนไหนก็อันนั้นก็ของกูอันนั้นก็ลูกกูอันนั้นก็เมียกูที่ดินกูบ้านกูรถกูถ้ามีแต่คำว่าของกูตัวกูนี่เราก็จะค่อนข้างจะถูกแต่ถ้าบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมีได้มีเสียเป็นธรรมชาติของฉันของฉันช่วงที่ฉันใช้อยู่ก็เป็นของฉันฉันไม่ได้ใช้ก็เป็นของคนอื่นก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราปล่อยวางอย่างเงี้ยมันจะสบายใจท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดด้วยนิทานอาจารย์ยอดนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องนี้คุณทวีปเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนเก่าคนนึงเคยเรียนหนังสือห้องเดียวกับคุณทวีปชื่อนายตุ้ยนายตุ้ยนี่มีนิสัยชอบทำตัวเป็นหัวโจกของเพื่อนๆระหว่างที่เป็นวัยรุ่นเขาอยู่ในจำพวกมนุษย์มหาภัยคุ้มดีคุ้มร้ายจบชั้นมัธยมต้นก็เรียนต่อในสถาบันนักเรียนนักเลงเป็นการเติมเต็มความมหาภัยให้มากยิ่งกว่าเก่าครั้นเรียนจบก็ไม่คิดจะทำมาหากินอะไรไม่แวะเวียนไปสมัครงานที่ไหนถือว่าเจ้าของบริษัทก็เป็นคนเหมือนกันเขาจะทำงานกับใครที่ตั้งตนเป็นเจ้านายไม่ได้เด็ดขาดพ่อในตุ้ยนี่เป็นเศรษฐีฐานะมั่งคั่งพอดูท่านพิจารณาความประพฤติแล้วก็คิดว่าลูกชายคนนี้อยู่ร่วมในสังคมเมืองหลวงนี่ไม่เหมาะก็เลยส่งไปคุมสวนยางของตระกูลทางภาคตะวันออกเมื่อปีพ.ศ. 2510ยุคนั้นเมืองไทยยังไม่มีการจ้างคนต่างชาติเป็นลูกจ้างเช่นเขมรลาวพม่านี่ไม่มีเนื่องจากแรงงานทางภาคอีสานและภาคเหนือมีเยอะนะคือช่วงนั้นนะอีสานแห้งแล้งเกือบจะเป็นทะเลทรายชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านไปหากินถิ่นอื่นในฤดูแล้งตัวในตุ้ยในรูปร่างสูงใหญ่นิสัยก้าวร้าวไม่กลัวใครคาดว่าเขาน่าจะทำงานด้านบริหารสวนยางได้ชนิดถึงลูกถึงคนลูกจ้างที่นิสัยนักเลงจะได้สยบอยู่ใต้อำนาจเขาแต่ในตุ้ยไปเพียงลำพังก็ดูจะกระไรอยู่ก็เลยชวนคุณทวีปซึ่งเป็นเพื่อนเก่าซึ่งกำลังเตะฝุ่นอยู่ให้ไปทำงานอยู่กับเขาชวนเพื่อนจากสถาบันนักเรียนนักเลงไปตั้งกวนที่นั่นอีก 3-4 คนดูเผินๆก็เหมือนจะสนุกดีที่ดินหลายร้อยไร่ช่วยเป็นหูเป็นตากันคนละ 40-50 ไร่ตกเย็นก็ตั้งวงดื่มเหล้าเฮฮาสิ้นเดือนก็มีรายได้เข้ากระเป๋าตอนนั้นคุณทวีปที่เล่าเรื่องเนี้ยอายุแค่20เศษๆเพิ่งจะผ่านการเกณฑ์ทหารไม่นานคือจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นพลทหารก็คิดว่าไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนเก่าสักปี2ปีระหว่างนั้นก็มองหางานทำไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าอายุยังน้อยปี2510นาราคายางดิบไม่สูงติดเพดานอย่างปัจจุบันคนพื้นเมืองมีสวนยางไม่กี่สิบไร่ส่วนใหญ่จะกรีดยางกันเองในครอบครัวต่างกับสวนยาง ของตระกูลของนายตุ้ยเนี่ยที่มีโครงสร้างการทำงานแบบบริษัทเต็มรูปแบบบริษัทแห่งนี้เป็นรายแรกๆเลยที่ตั้งกฎการจ่ายค่าเหนื่อยให้ลูกจ้างแบบแบ่งผลประโยชน์กันสมมติว่ากรีดยางได้1แผ่นเอาไปขายได้แผ่นละ10บาททางเจ้าของสวนก็จะแบ่งให้ลูกจ้าง4บาทโดยมีเรือนพักให้ลูกจ้างอยู่ในสวนฟรีๆไม่คิดค่าเช่า1เดือนขายยางได้100แผ่นลูกจ้างก็เอาไปเลย400บาทฟังเผินๆ เหมือนบริสุทธิ์ยุติธรรมดีเพราะว่าสวนนี่เป็นสมบัติของนายจ้างต้นยางนายจ้างก็ปลูกไว้บ้านที่พักก็มีให้อยู่ลูกจ้างได้ส่วนแบ่ง 40% โดยลงแรงตื่นตอนดึกไปกรีดยางเท่านั้นเองการขนยางแผ่นไปขายก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างก็รอรับเงินอย่างเดียวพอตอนผู้จัดการคนเก่าคุมงานอยู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ดำเนินไปได้โดยดีไม่มีปัญหาจนกระทั่งนายตุ้ยนี่เดินทางไปรับหน้าที่ดูแลแทนลดตำแหน่งผู้จัดการลงมาเป็นผู้ช่วยของเขาทุกอย่างก็เริ่มไม่ชอบมาพากลนายตุ้ยสร้างปรากฏการณ์ขึ้นใหม่ตามอำเภอใจเช่นลูกจ้างจากอีสานจะรับเงินก้อนได้ก็ต่อเมื่อย่างเข้าฤดูทำนาลูกจ้างจะลากลับบ้านที่อีสานทางนายจ้างถึงจะเรียกมาเคลียร์เงินกันลูกจ้างรู้ไม่ทันก็คิดว่าการให้นายจ้างเก็บเงินใส่ธนาคารไว้นี่ปลอดภัยดีวันเดินทางคืนสู่เหย้าที่อีสานจะได้มีเงินเป็นปึกปึกไปฝากพ่อแม่ลูกเมียเหลือจากนั้นก็จะนำไปลงทุนกับพืชผลบนที่ดินของตัวแต่ถึงวันเคลียร์เงินเข้าจริงปรากฏว่าโดนนายจ้างคือนายตุ้ยนี่หักโน่นหักนี่ซะบานตะเกียงเป็นต้นว่าต้องได้เงินก้อนประมาณ10,000บาทนะโดนหักค่ายืมล่วงหน้าหักค่าสวัสดิการเจ็บป่วยทั้งที่ลูกจ้างไม่เคยป่วยถึงขั้นหาหมอสรุปแล้วเงิน10,000นี่เหลือสัก 8,000 หรือเปล่าก็ไม่รู้จะไม่ยอมในตุ้ยก็หักคอเอาดื้อๆแบะท่านักเลงหยิบปืนขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วก็พูดว่ามึงจะเล่นเหลี่ยมกับกูเหรออยากจะแดกลูกปืนให้อิ่มก่อนกลับบ้านไงลูกจ้างมีแต่มือเปล่าเห็นนายจ้าง 4-5 คนมีปืนพกการู้ทั้งรู้ว่าถูกโกงก็จำยอมให้โกงอย่างน้อยได้เงินเข้ากระเป๋าก็ดีกว่าถูกโกงจนไม่เหลืออะไรเลยนี่เป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาเรียกว่าโกงแบบปลีกย่อยสามารถโกงได้สะดวกไม่มีใครกล้าหือลูกจ้างที่โดนโกงหนักกว่าเพื่อนชื่อนายเบือนใน

0: ือนลูกจ้างนี่ทำเอานายตุ้ยกลายเป็นผู้ร้ายเนื่องจากความหล่อเหนือกว่าชนิดมองไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวนายตุ้ยจีบสาวคนไหนก็ดูเหมือนสาวคนนั้นจะมีที่หวังไปซะแล้วคือมีนายเบือนเป็นชายในฝันที่เจ้าหล่อนหลงรักฝ่ายนายเบือนรู้ตัวว่าหล่อก็หวานเสน่ห์ไปทุกหมู่บ้านมีผู้หญิงระดับดาราประจำหมู่บ้านติดพันหลายรายทำร้ายจิตใจเจ้าพ่อสวนยางอย่างนายตุ้ยเป็นที่สุดวันหนึ่งนายตุ้ยก็ได้ประกาศความอาฆาตที่มีต่อนายเบือนให้เพื่อนๆฟังว่าประมาณว่าเขาจะมอบบทเรียนเจ็บแสบชนิดนายเบือนไม่ลืมไปชั่วชีวิตทีเดียวให้คอยดูน้ำหน้านายเบือนว่าเป็นยังไงเมื่อวันชำระแค้นของนายตุ้ยมาถึงวันชำระแค้นเนี่ยไม่ต้องรอนานเป็นปีด้วยว่านายเบือนก็เหมือนลูกจ้างภาคพื้นอีสานทั่วไปเมื่อถึงฤดูทำนาก็ต้องเคลียร์เงินแล้วลากลับบ้านช่วยทั้งบ้านทำไร่ไถนาตามหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับมารับจ้างกรีดยางต่ออีกนายตุ้ยเปิดฉากเล่นกลกับนายเบือนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มด้วยการทวงเวลาอ้างว่าเงินในบัญชีคลาดเคลื่อนต้องรอติดต่อกับธนาคารอีกสักพักนายเบือนต้องรอก่อนให้พักพวกชาวอีสานล่วงหน้ากลับภูมิลำเนาว่านายเบือนได้เงินเมื่อไหร่จะเดินทางตามไปที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะโดดเดี่ยวนายเบือนจะได้ไม่มีใครช่วยป้องกันอันตรายรอจนลูกจ้างกลับอีสานหมดแล้วก็เรียกนายเบือนมาพบเพื่อบอกว่าที่จริงนายเบือนเป็นหนี้นายจ้างมากกว่าเงินปันผล 40% เพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นฝ่ายหาเงินมาใช้หนี้ซะก่อนจึงจะไปจากสวนยางได้ลวดลายด้านๆของนายตุ้ยทำเอานายเบือนตกตะลึงจังงังแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่านายจ้างจะพูดอย่างนั้นเขาถามมันกระทวนคำพูดของนายตุ้ยว่าผมเป็นหนี้ตั้งสองเท่าของเงินรายได้เหรอประธานโทษนะครับเจ้านายล้อผมเล่นหรือเปล่าครับผมไม่เคยกู้ยืมอะไรจากใครเลยแม้แต่บาทเดียวจะกลายเป็นหนี้ขนาดนั้นไปได้ยังไงครับนายตุ้ยเมื่อเปิดฉากโกงก็ผ่านเกเรผุดลุกขึ้นพูดเป็นเสียงตะโกนบอกอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิวะไอ้เบือนพูดอย่างนี้ก็หาว่ากูเป็นฝ่ายโคตรโกงมึงหรือไงงั้นแดกลูกปืนแก้ปากเสียสักสองนัดดีไหมตอนนี้นายเบือนเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่านายจ้างไม่ใช่พูดข่มขู่เฉยๆแต่ชักปืนออกมาเล็งปากกระบอกตรงหัวลูกจ้างทีเดียวความรักตัวกลัวตายก็สั่งให้หนุ่มรูปหล่อต้องยอมคล้อยตามคำขู่บอกว่านึกออกแล้วว่าเป็นหนี้จริงๆขอเดินทางกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ที่อีสานทำนาก่อนเสร็จแล้วจะกลับมาทำงานใช้หนี้ให้เย็นวันนั้นหนุ่มอีสานก็รีบหอบเสื้อผ้ามัดใส่ห่อผ้าขาวม้าหนีจากสวนยางทั้งที่บาดเจ็บรู้แล้วว่านายจ้างต้องการทำร้ายด้วยสันดานดิบโดยไม่ต้องมีเหตุผลมารองรับการกระทำ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซ็งแกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วนะอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังนะภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆนี่สามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่ว

0: ไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองหนึ่งนี่คนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมนี่เราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดีอย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้อะนะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับนามคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
1: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นาทีครับ
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เขากระสือกระสนหนีตายไปบนทางสายเปลี่ยวไม่กล้าเดินริมทางหลวงขอข้าวขอน้ำชาวบ้านกินกันตายด้วยไม่มีเงินในกระเป๋าแม้แต่สตังค์แดงเดียวจะกัดฟันเดินถึงบ้านที่อีสานไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้บุกป่าฝ่าดงอยู่สองวันเผอิญไปถึงบ้านที่พักข้าราชการวัยปลดเกษียณเดิมทีแกเป็นคนเมืองหลวงมาซื้อที่ดินทำสวนผลไม้อยู่บริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองถามไปตอบมาระหว่างให้ข้าวให้น้ำกับนายเบือนถึงได้รู้ว่าหนุ่มอีสานพบเผชิญความอยุติธรรมอย่างสุดโหดจากนายจ้างเผอิญต่อไปอีกว่าข้าราชการบำนาญคนเนี้ยเป็นคนรักความถูกต้องยุติธรรมแล้วก็กล้าที่จะทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนร่วมโลกข้าราชการคนนี้ก็ขับรถกระบะพานายเบือนย้อนกลับไปสวนยางท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของลูกจ้างอีสานรูปหล่อนายตุ้ยเปรียบเสมือนพระกันของเขานั่นเองในสายตาของเขาแต่ข้าราชการผู้ชราเคยทำงานด้านพิทักษ์ความยุติธรรมเชื่อไปอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าตัวเอ่ยปากเคลียร์แล้วก็ปัญหาต่างๆจะปิดฉากลงอย่างสวยงามด้วยกันทุกฝ่ายรถกระบะคันนั้นก็ขับมาถึงสวนยางตอนโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟนายตุ้ยกับพรรคพวกซึ่งมีคุณทวีปรวมอยู่ด้วยเนี่ยกำลังนั่งดื่มเหล้าที่ลานดินหน้าเรือนไม้ใต้ถุนสูงเริ่มกลุ่มกันมาตั้งแต่4โมงเย็นเลือดลมกำลังฉีดพล่านและกำลังพูดคุยถึงเรื่องกระทืบแล้วในเบือนหายหัวไปอยู่เสียที่ไหนก็พอดีเห็นข้าราชการพาในเบือนมาเคลียร์ปัญหาคาใจจอมโหดอย่างในตุ้ยเห็นใบหน้าหล่อเหลาของคู่อริความริษยาก็คุขึ้นมาใหม่ลำพังในเบือนในยอมสิโรราบทุกประการเขายังแค้นใจไม่หายบัดนี้มีข้าราชการบำนาญมาพูดเข้าข้างในเบือนชอดชอดเท่ากับเติมเชื้อไฟโทสะให้ลุกโพลนสุดขีดคลั่งในตุ้ยจึงลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันนั่นก็คือพูดจายียวนกวนโมโหฝ่ายตรงข้ามครั้นฝ่ายตรงข้ามพูดดีมีเหตุผลจนเขาเถียงไม่ออกในตุ้ยเองก็เลยล้างความอายของตัวด้วยการกระชากปืนพกจากที่ซ่อนแล้วสาดกระสุนใส่ในเบือนล้มคว่ำจมกองเลือดจากนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พลอยสาดกระสุนใส่ข้าราชการเคราะห์ร้ายหลายนัดทำนองฆ่าปิดปากคุณทวีปกับเพื่อนนักเลงของนายตุ้ยอยู่ในสภาพตกบันไดพลอยโจรต้องช่วยเขาหามศพทั้งสองซากไปกลบฝังไว้ที่ใต้ถุนเรือนสูงอันเป็นบ้านที่พักสำหรับเจ้าของสวนยางไม่มีหน้าไหนกล้าขุดคุ้ยตามล่าหาความจริงที่ใต้ถุนนั้นเป็นอันขาดจอมโกงพันเถื่อนฆ่าคนตายสดๆร้อนๆสองศพแต่ว่าสีหน้าไม่ยินดียินร้ายไม่สะดุ้งสะเทือนว่าคนทำเรื่องผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นอุกฤษจบจากเรื่องฝังศพก็ชวนพักพวกกินเหล้าต่อเพื่อนร่วมสถาบันนักเรียนนักเลงของนายตุ้ยก็เหี้ยมพอๆกันสามารถนั่งดื่มกินเหล้ากลด่าผู้ตายที่แสมาหาความตายเองถึงสวนยางเป็นการเอาใจในตุ้ยซึ่งชั่วโมงนั้นเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็นายจ้างของพวกเขาส่วนรถกระบะพาหนะซึ่งพาผู้ตายทั้งสองมาพบจุดจบในตุ้ยกับเพื่อนซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์กลไกก็สามารถช่วยกันถอดรถกระบะออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกไปกลบฝังไว้ตามที่ต่างๆเหลืออนุสรณ์ว่าเคยมีรถคันนั้นมาที่นี่คือยางรถทุกเส้นเพราะยางรถเป็นของสาธารณะใครก็มีได้ไม่ต้องเปลืองเรี่ยวแรงกลบฝังคุณทวีปไม่ได้ร่วมมือฆ่าคนตายไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจแต่ว่าไม่ร่วมก็เหมือนรู้เห็นเป็นใจให้ฆ่าเนื่องจากไม่เอ่ยปากห้ามปรามสักคำที่ไม่เอ่ยก็เพราะรู้สันดานเพื่อนดีคนอย่างในตู้ยามหน้าสิวหน้าขวานใครก็ขวางเขาไม่ได้ขืนทำตัวกล้าหาญยับยั้งความคลั่งของเขาคุณทวีปเองแหละจะต้องตายตามนายเบือนไปอีกคนจุดจบของหนุ่มอีสานนะเปรียบประดุจมดง่ามตายไปหนึ่งตัวแม้แต่จุดจบของข้าราชการบำนาญก็เหมือนกันเหตุผลก็คือยุคนั้นสุดเขตแดนภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนห่างไกลมือกฎหมายชีวิตมนุษย์ในแถบถิ่นนั้นแต่ละวันเหมือนแขวนไว้กับเส้นได้เปื่อยๆจะหลุดร่วงวันใดก็ไม่อาจจะเดาชะตากรรมตัวเองถูกการฆาตกรรมใช่จะมีเพียงในตุ้ยลงมือคนเดียวสวนยางภูมิภาคนี้ก็เคยเกิดคดีร้ายแรงทำนองเดียวกันเนี้ยบ่อยมากส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดฆาตกรจะลอยนวลไม่ถูกจับกุมคุมขังไอเรื่องไล่ล่าล้างแค้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของญาติสนิทมิตรสหายดำเนินการกันเองยกเว้นกรณีในเบือนที่ญาตินี่อยู่สุดกูปลายตะโกนถึงอีสานเนี่ยตามมาล้างแค้นไม่ไหว แต่ว่าเวรกรรมน่ะมีจริงใครสร้างกรรมอะไรไว้ไม่ช้าก็เร็วกรรมนั้นก็ย่อมตามสนองอย่างสมน้ำสมเนื้อกับบาปกรรมความชั่วเมื่อไม่มีนายเบือนเป็นก้างขวางคอไอ้จอมโกงอย่างนายตุ้ยก็กลับมาเป็นขวัญใจสาวงามชาวชนบทอีกคำรบหนึ่งเขาสามารถที่สาวสาวไปฟันได้บ่อยแล้วก็ถีบหัวส่งมาฟันจนหนำกับความต้องการแล้วจากนั้นก็หาสาวคนใหม่มาฟันอีกประมาณคร่าวๆว่าเขาล้างผลาญพรหมจรรย์ของชาวสาวชนบทนี่ไปไม่น้อยกว่า 6-7 คนในรอบ2ปีนับจากวันที่ส่งนายเบือนลงหลุมไปแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วว่าญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงจะไม่เจ็บแค้นแทนพวกหล่อนแต่ว่าไม่มีใครแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งเพราะว่ายำเกรงในตุ้ยกับเพื่อนนะอย่างไรก็ตามการไม่มีใครเสนอหน้าประท้วงความยุติธรรมไม่ใช่แปลว่าไม่มีคนอย่างนั้นอยู่ในโลกความจริงอันน่าสะพรึงก็คือมีวันหนึ่งท่ามกลางดินฟ้าอากาศอึมครึมคล้ายๆพายุฝนกำลังจะก่อตัวขึ้นในตุ้ยก็ขับรถออกจากสวนยางตอนสายๆเพื่อจะทำธุรกิจติดต่อเรื่องนำยางแผ่นจากสวนไปส่งโรงรับซื้อในตัวจังหวัดกระทั่งเย็นย่ำสนธยาฝนตั้งขาวมืดทะมึนนายตุ้ยก็ยังไม่กลับบ้านที่พักอย่างน่าพิศวง2วันถัดมาก็มีคนจ้างเด็กไร้เดียงสาด้วยขนมให้นำจดหมายจากโจรเรียกค่าถ่ายมายื่นให้เพื่อนคู่หูของนายตุ้ยที่ชื่อนายพจนเนื้อความในจดหมายเขียนด้วยถ้อยคำสละสลวยเหมือนกับคนมีการศึกษาสูงแต่อ้างว่าพวกตนเป็นโจรเรียกค่าไถ่จากเขมรต่ำกัมพูชาสรุปใจความย่อๆว่าเวลานี้นายตุ้ยอยู่ในที่คุมขังกลางป่าถ้าอยากได้ตัวคืนอย่างปลอดภัยจงนำเงินสด 100,000 บาทส่งไปให้พวกมันโดยมันจะนัดหมายสถานที่อีกทีนึงเงินแสนปีโน้นพอๆกับเงินสดประมาณสัก20ล้านของปัจจุบันได้มั้งผู้จัดการสวนยางคนเก่ารีบโทรเลขด่วนส่งข่าวให้ผู้ใหญ่ของนายตุ้ยรู้ผู้ใหญ่ก็คือพ่อนายตุ้ยกับญาติพี่น้องบึงรถถึงสวนยางในวันที่โจรนัดหมายคือมาทันเวลาพอดีแต่กลายเป็นว่าโจรตัดนิ้วชี้กับนิ้วนางของนายตุ้ยใส่กล่องฝากเด็กมาให้พร้อมจดหมายเนื้อความที่เขียนมาโจรอ้างว่าโทรศัพท์ติดต่อแล้วไม่มีใครยกหูรับแสดงว่าไม่เห็นพวกมันอยู่ในสายตามันก็เลยสั่งสอนเบาๆด้วยการตัดนิ้วเหยื่อส่งมาให้พฤติกรรมโหดของโจรทำเอาผู้ใหญ่เขาในตุ้ยขวัญหนีดีฝ่อกันท่วนนะเพราะว่าดูเหมือนโจรกกนี้จะคุ้มดีคุ้มร้ายข้ออ้างเรื่องโทรศัพท์ก็เหลวไหลสิ้นดีเนื่องจากปีนั้นองค์การโทรศัพท์เพิ่งจะเดินสายไปถึงในตัวจังหวัดยังอีกหลายสิบปีกว่าจะมีโทรศัพท์พื้นฐานไปถึงสวนยางหลังจากหารืออย่างเคร่งเครียดตรงประเด็นทุกคนยอมรับความจริงว่าคนร้ายอ้างเรื่องฆ่าไถ่บังหน้าเจตนาที่แท้จริงต้องการล้างแค้นอะไรสักอย่างเพราะในตุ้ยนี่สร้างศัตรูมืดไว้มากจากการคดโกงเงินค่าแรงเอาชีวิตคู่อริผลาญพร่าความสาวของผู้หญิงพวกที่จ้องจะล้างแค้นก็เลยไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวหลังจากตัดนิ้วส่งมาขยมขวัญต่อมาพวกโจรก็ตัดนิ้วและอวัยวะเพศใส่กล่องทยอยส่งมาให้อีกฝ่ายผู้รักษากฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือชี้เบาะแสประมาณ1เดือนเสร็จพวกที่อ้างตัวเป็นโจรเรียกค่าไถ่ก็นำร่างสะบักสะบอมของเหยื่อมาส่งไว้ในหมู่บ้านให้ชาวบ้านช่วยพามาส่งที่สวนยางอีกทอดหนึ่งนายตุ้ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็จริงแต่ว่าเป็นการเกิดใหม่แบบพิกลพิการคุณทวีปรู้จักเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอาจจะไม่ชอบใจในพฤติกรรมดิบเถื่อนของเขาแต่ก็อดสมเพชในชะตากรรมของเพื่อนไม่ได้เสียดายที่เขาไม่ใช่ชาวพุทธคุณทวีปก็เลยหมดปัญญาที่จะมอบหลักธรรมพอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของเขาได้บ้างน่าสงสารครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยๆเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มนี่พอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาว่าบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงาย
2: เป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนนี่หน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีหน้าอะไรหน้าเมตตายิ้มนะครับยิ้มให้สบายให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยนี่มันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตอง5ตราปนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่านะชาตามเท้าเดือนน้ำมคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่น้องมานำห้อยนำหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินอยู่กับแม่ท่านหนึ่งสวัสดีครับแม่ครับครับแม่ซื้ออย่างครับผม
3: ซื้อเมียสมพานไส้สงค่ะ
2: สมพานไส้สง
3: จ้า
2: ซื้อเหรียญเขาเอิ่นอย่าง
3: ซื้อเอิ่นนะสมพานคือเก่า
2: น่ะนางสมพานซื้ออีหลีกับสมพานซ
3: ื้
2: อเหรียญเขาเอิ่นสมพานแม่สมพานอายุจักปีแล้ว
3: 64ติหือ
2: 64จักแล้ว
3: ขอสมุนเก่าติพ่อสอเก่าเกีย
2: รติ64กับ64
3: จัก
2: ตกไอ้เจ้าอยู่บ้านใด
3: อยู่บ้านห้วยฮวกนะ
2: บ้านห้วยฮวกตำบล
3: หมู่2ตำบลสิบุญเรื่อง
2: สิบุญเรื่องอำเภอสิบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู
3: จ้า
2: ครับกระทำแม่สมพานเนาะถามตามจริงว่าตามจริงเพราะว่าสิ่งที่เฮาตอบนี่มันสิเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนหาลางเทียมีคนเขาเป็นคือเฮาเนาะไอ้เจ้าสุขภาพมันเป็นอีหยังก่อนมากินเด้กระนำมะขุดนี่มั้ย
3: ปวดเข้าปวดเข้าแล้วก็มื่นตีน
2: ปวดเข้าปวดแห้งบ่
3: จ้าก็บ่ถึงกับว่าปวดแห้งมันคัดลุกยากนั่งยาก
2: อ๋อตีนเนี่ยมึนจังได๋มึนตลอดเวลาหรือมึน
3: ตลอดจ้าม
2: ันเป็นหยังมันช้าๆมึนๆตลอดจ้า
3: ช้าม
2: ึ
3: น
2: อ๋อเป็นเพื่องใด
3: เป็นเบี้ยงนี่หลายกว่าเบี้ยงไส
2: ้เป็นเบื้องไส้
3: จ้า
2: แล้วมีหยังอีกบ่จะเป็นหยังอีกบ
3: ่ก็ปวดแขน
2: แขนไส้
3: แขน2เบี้ยง
2: ปวด
3: ไหล่เหงาไหล่จ้าก็ปวดพ่ออยู่อย่างยากพ่อลำคาญ
2: พ่อลำคาญแต่มันต้องปวดตลอดม
3: ัน
2: บ่สบายบ่บ่มีความสุขในตัว
3: นอนก็บ่หลับเขาก็บ่แซ่บล่ะ
2: ครับผมปัดที่นี่ไปจังได๋มาจังได๋คือได้กินน้ำมังคุด
3: เอาฟังวิทยุอึ่งเผานั่นล่ะ
2: อึ่งเผา
3: อึ่งเผาจัลละการจ้าปันนี้ก็ส่งคือโลกจะคล้องเปลี่ยนแท
2: ้
3: ก็เลยบอกลูกว่าสั่งน้ำ
2: มังคุดมากินเบิ่งสาพนาล้นทิพย์มงคลตอง
3: ห้าไม่แม่ลองเบิ่งดูว่าซั่นสร้างเที่ยเดียว 1,000 โหลดเนาะ
2: 3ขวด
3: จ้า
2: เออ
3: มากินลงไปขวดแรกขวดแรกกินประมาณได้อาทิตย์กว่านี่ล่ะก็เลยอันเบิ่งหลังมือเจ้าของนี่สิมีความรู้สึกว่ามันสิบ่เหี่ยวบ่ย่นมันสิตึงขึ้น
2: แต่ก่อนมันย่นบ่
3: จ้าแต่เก่ามันสิเป็นเหี่ยวผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเอ้าบัดกินแล้วก็เบิ่งเอ้าหน่อยเบื้องอันผิวแม่หลังมือแม่คือว่าเป็นผิวตึงๆขึ้นว่าสั้น
2: เป็นทรงๆงามๆขึ้น
3: จ้า
2: เกี้ยงเกี้ยงขึ้น
3: จ้า
2: บ่อันตัวมันปวดได้เฮ็ดจังได๋ขา
3: บ่ซ่ามันปวดนี่ก็ทรงไข้ทรงดีขึ้น
2: ปวดแรกทรงไข้ขึ้น
3: จ้าทรงหูจักบัดนี้ก็เลยกินต่อมาได้เบิด 3-4 ขวดนั่นล่ะก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้
2: อ๋อแต่ก่อนไปบ่ได้ติ
3: จ้าก็ไปก็บ่ค่อยได้มันไปยาก
2: ไปยากคู่มือไปง่ายขึ้น
3: ไปง่ายไปเลี้ยงซุมือมามีมื้อนี้ล่ะได้อยู่บ้าน
2: อ๋อ
3: ไปเลี้ยงวัวซุมือ
2: ขวดน้ําบาตอนนี้จะกินมาจักขวดแล้ว
3: เอากินมาได้4-5ขวดแล้วดิ
2: 4-5ขวดแล้ว
3: จ้า
2: บ้านี่ยังขวดอยู่บ
3: ่ก็มีความรู้สึกเวลาเฮาหิวของหนักก็จังค่อยเจ็บค่อยปวด
2: อ๋อแต่ปกติบ่เป็นแล้ว
3: จ้าแต่ปกติบ่เป็นแล้วนะแต่กี้เฮาอยู่ปกติมันก็เจ็บกับปวด
2: อ๋อเข้าก็ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
3: จ้าเอา60 70แล้ว
2: ใกล้สิหายแล้วใกล้สิหมดแล้วติ
3: จ้า
2: แต่ว่าเบาแล้ว
3: เบาแล้วเบาไปได้มาได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปได
2: ้บ่ลำคาญคือเก่าแล้ว
3: บ่ลำคาญคือเก่า
2: แต่ก่อนมันเจ็บลำคาญ
3: จ้า แต่ก่อนมันลุกยากนั่งยากเราก็ไปยากมากยาก
4: นักตนนักโต
3: จ้าเวลาสิลูกก็ได้กลมโกข้านลูกเวลาสินั่งลงก็ได้เอามือเท่าพื้นแล้วก็ค่อยนั่งลงได
4: ้อ๋อครับแต่ตอนนี้บ่ต้องแล้ว
3: จ้า
4: ก็ดีขึ้นได้นี่
3: จ้าดีขึ้นอย
4: ู่ดีบ่เจ้าวะ
3: ดีอยู
4: ่พอใจบ
3: ่ดีจ้าพอใจอยู่
4: พอใจอยู่เนาะครับก็คือว่าเป็นบุญของเจ้าเจ้ากินแล้วดีขึ้น
3: จ้า
4: ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่ยังกับแม่
3: สมพานไส้สง
4: แม่สมพานไส้สงนะครับเพิ่นอายุ60
3: 64
4: ปีปี97นะครับ
3: จ้า
4: เพิ่นก็มีอาการก็คือปวดหัวเข่าปวดน้ําตนน้ําโตนักตนนักโต
3: จ้าน
4: ะครับกินน้ํามะกรูดมากอ่ะ 3-4 ขวดแล้ว4ขวดครับตอนนี้ก็คือดีเหมือนขึ้นแล้วเหลือแต่ขานี่ดีขึ้น 60-70% นอกนั้นน้ําตนน้ําโตบ่ปวดแล้วเบาโตไปเลี้ยงง้อเลี้ยงข้วยได้
3: จ้า
4: ครับก็ถือว่าเฮาเว้าความจริงเนาะแม่เน
3: า
4: ะ
3: จ้าเว้าความจริงบ่ได้ตัวดอก
4: บ่ได้ตัวไปสงสัยจังได๋กับมาถามใดนะครับอยู่บ้านห้วยฮวก
3: บ้านห้วยฮวก
4: ตําบลศรีบุญเรือง
3: ศรีบุญเรืองอําเภอศรีบุญเรือง
4: จังหวัดหนองบัวลําพ
3: ูจังหวัดหนองบัวลําพู
4: ครับผมก็ขอบคุณแม่หลายๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับเนาะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับครับ
5: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
6: ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังสักเรื่องครับสมัยพระพุทธเจ้าท่านจำพรรษาอยู่ในเขตเมืองราชคฤห์มีสตรีผู้ตกยากอยู่คนหนึ่งในระยะนั้นเกิดอหิวาตกโรคขึ้นข้าวยากหมากแพงคนก็ยากจนมากและเมื่อเกิดอหิวาขึ้นคนก็ตายไปเยอะแยะสำหรับครอบครัวของนางคนนี้ลูกก็ตายสามีก็ตายวิธีหนีของคนสมัยนั้นก็คือพังฝาเรือนแล้วก็หนีออกไปข้างหลังเขาถือว่าเป็นอุบายที่จะรอดได้ทีนี้พอพังบ้านออกมาแล้วหนีไปแล้วก็ไม่มีอาหารการกินก็ซัดเซพเนจรไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เข้าไปขออาศัยในบ้านหลังหนึ่งผู้คนในบ้านหลังนั้นก็ยากจนเหมือนกันตอนนั้นก็มีข้าวสวยข้าวยาคูและข้าวตังเหลืออยู่ในหม้อเมื่อพวกเขาเห็นนางเข้ามาอย่างหิวโหยก็สงสารก็เอาอาหารนั้นมอบให้นางในวันนั้นเองพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นพี่ที่รู้จักกันมากทั่วกรุงราชคฤห์เพราะว่าคนในกรุงราชคฤห์นั้นถ้าไม่ใช่ญาติของท่านก็เป็นอุปถัมภ์ของท่านละท่านเป็นผู้มีอันจะกินร่ำรวยมาก่อนที่จะออกบวชแล้วก็เคร่งครัดในธุดงค์3ข้อคือบิณฑบาตเป็นวัดใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดแล้วก็อยู่ป่าเป็นวัดพระมหากัสสปะชอบเข้านิโรธสมาบัติสมัยนั้นท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เป็นเวลา7วันพอออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านก็คิดว่าจะไปโปรดใครดีก็พิจารณาด้วยทิพยจักษุของท่านก็เห็นว่าผู้หญิงตกยากคนเนี้ยใกล้จะตายเราต้องช่วยเพราะว่าในอดีตชาติจะเคยเป็นมารดา ของท่านมาก่อนท่านออกไปบิณฑบาตในเวลาไม่ช้าก็เดินไปยังบ้านที่ผู้หญิงตกยากคนนี้อาศัยอยู่นางเพิ่งจะได้รับอาหารมาใหม่ๆยังไม่ทันได้กินในระหว่างทางก่อนที่พระมหากัสสปะจะมารับบิณฑบาตจากนางนะพระอินทร์เนี่ยมาดักรอใส่บาตรซะก่อนนะพระอินทร์แกล้งแปลงเป็นคนแก่เดินงกงกเงินๆออกมาจากป่าเพื่อจะใส่บาตรพระมหากัสสปะมองดูแล้วพิจารณาดูรู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเทวดาเป็นท้าวสักกะเทวราชพระเถระท่านก็บอกว่ามหาบพิตรพระองค์ฉลาดในการทำบุญกุศลเป็นเทพเทวดาทำไมมาแย่งชิงสมบัติของคนยากคนจนซะเล่าก็เพราะว่าประเพณีเนี่ยตามระเบียบของพระก็คือถ้าหากว่ามีคนมาใส่บาตรแล้วเต็มบาตรแล้วเนี่ยห้ามรับอีกนะเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าท้าวสักกะเทวราชมาเนี่ยมาเดี๋ยวจะมาใส่บาตรให้เต็มบาตรนะพอเต็มบาตรแล้วท่านก็รับบาตรจากคนอื่นไม่ได้อีกท่านก็เลยถึงบอกว่าพระองค์เป็นเทวดาทำไมมาแย่งชิงสมบัติของคนยากจนท้าวสักกะเทวราชได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ว่าพระเถระรู้จักตัวก็แสดงตัวเป็นพระอินทร์ตามเดิมทรงนมัสการพระเถระแล้วก็เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเดิมต่อจากนั้นพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าของหญิงเข็นใจนางเห็นพระเถระมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านก็รู้สึกละอายใจเพราะว่าของที่จะใส่บาตรนั้นก็ไม่มีที่เหลืออยู่ก็มีน้ำข้าวแล้วก็ข้าวตังที่เขาให้ซึ่งเป็นของไม่สมควรจะถวายพระเพราะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ใครๆก็รู้จักกันทั่วเมืองนางก็เลยบอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะพระเถระก็ยังไม่ไปก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นฝ่ายคนอื่นๆเห็นพระเถระมายืนอยู่อย่างนั้นก็นำเอาอาหารน้องตัวมาใส่บาตรพระเถระก็ไม่รับยังคงยืนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงตกยากคนนั้นก็คิดว่าพระเถระคงจะโปรดเราก็น้อมข้าวเข้าไปถวายท่านเทลงในบาตรด้วยมืออันสั่นเทารู้สึกปิติยินดีเหลือเกินพระเถระพอรับแล้วก็ตั้งใจจะนั่งที่บ้านนั้นเพื่อจะฉันข้าวตังทั้งที่ของไม่ค่อยสะอาดเลยของก็ไม่ดีด้วยแต่ท่านก็จะฉันเพื่อจะให้นางนั้นได้เกิดความปิติยินดีมากขึ้นคนทั้งหลายเห็นพระมหากัสสปะเถระจะนั่งลงก็จัดอาสนะปูให้ท่านท่านก็ฉันข้าวตังที่เป็นของคนยากคนจนแล้วก็ให้ทานนางมานะเสร็จแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็จากไปฝ่ายหญิงคนนั้นก็ดีใจมากที่ได้ถวายอาหารแก่พระเถระแม้ว่าจะเป็นอาหารไม่ดีตัวก็ดีใจที่พระเถระมาโปรดช่วงตอนกลางคืนนั่นเองนางก็เป็นลมสว่านขึ้นในร่างกายเพราะว่าอดอยากหิวโหยนางถึงแก่กรรมคืนนั้นฝ่ายท้าวสักกะเทวราชเมื่อทราบว่านางตายไปแล้วก็ตรวจดูว่านางไปเกิดที่ไหนตรวจดูถี่ถ้วนแล้วก็มองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ไม่เห็นก็มีความสงสัยว่านางไปเกิดที่ไหนพอล่วงยามดึกพระองค์ก็เสด็จเข้าไปพบพระมหากัสสปะตรัสถามว่านางที่ถวายบิณฑบาตแด่ท่านถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะก็ถวายพระพรบอกว่านางไปเกิดเป็นเทวดามีฤทธิ์มากอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและบัดนี้กำลังยินดีเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นท้าวสักกะได้ทรงสดับอย่างนั้นก็ตรัสบอกว่าน่าอัศจรรย์นะทานของคนกำพร้าอนาถาแล้วก็ไปขอคนอื่นเข้ามาด้วยเป็นเพียงข้าวตังไม่มีรสมีชาติอะไรกลับเป็นทานที่ประเสริฐให้สำเร็จทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นสูงแดนนิมมานรดีได้แสดงว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้ประเสริฐเช่นพระคุณเจ้านี่มีอานิสงส์ดีกว่าการกระทำอย่างอื่นมากจริงๆครับนั่นก็คือเรื่องสตรีผู้ตกยากไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะครับเป็นเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลครับ
7: ท่านผู้ฟังครับมีคำพูดฝรั่งอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า you are what you eat คุณเป็นสิ่งที่คุณกินนะครับในทางพระเขาก็มีคำว่าโรคนะเกิดจากอาหารส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมจากจิตอุตุแล้วก็อาหารส่วนหนึ่งอาหารนี่สำคัญนะครับสิ่งที่เราเอาเข้าปากเข้าไปเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความแข็งแรงหรืออ่อนแอของร่างกาย สิ่งที่เราเอาเข้าปากเข้าไปจะเป็นตัวกำหนดโรคภัยแค่เจ็บของเราจะมากหรือจะน้อยสิ่งที่เราเอาเข้าปากเข้าไปจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตายไวหรือจะตายช้ามีงานวิจัยของประเทศอเมริกาที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็พวกเราประเทศไทยเรานี่สามารถหากินได้แบบง่ายๆของกินที่มันมีประโยชน์นะครับนั่นก็คือถั่วเขาวิจัยออกมาว่าถ้าคนคนหนึ่งกินถั่ววันละนะครับวันละ1เสิร์ฟภาษาฝรั่งเขาเรียก1เสิร์ฟคือประมาณ28เม็ด28เม็ดเนี่ยนะครับจะพบว่าคนที่กินถั่วลิสงมาก28เม็ดขึ้นไปจะเสียลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลง 21% นะครับคนจีนนี่ลด 17% ในงานวิจัยนี้พูดง่ายๆให้ภาษาไทยชัดๆก็คืออายุยืนขึ้น 21% เอางี้ดีกว่าเพราะว่าจากการศึกษาพบว่าถั่วลิสงนี่ลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบตันโรคหัวใจโรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคเบาหวานมะเร็งความดันในเลือดสูงอ้วนลงพุงอันนี้ก็คือพืชตระกูลถั่วแต่อย่าทอดนะครับอย่าไปทอดแต่ถ้ากินเนยไม่ได้นะครับมันจะมีน้ำตาลมีไขมันแปรรูปอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราหาถั่วกินไม่ได้นะครับเราจะกินมีฐานะดีขึ้นจะกินลูกนัดก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าอยากกินประเภทถั่วนะครับเป็นถั่วแดงก็ได้ถั่วแดงต้มก็ได้ถั่วเขียวก็ได้ถ้าไม่ชอบถั่วลิสงนะครับก็ได้ผลคล้ายๆกันกินแทนข้าวได้เลยนะครับกินแทนข้าวได้เลยก็คือสมมติว่าเราเคยกินข้าว3ส่วนเราก็ลดกินข้าว2ส่วนกินถั่ว1ส่วนก็คือถั่วต้ม1ถ้วยถั่วต้มน้ำตาล1ถ้วยอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็ลดความอ้วนคอเลสเตอรอลไขมันได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เขาวิจัยออกมาฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับกินพืชตระกูลถั่วเยอะนะครับมีประโยชน์คนที่กินอาหารมังสวิรัติคนที่กินเจอย่างสันติอโศกถ้าใครเคยไปอยู่นะครับเขาก็จะแนะนำให้กินถั่วให้มากกินถั่วกินงามีประโยชน์ได้คุณค่าทางโภชนาการพร้อมได้หลายอย่างครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชเป็นมังสวิรัติเป็นเจนะครับไม่มีส่วนผสมของส่วนที่เป็นเนื้อเหมาะกับร่างกายทุกเพศทุกวัยเด็กก็กินได้นะครับสองขวบสามขวบก็กินได้นะครับกินตอนไหนกินเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องตอนท้องว่างตื่นเช้าขึ้นมากินเลยครับท่านผู้ฟังก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งกินน้ำตามแก้วใหญ่ๆหนึ่งแก้วดื่มน้ำให้เยอะยิ่งดีครับผมวันนี้ก็มีคนที่ดื่มน้ำมังคุดท่านหนึ่งเขาก็โทรมาถามบอกกินหมดไปขวดหนึ่งแล้วทำไมมันคันเลยนะคันตามตัวมีเหงื่อออกมาแล้วเป็นเม็ดแล้วก็คันเหนียวตัวต้องอาบน้ำบ่อยๆเป็นอะไรนะจะกินต่อได้ไหมมันจะตายไหมมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยโทรมาถามนะครับผมก็ได้คุยกับเขาไปคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าใครที่มีประวัติทำงานในโรงงานที่มีสารเคมีหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้ปิดจมูกหรือว่าคลุกคลีอยู่กับเคมีมากๆเนี่ยทีนี้เคมีเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยตับมันจะทำหน้าที่ขับออกส่วนที่ละลายน้ำไม่ได้เป็นภาระของตับไปถ้าละลายน้ำได้ก็เป็นภาระของไตไปแต่ส่วนที่มันอยู่ในผิวหนังเนี่ยมันจะอยู่ตลอดเลยเป็น5ปี10ปีมันก็อยู่ถ้าถึงคราวหนึ่งร่างกายมันต้องการขจัดสิ่งแปลกปลอมเขาเรียกว่านอนเซลล์นะครับเมื่อเรากินน้ำมังคุดแซนทิปโกเข้าไปร่างกายมีสมรรถนะมีศักยภาพดีขึ้นต้องการที่จะขับสารพิษออกมาเนี่ยมันจะขับออกทางผิวหนังขับออกมาแล้วจะทำให้รู้สึกเหนียวตัวเป็นคันนะเป็นเป็นผื่นไม่สบายตัววิธีแก้ก็คือ1อาบน้ำบ่อยๆ2กินน้ำเยอะๆ3พยายามหางานทำหรือว่าอยู่ในห้องร้อนๆให้เหงื่อมันออกไวๆให้มันขับออกมันจะปนออกมากับเหงื่อนะครับอาบน้ำบ่อยๆก็จะช่วยให้ดีขึ้นสัก 2-3 อาทิตย์อยู่ที่ปริมาณนะครับถ้าเราว่าเรารับสารพิษสารเคมีเข้าไปเยอะนี่มันต้องกินเวลานานหน่อยกัดนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
1: ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมา

0: 91มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์โดดดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

คุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายทางเพลงลูกกรุงกันมาหลายวันแล้วนะวันนี้คุณผู้ฟังบอกก็ลูกทุ่งมองเธอลูกทุ่งมองเธอโดยเฉพาะนะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเพชรบุรีนะครับฟังกันเยอะเลยนะยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพลุงช้างมีสินค้ามากมายปรึกษากันนะลุงช้างไม่ใช่หมอนะแต่ว่าสามารถที่จะแนะนำได้ว่าถ้าไม่สบายเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยมันอ่อนมันปวดมันอ่อนเปรียบเพลียแรงอะไรเงี้ยนะไบโอดีเนี่ยโอ้ใช้ได้นะวันหลังคุณผู้ฟังที่เคยทานแล้วนะลองบอกต่อๆกันไปสิว่าไบโอดีคุณภาพก็เป็นอย่างไรช่วยบอกต่อๆกันกันแล้วกันนะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะเอนไซม์ชนิดแคปซูลฝากไปด้วยนะ1ขวด100แคปซูลนะฮะเดี๋ยวคุยกันเนาะไปฟังเพลงก่อนดีกว่าครับสาวท่ายางครับแจ้งผลการรับฟังครับที่0812901691ครับ

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอดี
1: ไบโอดีชื่อไบโอดีนะไม่ใช่กินแล้วดีไบโอดีครับขอบคุณพี่สาวจากบ้านหมี่ลพบุรีด้วยนะครับแหมกลิ้งกลางเข้ามาบอกลุงช้างอยากจะฟังสัญญาคาใจหน่อยนะครับนี่ต้องโทรล่วงหน้าแบบนี้ถูกต้องแล้วล่ะได้ครับของใครร้องเนาะยุ้ยไหมยุ้ยญาติเยอะขับร้องนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่วอทสปอร์711วอทสปอร์1449ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะครับเอาตอนนี้ลุงช้างไม่ได้ทำธุรกิจเพิ่มเติมนะเพียงแต่ว่าน้องชายป้าแช่มเนี่ยเป็นกุ๊กอยู่ในกรุงเทพตอนนี้เกษียณตัวเองแล้วกลับมาอยู่ลพบุรีแล้วบอกว่าลุงช้างจัดการเรื่องโต๊ะจีนให้หน่อยสิได้เลยนะครับเรามีโต๊ะจีนนะใครจะจัดงานบุญงานบวชงานอะไรก็ตามนะครับโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเดี๋ยวลุงช้างไปด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะบริหารงานเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเนี่ยให้ลูกชายก็จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะลูกช้างก็จะไปถ่ายทอดสดไปไลฟ์สดไปถ่ายอะไรนะไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งให้กับท่านที่หาโต๊ะจีนท่านจะได้ไม่ต้องไปจ้างให้เสียเงินละทีเนี้ยไหนๆก็จะหาโต๊ะจีนในงานนี้ละนะไม่ต้องไปจ้างช่างภาพช่างวิดีโอเลยในงานของท่านนะน่าตั้งโต๊ะจีนตั้ง20โต๊ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงช้างไปมันไม่ได้ลงทุนอะไรนี่เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเรามีอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากนี้ทำ

ทีวีมารวยทีวีตอนนี้ในห้างเขาไม่ได้ทำแล้วทำวิทยุอย่างเดียวพอไม่ได้ทำทีวีเนี่ยลุงฉางกล้องเยอะมากนะเครื่องมือถ่ายทอดสดเครื่องมือบันทึกเทปบันทึกวิดีโอเยอะมากไม่ได้ใช้งานครับนะและทีมงานของเราก็ว่างๆอย่างนี้ก็หยิบมาเลยมาเขาหาโต๊ะจีนเราไว้มารวยโต๊ะจีนเราไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปให้เจ้าภาพฟรีไม่มีใครใช้จ่ายเพิ่มเติมนะจ๊ะจะบอกให้โทรหาลุงช้างครับ081 290 169

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

หลายๆท่านสอบถามเรื่องน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นหลายๆท่านสอบถามเรื่องฟ้าทลายโจรเราเอามาใส่ในโปรวิกออยล์หมดเลย11ชนิดเลยครับ11ชนิดวันนี้กระเทียมเราไม่ได้ทำละฟ้าทลายโจรไม่ได้ทำละพี่น้องปราจีนบุรีมันไม่ห่วงอะเพราะว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเขามีอยู่แล้วนะครับสำหรับฟ้าทลายโจรเนี่ยนะตอนนี้ทางบริษัทไทยทิพย์โอสถไม่ได้ผลิตมาแล้วนะครับก็ผลิตตอนนนโอ้โหเป็นแสนๆกระปุกคุณผู้ฟังแล้วไม่ได้ขายแพงแจกอีกต่างหากนะสมัยนั้นนะเนาะนะครับทำไงได้วันนี้อยากให้ดูแลสุขภาพกันใครที่ดูแลสุขภาพนะครับโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับอยากให้ความเค็มไปทำลายตับทำลายไตของเราได้ลดจัดจ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเสมอไปบางคนเนี่ยชอบแต่ว่าร่างกายเรารับไม่ได้ก็มีนะเบาๆหน่อยความเค็มเนี่ยนะอร่อยทำให้ทานได้เยอะจริงนะครับแต่ว่ามันเกินขนาดไปไตเราจะแย่ถ้าวันใดวันหนึ่งต้องมีการฟอกตมฟอกไตขึ้นมานี่ถือว่าชีวิตเราขาดอะไรไปหลายอย่างเลยไปไหนมาไหนค้างค่ำค้างคืนก็ไม่ได้ถึงเวลาต้องกลับมาฟอกไตแหละ3วันครั้ง4วันครั้งแล้วแต่ขนาดนะครับวันนี้โปรมิกออยนะดูแลสุขภาพของท่านนะครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691 1เม็ดก่อนนอนนะเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ0812901691ครับไหนว่าไม่ลืมไหมไม่ผ่องไม่ผ่อง

0: วลาหมดแล้วนะครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกออยายาบิงดูแลสายตาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยแควพัดครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามา
9: บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
10: ร่วมข่าวเด่น
11: เป็นข่าวดัง
10: สารพันเรื่องราว
11: ใน
10: เคาะข่าวค่ำ
12: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะสัปดาห์นี้มีการประชุมครม.แต่เป็นครม.สัญจรนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาวันนี้ใช้สถานที่ของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาคอหงเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในวันนี้แล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยนายกบอกว่าวันนี้ครม.เคาะมา4ควิกวินค่ะจะดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2นะคะเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาขณะที่ด้านความมั่นคงก็เตรียมจะใช้ AI มาช่วยเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองด้วยพร้อมกับบอกว่าครม.สัญจรรอบหน้าเล็งไว้แล้วนะคะน่าจะเป็นหัวเมืองทางฝั่งภาคอีสานเขาก็เลยเก่งกันว่าน่าจะเป็นที่อุดรธานีนั่นแหละซึ่งครม.วันนี้ยังคงไฟเขียวตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์จากเสทบข้ามห้วยไปนั่งเป็น เลขาธิการของสมช.นะคะคนที่24เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีพลิกโผนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลคือเรื่องของ Data Center ซึ่งตามข่าวคืออยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยตอนนี้เขากังวลกันว่าพวกช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเช่นการเลี่ยงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA โดยอ้างว่าบริเวณนั้นเป็นคลังสินค้าเรื่องเหล่านี้ล่ะค่ะกำลังกลายเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเรื่องของความร้อนที่ระบายออกมารวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากพบว่ามีคลังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยส่วนเรื่องสุขภาพไม่เตือนก็ไม่ได้กับโควิด-19ตอนนี้ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเงียบๆแต่ยอดผู้ป่วยสะสมเพียบนะคะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนี่เกือบแสนรายโดยพบในกลุ่มเด็กเล็กมากที่สุดด้วยต้องระมัดระวังช่วงนี้นะคะแล้ววันนี้1กันยายนเป็นวันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ก็คือครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะ4เรื่องสำคัญที่เน้นว่าเป็น Quick Winโดยรัฐบาลบอกว่าต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะเติบโตจากภาคการเกษตรเติบโตจากเรื่องของการค้าเติบโตจากการลงทุนเติบโตจากอุตสาหกรรมและสุดท้ายคือเติบโตจากการท่องเที่ยวนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะปลดล็อกเรื่องของอุปสรรคเช่นการสนับสนุนเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจเป็นซอฟต์โลนนะคะซึ่งในการพัฒนาก็จะเดินหน้าควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงด้วยก็คือเศรษฐกิจคู่กับความมั่นคงส่วนงานด้านการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนค่ะ142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงโครงการแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่วันนี้นายกลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงด้วยนะคะแก้มลิงนี้ก็จะเป็นจุดรับน้ำจากเขาคอหงและพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะระบายลงสู่คลองเรียนคลองวะแล้วก็คลองอุตะเภาในเทศบาลหาดใหญ่นอกจากนี้นายกยังพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่นายกไปเป็นสักขีพยานโครงการก่อสร้าง2สะพานใหญ่เชื่อมกระบี่กับเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่จากเดิมเนี่ยก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนนี้มีสะพานแล้วนะคะแล้วก็มีโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่2อันนี้จะเชื่อมสงขลาและพัทลุงเดิมต้องเดินทางชั่วโมงครึ่งสร้างเสร็จก็จะเร็วขึ้นค่ะแต่เพียง20นาทีเท่านั้นเองส่วนนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าครม.มีมติจัดสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งก็จะเตรียมนำเรื่องนี้ไปหารือกับมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องของการแต่งตั้งเลขาสมช.วันนี้ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานกันว่าการประชุมครม.สัญจรรอบนี้เนี่ยจะมีการประชุมเมื่อมติแต่งตั้งเลขาสมช.ด้วยนะคะที่สุดแล้วก็เคาะออกมามีมติเป็นที่เรียบร้อยพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกข้ามห้วยจากกองทัพบกมาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือเลขาสมช.คนที่24ท่านนับก็คือเป็นทหารคนที่17แล้วที่มาทำหน้าที่เป็นเลขาสมช.นะคะสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ท่านจบเตรียมทหารรุ่นที่26ค่ะเป็นรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันแล้วก็เป็นนายทหารตำแหน่งหลักที่สำคัญของกองทัพอีกหลายท่านเลยนะคะจบจากหลักสูตรสำคัญของกองทัพเช่นหลักสูตรจู่โจมรุ่นที่97โรงเรียนสงครามพิเศษหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่180โรงเรียนสงครามพิเศษและหลักสูตรวปอรุ่นที่64ท่านอยู่ในสายยุทธการเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกและก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง5เสือทบเป็นเสนาธิการทบในปี2568ซึ่ง1ตุลานี้ท่านก็จะเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.ตามมติครม.ในวันนี้นะคะขณะเดียวกันวันนี้กองทัพบกมีการชี้แจงข่าวที่ก่อนหน้านี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วคนไทยหลายคนไม่สบายใจตามข่าวคือแม่ค้ากัมพูชาจู่ๆเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าขายที่ตลาดช่องจอมค่ะก็เลยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนกัมพูชาไม่ใช่แม่ค้ากัมพูชานั่นเป็นร้านของคนไทยนะคะ พราะว่าตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งแผงในพื้นที่ตลาดช่องจอมล่าสุดกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่ตลาดช่องจอมค่ะตรงพื้นที่บ้านด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พบว่าแผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของคนไทยในพื้นที่นะคะและไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านที่ปรากฏในภาพสื่อเป็นร้านของนางตรีรัตนาถีเป็นคนไทยค่ะเป็นชาวบ้านบ้านด่านนี่แหละอยู่ในพื้นที่ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานางตรีรัตน์ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเป็นสินค้าประจำวันหยุดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ก็เลยทำให้มีประชาชนมีลูกค้าค่ะเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากแต่ในวันนั้นก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่ต้องมาถ่ายทำเหมือนลักษณะถ่ายทำบรรยากาศมาสัมภาษณ์คนที่มาซื้อของที่ตลาดก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีการนำข้อมูลนำภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะคะกองทัพบกก็บอกว่าขอย้ำให้ความมั่นใจว่าไม่มีการเข้ามาลักลอบเปิดแผงของชาวกัมพูชาในบริเวณตลาดช่องจอมและยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็หลายคนเห็นข่าวนี้ก็ไม่สบายใจอีกหนึ่งความไม่สบายใจที่เห็นแล้วบอกว่าถ้าเป็นตามข่าวจริงสรุปแล้วเอกลักษณ์ของชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติเป็นแบบไหนเป็นของไทยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่กังขาและตามมาไม่จบนั่นก็คือหนังสือแบบเรียนชั้นป.1ของไทยนะคะของบ้านเราปรากฏว่าในรายวิชาเพิ่มเติมชื่อว่าอาเซียนศึกษาสมัยเราเด็กอาจจะไม่มีแล้วนะคะอาเซียนศึกษาก็เป็นไทยสังคมสปช.สนเดี๋ยวนี้เด็กๆก็จะมีอาเซียนศึกษาเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งส่วนหนึ่งในแบบเรียนย้ำนะคะส่วนหนึ่งมีการเรียนการสอนเรื่องการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยระบุว่าแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงที่พูดมาทั้งหมดบอกว่าเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาคนไทยก็ไม่สบายใจสิคะเพราะอ่านแบบนี้ก็เรานึกภาพตามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่น่าใช่นะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เลยค่ะบอกรับทราบแล้วรับเรื่องแล้วเห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะจะได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนประเด็นที่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าสบายเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือไม่นี่แหละค่ะประเด็นที่หลายคนกังวลเพราะก็รู้กันดีว่าเขาก็เคลมเก่งแล้วอัตลักษณ์ไทยมรดกไทยวัฒนธรรมไทยต่างๆที่เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เนี่ยอาจจะถูกหยิบฉวยไปได้ง่ายๆนะคะโดยประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองต้องระมัดระวังมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากไม่ได้บอกว่าบ้านเขาไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาเหมาว่าอะไรทุกอย่างที่บ้านเรามีเป็นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีบางอย่างที่หลายคนเขาบอกว่าเซนซิทีฟมากเพราะถ้าพูดว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ดูเหมือนว่าแล้วเอกลักษณ์เราอยู่ตรงไหนซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยแต่จะขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนอย่างไรก็ตามแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกชนซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงมายังสปท.ส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับวัฒนธรรมอีกทีหนึ่งนะคะจะคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมอีกทีเอาให้ชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปจะได้เคลียร์เรื่องนี้แล้วก็จบกันไปนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพราะว่าวันนี้วันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเปิดเรียนนะคะมีการไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กๆเด็กๆบอกว่ายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่เลยยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
5: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย เบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เช้านี้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์วันแรกนะคะอันนั้นก็ปิดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์แทนวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆแล้วก็ครูอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจจุดคัดกรองเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีฝ่ายปกครองแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตั้งจุดกันตั้งแต่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มเนี่ยจะตั้งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนนะคะอยู่บริเวณหน้าปากซอยจนตั้งไปยาวจนถึงประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งที่บริเวณประตูโรงเรียนก็จะมีคุณครูนะคะคอยตรวจดูกระเป๋าดูสัมภาระทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์กองพลับนะคะก็เปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดเรียนตามปกติแต่ว่ามีการวางมาตรการไว้ร่วมกับหลายฝ่ายต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะกำหนดให้ในแต่ละช่วงเวลาจะมีคุณครูประจำอยู่จุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยช่วงเปลี่ยนคาบเรียนช่วงพักเนี่ยก็จะดูให้เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะโรงเรียนจะมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่ที่บริเวณใดสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนทางผอ.ยอมรับค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติส่วนห้องเรียน2ห้องห้องที่เกิดเหตุนะคะโรงเรียนก็มีแผนที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่ไม่ใช้เป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแล้วแต่ว่าจะปรับให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นแทนทางฝั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่ามาตรการในการดูแลเนี่ยเข้มข้นมากทั้งเรื่องของการจัดสายตรวจการตั้งจุดคัดกรองก็จะทำอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังจะประสานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดจะได้เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากมีสิ่งผิดปกติส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีแล้วก็การสอบพยานเพิ่มเติมนะคะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งเด็กๆส่งลูกด้วยตัวเองอย่างแม่ของน้องชั้นม.1ก็พูดชัดเจนตรงๆเลยค่ะบอกน้องยังกังวลอยู่นะคะยังกังวลใจเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยเลยรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็ยังไม่พร้อมวันนี้มีชั่วโมงโฮมรูมก็เลยลองให้มาดูก่อนถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะให้กลับบ้านคุณแม่บอกนะคะเพราะว่าสภาพจิตใจน้องค่อนข้างแย่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่กับแม่ตลอดยังรู้สึกกังวลหลังจากดูข่าวการข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นอีกในบางโรงเรียนก็ยังทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเป็นห่วงน้องแล้ววันนี้ก็ได้เห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็แม่บอกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะคะประมาณ 80% แต่แม่ก็จะขอรออยู่ใกล้ๆโรงเรียนด้วยส่วนผู้ปกครองอีกรายที่มีลูกอยู่ชั้นม.3 กับม.4 เปิดเผยว่าวันนี้มาส่งลูกทั้ง2คนคนโตเนี่ยต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร4อาคาร4เป็นอาคารที่เกิดเหตุนะคะแม่ก็บอกว่าเท่าที่ถามลูกก็ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดเมื่อกลับไปเห็นที่เกิดเหตุแต่ยังสามารถรับมือกับความรู้สึกนี้ได้เชื่อว่าความกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังค่อยๆเบาบางลงและลูกอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนมากเพราะว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เรียนไม่เข้าใจส่วนตัวรู้สึกดีที่เห็นลูกเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยขณะนี้โรงเรียนแจ้งว่าจะมีการประเมินสภาพจิตใจเด็กนักเรียนและคุณครูก็จะคอยพูดคุยสอบถามเด็กๆทุกวันว่ามีความรู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้อุ่นใจและเชื่อมั่นแต่อยากให้รักษามาตรการความปลอดภัยในระดับนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงร้อนแรงมากๆสำหรับเรื่องของ Data Center ในกทม.หลายแห่งเลยปรากฏว่ามันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีการมองไปเรื่องของการกักตุนน้ำมันเพื่อไปใช้ในการปล่อยไฟว่าเป็น data center นะคะก็ต้องเลี้ยงไม่ให้ไฟดับเลยนะคะ data center นี่ใช้ไฟสูงมากมีการปล่อยความร้อนก็ต้องระบายอากาศด้วยนะคะทุกอย่างเลย วันนี้ดนตรีดีอีก็ยอมรับว่าทราบเรื่องแล้วขอเวลาไปตรวจสอบนิดนึงซึ่งทางคุณชัยชนกชิดชอบดนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีพูดถึงการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในหลายพื้นที่ของกทมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะบอกว่าตนเนี่ยได้รับรายงานมาสักพักนึงแล้วนะคะก็มีการเร่งให้ตรวจสอบอยู่คำถามก็คือได้รับรายงานหรือเปล่าว่ามีดาต้าเซ็นเตอร์ในลักษณะนี้กี่แห่งที่หมายถึงดาต้าเซ็นเตอร์ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะปรากฏว่าคุณชัยชนกยืนยันบอกว่ามีหลายแห่งแต่ในรายละเอียดเชิงลึกต้องให้หน่วยงานต่างๆรวบรวมข้อมูลก่อนหากได้รับการสรุปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตนเนี่ยจะเร่งแต่ก็อยากให้ข้อมูลมันครอบคลุมและจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่ามีการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่าก็ทราบเหมือนกันเลยมอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบและขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นคาดว่าจริงนะคะใครตามข่าวก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาแว บๆนะคะว่ามีการแอบใช้ไฟหลวงในการปั่นไฟต่อเบื้องต้นทางคุณชนกก็บอกว่าให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบปริมาณว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องไปดูการตั้ง Data Center ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไงหากเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีกฎระเบียบใดๆต้องมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนเรื่องของการกักตุนน้ำมันต้องดูเช่นกันต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนเรื่องสุขภาพที่เมื่อกี้เตือนกันค่ะโควิด -19 กับโควิด -19 ที่ยังพบว่ามีผู้ป่วยอยู่นะคะดูเหมือนจะเงียบๆไปช่วงนี้ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงสมัยแรกๆนะคะแต่ว่าคนติดตอนนี้หลักแสนคนเป็นข้อมูลมาจากทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาเฝ้าระวังผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีค่ะ1มกราคมจนถึง31สิงหาคมเมื่อวานนี้สะสมเนี่ยอยู่ 99,691 รายกับแสนแล้วนะคะเสียชีวิต15รายถือว่าอัตราเสียชีวิตเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแต่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง608กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กค่ะ0ถึง4ปีรองลงมาคือวัยทำงาน30-39และ20-29ปีตามลำดับนะคะจังหวัดที่พบมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะรองลงมาคือชลบุรีและภูเก็ตกรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำเลยค่ะเราต้องยึดหลักป่วยก็พักลดใกล้ชิดหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงย้ำเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆถ้า 1-2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงยังสามารถขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีรายงานได้ว่าเดือนจำอำเภอนางรองบุรีรัมย์ตอนนี้แจ้งงดเยี่ยมญาติชั่วคราวเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีผู้ต้องขังติดโควิดหลายรายเลยส่วนใครที่เป็น FC ชอบซื้อของตามเน็ตสั่งนะคะมันสะดวกดีมันมีรีวิวให้อ่านต้องระมัดระวังยิ่งเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องระวังกันนิดนึงเพราะตำรวจสอบสวนกลางเขาเตือนเรื่องของการ์ดความจำเถื่อนบุกไปทลายโกดังเจอของกลางเก็บไว้ในโกดังรวม 16,000 กว่าชิ้นค่ะนี่เป็นการ์ดหน่วยความจำปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังจำนวน6ยี่ห้อโกดังเก็บสินค้าเนี่ยไม่ติดเลขที่อยู่ที่คลองหลวงที่ปทุมธานีการแบบนี้จะหลอกโชว์ความจุเกินจริงแต่ที่น่ากลัวก็คือพอเอาไปเสียบเครื่องปุ๊บไวรัสกินปั๊บเลยค่ะทำข้อมูลลูกค้าพังยับเลยที่มาของการบุกไปยึดเนื่องจากได้รับแจ้งความเสียหายจากการสั่งซื้อการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ก็คือสั่งซื้อได้สินค้ามาแล้วนะคะซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หน่วยความจำเนี่ยไม่เต็มอย่างที่ระบุไว้โฆษณาไว้อย่างนึงมาถึงเอานิดเดียวบางรายหนักกว่านั้นคือใช้แล้วเครื่องมีอาการคล้ายกับการติดไวรัสแต่การตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าค่ะไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทจริงๆจึงขอหมายสารเข้าค้นสถานที่กักเก็บสินค้าพบว่ามีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและจัดการส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งให้การเบื้องต้นนะคะว่าเจ้าของนั้นเป็นนายทุนต่างชาติเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการสืบและก็ขยายผลถึงผู้ที่มี เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ต้องหยิบมาเตือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะนี่ memory card นี่ทำไมมันราคาถูกจังเลยนะความจุตั้งเยอะปกติแล้วราคาแพงกว่านี้ให้ระมัดระวังค่ะของปลอมบางทีเสียบเข้าไปเนี่ยความจำน้อยกว่าที่โฆษณายังพอเข้าใจได้นะคะบางทีมันอาจจะตัวเลขความจุมันเยอะเกินมันเวอร์ไปจริงๆแต่ว่าถ้าเสียบแล้วติดไวรัสด้วยเนี่ยข้อมูลหายเครื่องแฮงเนี่ยแย่เลยค่ะทางปสเลยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะคะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์พวกสินค้าที่มีราคาถูกแบบผิดปกติหรือแม้แต่สินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นี่ต้องระมัดระวังเลยค่ะเออนอกจากได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าปลอมแล้วสินค้าที่ได้ก็ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ข้อมูลของคุณเสียหายสูญหายที่สำคัญอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ด้วยระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอยากไปดูความคึกคักที่พัทยาค่ะต้องพูดถึงข่าวนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนหยิบไปทำเป็นคอนเทนต์ใน TikTok กันเยอะมากในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะทำเป็นคลิปแซวกันใหญ่เลยกรณีเรือรบสหรัฐที่จะแวะจอดพักตามกำหนดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ทางเมืองพัทยาเขาจัดเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกเพื่อต้อนรับทหารสหรัฐสำหรับบัสคันแรกที่จะเดินทางมาถึงพัทยาที่คนหยิบไปแซวกันนะคะเป็นแบบคลิปตลกๆคนไทยแล้วเป็นคนอารมณ์ดีทำเป็นเสียงประกาศข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือรบสหรัฐมาจอดพักวันนี้ถึงวันนี้สาวไทยก็ทำทีในคลิปนะคะทำทีเป็นแพ็คกระเป๋าว่าฉันจะไปพัทยาเนี่ยนะคะไปตามหาความรักนี่ก็เป็นไอเดียของนายกเมืองพัทยาค่ะที่เตรียมพวงมาลัยผ้าไทยไว้ให้นายกปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกนะคะประมาณ50นายจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาในวันพรุ่งนี้ซึ่งพวงมาลัยนี้ประดิษฐ์จากผ้าพันคอลายไทยที่นำมาม้วนแล้วก็ผูกผ้าเป็นลูกต่อๆกันแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความนะคะอัศวินีย์ from พัทยาซิตี้เตรียมไว้ให้วันพรุ่งนี้นะคะส่วนปภ.ค่ะมีการแจ้งเตือน4จังหวัดเราก็ต้องแจ้งกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะคะยังมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่แล้วคนก็ชอบบอกว่าฝนเนี่ยอย่างกันนัดเลยพอเลิกงานเนี่ยมาแล้วพอเลิกงานมาเลยปิดท้ายที่ปภ.ที่แจ้งเตือนนะคะ4จังหวัดมีหนองคายมีบึงกาฬมีนครพนมแล้วก็มุกดาหารเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงวันที่1ถึง6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมแม่น้ำโขงระมัดระวังด้วยนะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารซึ่งผลจากมรสุมพัดเข้ามาถล่มบวกกับมีน้ำจากสปป.ลาวไหลทะลักเข้ามาเพิ่มในช่วงนี้ก็จะทำให้ดันแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้น4จังหวัดนี้เตรียมความพร้อมก็ใครที่มีของอยู่ก็เก็บขึ้นยกที่สูงไว้ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ต้องระมัดระวังลากันไปข้อข่าวค่ำวันนี้ใครที่กำลังจะขับรถกลับบ้านฟังข้อข่าวค่ำอยู่ก่อนเลี้ยวเข้าบ้านดูนิดนึงถ้าน้ำมันใกล้หมดเติมได้เติมเลยนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะมีผล2กันยาคือพรุ่งนี้ตี5นะคะดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5นะคะฉะนั้นวันนี้ใครน้ำมันใกล้หมดเติมไว้หน่อยก็ดีค่ะจะได้ประหยัดลงไปได้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569มีข้อความว่าพระท่านนายชาฟคัตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้เวลา 7:23 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูป
สำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น. นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 น. นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจะมี

1ปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอาสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอาสวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโคกชำแระวัดนาห่มและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดศรีเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางพายพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์สคอมมิวนิเคชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้นำคณะข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
ส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเวทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบคนก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691
8: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
9: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
8: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
9: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
8: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
9: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายเนี่ยนะวสป.711ลพบุรีครับวสป.1449จังหวัดชุมพรและเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับ25นาทีโดยประมาณเราจะเจอกันที่นี่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณพี่จากขานุวรลักษบุรีเนี่ยแล้วก็จากลุงติ๊กด้วยเนาะลุงช้างไปหามาด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยสั่งปุ๋ยไปคนละตันเนี่ยอ่ะใครยังไม่ได้สั่งซะนะฝนฟ้ามาแล้วนะจ๊ะจะได้อาปุ๋ยดีๆของมารวยทีวีเอาไปใช้นอกจากนั้นก็ยังมีเม็ดฟูกรดอะมิโนนะครับดูแลต้นไม้ของท่านนะครับวันนี้ของแจกของแถมเพียบเลยขอให้บอกมากันแล้วกันบางคนจะเอาปุ๋ยเพิ่มลูกหนึ่งบางคนจะเอาเม็ดฟู่เม็ดฟู่แพงกว่าไงบางคนจะเอาดึงรวงดึงเร็วจนแล้วจะได้ร่ำรวยอันนี้แล้วแต่ท่านแล้วมีของให้อยู่แล้วเสื้อนะเดี๋ยวผมส่งตามไปให้นะพี่นะแหมไปกลางทางลืมเสื้อไปให้เธอได้หรือจะเปลี่ยนเป็นเม็ดฟู่ดีก็ได้นะผมให้หมดเลยนะครับวันนี้อย่าลืมนะฮะโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691จ้าไปฟังเพลงแผ่นดินพระนารายณ์นะครับลุงช้างนี่ภูมิใจเสนอเหลือเกินเพลงนี้หวังว่าคงถูกใจมิรักแฟนรายการทั่วประเทศนะครับลงทุนแล้วเนี่ยโดยสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ลดหน่อยนะความเค็มเยอะไปทำให้ไตเราเสื่อมได้นะถ้าไตเสื่อมเมื่อไหร่แล้วหมอสั่งฟอกไตมันละกะงานเข้าเลยจะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วใช่ไหมโปรมิกออยครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูขอบคุณพี่สาวจากบ้านหมีนะจากสายห้วยแก้วโดยโทรหาลุงช้างบอกจะเอาโต๊ะจีนมาโรยโต๊ะจีนไปงานอุปสมบทลูกชายนะบอกลุงช้างบริการถ่ายวิดีโอให้ฟรีใช่ไหมถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งให้ฟรีตลอดทั้งงานเลยตั้งแต่ปลงผมมาจนถึงเข้าโบสถ์เลยแหละนี่โดยทีมงานมารวยโต๊ะจีนนะมีถ่ายภาพนิ่งตอนนี้ทุกคนเป็นช่างภาพหมดนะมีโทรศัพท์ก็ถ่ายได้รายได้แต่ว่าเราในใช้มืออาชีพไปถ่ายให้ท่านนะครับรวมไปถึงมีการถ่ายทำวิดีโอให้ด้วยถ้าท่านต้องการไลฟ์สดในงานนะครับก็ไลฟ์สตรีมมิ่งอะนะนะอยากจะดูคนลูกหลานปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศมาไม่ได้อยากจะดูบรรยากาศก็ได้เลยนะครับทีมงานมารวยโต๊ะจีนนะครับพร้อมกับทีมงานไทยทิพย์ออนทีวีจะร่วมนะสร้างสรรค์งานให้ท่านอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีจะ อาหารอร่อยครับไม่อยากจะชมตัวเองมากมายน้องชายประแช่มเขาทำมานะครับเยี่ยมยอดเลยแหละนะไปฟังครับสาวลาดหัวหลวงเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะเนี่ยเพิ่มเสียงหน่อย

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามและฟังครับแล้วเราจะกลับมาแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบนสปอร์ต711ลพบุรี1449ชุมพรและ855เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รุก
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07 07 07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชม
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: โอ้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่สถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-4 กันยายนนี้และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายนมากกว่าจุดวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรส่วนที่สถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วง 2-5 กันยายนนี้โดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดในวันที่5กันยายนจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีส่วนที่บึงกาฬคืออำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยที่นครพนมอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมและที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้กำชับให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่โขงและลำน้ำสาขาใกล้ชิดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะกำลังพลเพื่อสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทียังดีไซเนอร์ภาคเหนือประจำปี2569ดึงคนรุ่นใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผ้าไทยให้ร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแฟชั่นคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
5: นางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี2569ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้แนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มุ่งพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีมขณะที่ภาคเหนือมีผู้สมัคร107ทีมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค16ทีมเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงเทพมหานครสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
4: ปิดท้ายที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล75สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ 5:00 น.
6: บื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711
0: สวัสดีชาววสปทุกท่านทุกคน
1: เฮ้ยวันนี้1449เราไม่มีนั่นเนาะ
0: เงียบไปแล้ว
1: เออจอสอน1กรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: AM 657นะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดปราจีนบุรี855นี่ฟังกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
1: รวมไปถึงตชดทั้ง2ที
0: ่
1: ทั้งที่กาญจนบุรี
0: 97.75 ฟังกัน
1: และนู่นทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชด้วยนะ
1: ครับและกลางคืนเราจะมีจทล.ด้วย
0: จทล.ก็3ชั่วโมงกันนะ
1: วสป.ด้วย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย
1: จอสอนหนึ่งด้วย
0: ฟังกัน
1: ฟังแล้วก็ชวนในข้างบ้านมาฟังแล้วมั้งดิ
0: บอกมาฟังกันเยอะ
1: ๆฟังกันดังๆเลยนะ
0: แ
1: ล้วก็วันนี้ก็ทีมงานเราไม่ได้ไปไหน
0: ไม่ได้ไปไหนอ่ะ
1: กลัวฝนตกเมื่อวานก็พรำทั้งวันเลยเหมือนกัน
0: ตอนนี้ก็อยู่ที่โคกตูมนะ
1: ครับ
0: คิดเลขกันอยู่
1: วันนี้คิดเลขมันจะมาเปล่าว่ามันเลขอะไรกันน้อเน
0: ี่
1: ย
0: อ่
1: ะนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราฝนฟ้าตกลงมาอย่างเนี้ยขายปุ๋ยดีจังเลย
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ที่ขายดีเนี่ยไม่ได้ขายเยอะนะบ้านละตันบ้านละ2ตันน่ะ2ตันละแถม10ซอบ
0: แถมให้
1: 4ตันแถม20กระสอบ
0: แถมให้เข้าไป
1: 1ตันเลย

0: เมื่อวานนี้จากนู่นสแกร่ราบขับรถไปบ้านคุณปิดาเลย
1: เอ
0: า4กระสอบ
1: แกร่าบผมลง
0: โคกสำโรงอะนะไอ้กิมกอยคนดังเฮ้ยคนดังมันบอกขมลงไงเนี่ย
1: คนดังมาแล้ว
0: เราก็เลยต้องขมลงตามน้องเขา
1: อ
0: ่ะนะทันที่มีปัญหาปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนะ
1: เรามีสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเนี่ย
0: จะเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นิวล็อกนี่รับประทานสูตรดั้งเดิม
0: ไทยทิพย์โอสดสูตรต้นตำรับสูตรดั้งเดิมเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกครับ
1: กล่องละ200บาท
0: แต่ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: ทีนี้แคปซูลกระปุกกว่า300
0: ครับ
1: รับประทานกัน
0: แต่ถ้ามันเป็นกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุน
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัด
0: เสริมกระดูกนะครับ
1: เรื่องของกระดูกนี่แหละ
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องมียาย่าบิงแหละครับ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูล
1: กระปุกละ800
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ด60แคปซูลนะ
1: ยาย่าบริงนะ
0: จะเป็นดีแคร์ดีแคร์นี่เป็นซอฟเยลนะ
1: อันนี้ก็2กระปุก650บาท
0: เป็นเม็ดซอฟเยลกระปุกละ30เม็ดซื้อ2กระปุก650บาทได้60เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกละ
0: 1,300 บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: ครับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกOil.
0: บำรุงไตฟื้นฟูไตต้องย้ำบ่อยๆนะว่ามันไม่ใช่ยาเวลาโทรมาสั่งซื้ออย่าบอกว่าซื้อยาไตหน่อยนะผิดนะไม่ถูกนะ
1: โปรมิกออยล
0: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกออยล์ขายราคาเดียวกันกับดีแคร์
1: ดีแคร์
0: โปรโมชั่นเดียวกัน2กระปุก
1: 2กระปุก650บาท
0: 4กระปุก1,300แถมฟรี1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมเหมือนกัน
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับรวมไปถึงไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: 1กระปุก100แคปซูลครับ
1: ขายเพียงกระปุกละ690
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: รวมไปถึงกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ทั้ง2สูตรครับดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกระทั่งวัน
0: ส่วนผสมไม่มีอะไรเยอะมีแค่สมถังเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
0: นะครับกาแฟลิต้าเอ็มโก้น้องเขาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่เราเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
0: บำรุงรากผมรากฟันบำรุงผิวพรรณเนี่ยเป็นเบาหวานกินได้เพราะไม่ใส่น้ำตาล
1: เป็นเบาหวานรับประทานได้
0: เป็นไขมันดื่มได้เพราะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
1: เป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้1ถุงเนี่ยนะสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะมีทั้งหมด30แก้ว
1: 490บาท1ถุง
0: 2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้1ก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ3ถุง 1,300 นะ4ถุง 1,700 5ถุง 2,000 บาทครับ
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อันนี้ให้2ก้อนนะ
1: เอาไป
0: แต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่งมี20แก้วครับ
1: 380บาทต่อ1ถุงเนี่ย
0: 2ถุง700ครับ
1: ซื้อ
0: 4ถุง 1,000 บาทครับ
1: นั่นเจ
0: ้รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถรับประทานได้กลิ้งกลางมาจากคลองโยงนครปฐมนั่นพุทธมณฑล
1: สั่งอะไรอ่ะเน
0: ี่ยไอ้ห้าว
1: 3กล่องไงหรือ2กล่องนะ
0: 2กล่อง700แถมให้กล่องนึง
1: แถมให
0: ้ห้าวทุกวันเลยจ้ะ
1: มนุษย์เรา
0: ห้าวยันตายเนี่ยถ้าเผื่อว่าไอ้ห้าวเนี่ยมันก็ราคาเดียวกันกับไซเลียมจอยมิกฟูดไอ้ที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลม
1: ราคาเดียวกันเ
0: ท่
1: าไ
0: หร่ทองมันผูกสองกล่อง700แถมกล่องนึงเอามารวมกันไม่ได้นะไอ้นี่คนละบริษัทกัน
1: แยกกัน
0: แต่ถ้าเป็นฟอร์กัสเนี่ยอันนั้น390มาเดียวเลยคนเยี่ยวไม่ห้อง
1: ฟอร์กัสเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วดในฟอร์กัส
1: ปวดขี้บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับกล่องเขียว
1: กล่องเดียวเท่านั้นนะเยี่ยวคล่องกันนะ
0: ครับผม2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: นั่น
0: ถ้าเป็นยาบรรเทาลิสิดวงทวารเนี่ยนะ
1: ของไทยทิพย์โอสดเนี่ย
0: รับประทานก่อนนอนคืนละ2เม็ดเพื่อ
1: บรรเทาอาการลิสิดวงทวารนะ
0: นะกระปุกก็350 3กระปุก 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็ได้มันมีตั้ง60เม็ดนู่น
1: ได้
0: เห็นไหมล่ะ วันนี้ถ้ากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปทีก๊อบ
1: อันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: เด้ไม่ได้แก้อะไรนะไม่ได้แก้ปวดกระดูกปวดข้อนะแม่นะไอ้นี่มันไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วก็ต่ออายุมากๆแล้วมันเสื่อม
1: เสื่อม
0: มันผลิตได้น้อยเพราะนั้นแล้วรับประทานก่อนนอน2เม็ดกระปุกนึงได้เดือนนึงเลย
1: 2เม็ดเนี่ยนะ
0: 300บาทซื้อ2กระปุกก็600บาทไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่ต้อง
0: ซื้อ4กระปุก 1,200 แถมกระปุกนึง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกอ่ะนะ
0: ราคาเดียวกันกับมารักกินนก
1: มารักกินนกเนี่ย
0: อันนั้นกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้ได้
0: คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหมอให้ยาโรงพยาบาลมากินก็กินไป
1: กินมารักกินนกเราควบคู่ตามกันไป
0: ครับแล้วก็ดื่มกาแฟลิตร RM ด้วยก็ดูดีกันไปใหญ
1: ่ได้เลย
0: ไม่ใช่ยาทักอย่างไอ้ที่ยาก็คือยาไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรแล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงถวาด
1: ของไทยทิพย์นี่แหละ
0: นอกนั้นอาหารเสริมหมดเลยนะ
1: ใช
0: ่ครม.สัญจรระทึกครับ
1: แบบไหนอ่ะ
0: หม้อน้ำรถฟอร์จูเนอร์ระเบิดนายกยังมาไม่ถึงเลย
1: ก่อนนายกจะมาไง
0: เจ้าหน้าที่ชุด EOD ต้องไปตรวจสอบเลยเอ้ารถมันระเบิดได้ยังไงเนี่ย
1: หาสาเหตุกันสิเล่า
0: เมื่อวานนี้ 13:30 ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยาง
1: อำเภอเมืองสงขลา
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม
1: ได้จัดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
0: ตรงนี้แหละเขาจัดเป็นห้องประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
1: อ
0: ประดมความคิดเห็นปัญหา
1: อุปสรรค
0: และข้อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างครับ
1: มีจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลา
0: และ
1: นราธิวาสนะ
0: มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรี
1: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: เป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
1: ก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึง
0: ได้เกิดเหตุการณ์เสียงดังสนั่นวันไหวขึ้น
1: ตูม
0: ภายหลังรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งของเจ้าหน้าที
1: ่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องประชุ
0: มมีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควัน
1: ที่บริเวณห้องเครื่อง
0: จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด
1: และการพิสูจน์วัตถุระเบิดเนี่ยนะ
0: เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันทีครับ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชี้แจงเบื้องต้นบอกว่า
0: อาจเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากว่า
1: เป็นยังไง
0: รถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
1: ขับไกลก็ไม่ได้
0: เ
1: กิดระเบิดเนี่ยนะ
0: เสียชื่อ Toyota Fortuner หมดดูสิเสียชื่ออย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็เลยย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซีย
1: นึกว่าไปเขมร
0: ไปอินโดนีเซีย
1: ไม่ไปแล้วเขมรเขาก็ย้ายแล้ว
0: เขมรความรู้ไม่ถึงไม่มีปัญญาที่จะทำเหมือนคนไทยเขาคนไทยทำได้หมดอ่ะ
1: ทำได
0: ้ลากเครื่องสูบน้ำยังมาทำรถดีแต่นได้เลยเป็นไง
1: อะไร
0: แถวไหมอ
1: ะไรใครทำไม่ได้ไทยทำได้หมด
0: บอกตอนนี้ขนาดรัสเซียจะขอซื้ออีโบไทยเอาไปยิงโดนโทรหาลุงช้างครับ
1: 0890961 0890961691
0: หรือยาหาลิเกโชเล่พงนรินก็081924 7 0819244377เบอร์ปีดาไม่ต้องบอกแล้วมั้ง
1: วันนี้ไปเดทไปไหนเนี่ย
0: มันก็ไม่ว่างด้วยคิดหวย
1: โอ้
0: ตอนนี้มีวัดใหม่ไหมวัดหนึ่งแน่ วัดที่จะทอดกฐินเนี่ย
1: วันที่อะไรอ่ะ
0: อ๋อวันที่เดี๋ยวนะมันมีอีกวัดหนึ่ง
1: จดไว้แน
0: ่จดแล้วจดแล้วกระดาษไม่พอจดแต่แล้วหลายวัดแล้วนี่หนึ่งวันที่หนึ่งไปกันหนึ่งพอยอเลยนะวัดหอระฆังแล้วใช่ไหม
1: หอระฆัง
0: ก็ยังมีวัด
1: หอนาฬิกา
0: ถ้าช้างใต
1: ้ฮะ
0: เสาให้
1: มาแล้วไง
0: มาแล้วแล้วก็มีวัดวัดสายตาประกอบแว่นหรือเปล่าวัดนะมาเมื่อกลางวันเนี่ย
1: วัดหอระฆัง
0: วัด
1: วันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: วัด
1: ครบแล้วนะ
0: มีครบเลยใช่ไหม
1: เมียนใหม่เปล่าม
0: ีที่ผมจดไว้เนี่ยอ๋อวัดตาลานเหนือ ตำบลตาลานอำเภอผักไห่ครับ
1: อยุธยาไง
0: เอาไปเขียนใหม่เลยเพื่ออ่านไม่ออก
1: วัดตาลานเหนือเหร
0: อเอาอ่านซะอ่านซะ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่บอกมาเนี่ยนะ
0: ครับติดต่อทางวัดเราเองนะครับเพราะว่าอย่าโอนเงินมาทำบุญกับเรา
1: มันก็เยอะเป็นภาระเยอะ
0: เออของเรานี่แค่วัดเดียวสำนักสงฆ์ทำจำปาที่เดียวนะ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: ครับ
1: ทำบุญกัน
0: ใช่
1: เอ้ากฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: กองละพันใช่ไหม
0: กองละพันนะ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: สร้างเสร็จเร็วๆจะได้เอาลิเกไปเล่น
1: เกโชเล่ชาติรักไปเล่นใช่ไหม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้นั่นแหละครับ
1: ท่าช้างนะ
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยาราม
0: บางพัดกรุงเทพ
1: แล้วก็วันที่8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทอง
0: ต้องอ่านงี้วัดป่าเขาพานทอง
1: วัดป่าเขาพานทอง
0: ครับ
1: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดอะไรเนี่ยวัดละ
0: วัดตาลานเหนือ
1: วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: 8มกราคม8มกราคมอีกวันนึง
1: อ๋อ8มกราคมนี
0: ่ลิเกโชเล่ชาติรัก
1: ทำการแสดงกันที่บ้านคุณพ่อน้อยทองกูลนะกกตุมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไปให้กำลังใจกันด้วยนะ
0: ครับผมเอางานบุญงานกุศลกับทีมงานของพวกเรานี่ก็คือซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถราคากระปุกละ300บาทเท่ากับทำบุญซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีนี่ครับ1กระปุกแบ่งไป5บาทส่งคืนบริษัทไป200 295บาทนะครับ
1: ครับ
0: มาบอกบุญกันนะ
1: บอกบุญบอกกุศลกัน
0: ครับเรื่องราวหลังจากไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร
1: ์
0: ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นลมหมดสติร้องไห้ใจสลายหลังเข้าไปดูร้านที่ถูกไฟไหม้ไปเห็นร้านตัวเองบุ๊ดเลยเป็นลมเลยทีเนี้ย
1: สร้างมานาน
0: ตั้งมาตั้งนานดูสิ
1: ไฟไหม้ทีเดียวหมดเลย
0: ใครจะรู้ล่ะ
1: น่าสงสาร
0: เมื่อวานนี้ยังมีวันนี้หมดซะแล้วกรณีไฟไหม้ตั้งแต่วันที่29เนี่ยอาคารศูนย์การค้าตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่นะ
1: ความคืบหน้า
0: เมื่อวานนี้ครับหลังผู้ประกอบการหญิงรายหนึ่งเข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุพร้อมกับ
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: ตำรวจภายในศูนย์การค้าของถมเซ็นเตอร
1: ์ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเท่านั้นแหละ
0: 10นาทีเท่านั้นเอง
1: ผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าว
0: เกิดอาการหมดสติแล้วก็เป็นลมครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวไปปฐมพยาบาล
0: ตรงนั้นแหละจุดเกิดเหตุนี่แหละ
1: โดยการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย
0: คาดว่าอาการดังกล่าวอาจมาจากความเสียใจ
1: หลังจากเห็นร้านของตนเองได้รับความเสียหายจะเกิดเพลิงไหม
0: ้ประกอบกับผู้ประกอบการหญิงรายนี้ไม่ได้พักผ่อนมานานถึง3วันแล้ว
1: สงสารแกเนาะ
0: มีภาวะความเครียดมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุครับ
1: หลังจากหมดสติไปประมาณ10นาที
0: ผู้ประกอบการหญิงรายนี้ก็รู้สึกตัวก่อนที่จะร้องไห
1: ้
0: ออกมาด้วยความเสียใจครับ
1: เสียใจดิโอ้โห
0: น่าสงสารนะเนาะ
1: ทรัพย์สินที่สร้างมาก็ไหม้ไปหมดแล้ว
0: หมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือชีวิตไว้หนูเอาใหม่ทำไม
1: นั่น
0: ไม่เป็นไร
1: ต้องสู้กันไป
0: นี่คือถือว่าอะไรนะอุปสรรคมีให้เราแก้ไขปัญหามีให้เราแก้ไข
1: ก็แก้กันไป
0: ครับ
1: นี่เรื่องของไฟไหม้เนี่ย
0: เส้นทางของชีวิตเรามันก็ต้องมีการอย่างนี้แหละ
1: ของ
0: มีได้มีเสียเน
1: า
0: ะ
1: ของถมเทนเตอร์ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ตำรวจก็เร่งหาสาเหตุ
1: เพลิงไหม
0: ้ของถมเทนเตอร์ไม่ตัดปมเผาไล่ที่นะ
1: เอาไปตัดทิ้งไง
0: สอบปากคำแล้ว138รายครับนี่มันเป็นที่เอกชนใช่ไห
1: ม
0: มาไล่ที่เขาทำไมหนู
1: นั่นสิ
0: ตำรวจเร่งหาสาเหตุเลยทีเดียวสอบปากคำไปแล้ว138รายพิสูจน์หลักฐานยังเข้าถึงจุดต้นเพลิงไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: รอยรื้อโครงสร้างชั้น2ชั้น3ซะก่อนไม่งั้นเข้าไปเดี๋ยวมันพังถล่มลงมาดิ
1: มันเป็นโครงสร้างเป็นอาคาร
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเมื่อวานเนี่ยนะ
1: หลังจากเพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้า
0: ของถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักร
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตำรวจไป
0: ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายล่าสุดเนี่ยนะ
1: ไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ได้
0: เนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น2และชั้น3มันยังพังถล่มมาทับพื้นชั้นที่1ซึ่งคาดว่าเป็นบริเวณต้นเพลิงครับ
1: จำเป็นต้องรื้อโครงสร้างดังกล่าวออกเสียก่อนเนี่ย
0: จึงจะสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้อย่างละเอียดครับ
1: เมื่อเข้าไปเดี๋ยวมันอันตรายเน
0: ี่
1: ย
0: ทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็บอกว่าวันนี้นะครับได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังต้องรอให้สถานการณ์มีความปลอดภัยมากขึ้น
1: โดยเฉพาะประชาชนได้เข้าไปแล้วกลุ่มควันควายก็ยังมีจำนวนมากด้วย
0: อุปสรรคสำคัญคือโครงสร้างบริเวณลานจอดรถชั้น2และชั้น3เป็นการเรียกว่าเกิดถล่มลงมาขณะนี้จุดเกิดเหตุอยู่ชั้นที่1นะ
1: ชั้นที่1นะ
0: ต้องรื้อโครงสร้างออกมาก่อน
1: ก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงได
0: ้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสำรวจโดยรอบนะครับ
1: พร้อมกับประชุมร่วมกันกับทางด้านกทม.
0: ฝ่ายโยธาและก็ตำรวจโดยภาพจากวิดีโอสามารถระบุบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วว่า
1: เป็นโซน C อ่ะ
0: ครับอยู่ในโซน C
1: โซน C เนี
0: ่
1: ย
0: แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุได
1: ้เกิดจากอะไรเนี่ยนะ
0: เนื่องจากต้องเข้าไปตรวจสอบบริเวณต้นเพลิงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เพลิงไหม้ดีแหละชั้น2ชั้น3ชั้น1
0: ม
1: ันเป็นจากชั้น1
0: มันเป็นโครงเหล็กด้วยเนาะแล้วก็กลัวมันจะ
1: ถล่
0: มลงมาถล่มลงมา
1: ต้องให้มันปลอดภัยซะก่อน
0: ครับแม่ยิงยินดีปีดาปราโมทไม่ไหวเลยนะตอนนี้เป็นแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกแล้วลูกยางไทยเนี่ยนายกแม่ขนลุกขนชันเลยนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ดีใจลูกยางสาวไทยคว้าตัวไปโอลิมปิกไปถึงฝันละ
1: อ
0: ั้นเลยอั้นฉีดอั้นอัดนั่นมานานเนี่ย
1: ลั่นเลย
0: ฉีดยาอัดฉีดให้เลย
1: สุดซอยเลยใช่ไหม
0: มีเท่าไรแจกให้หมดอย่าลืมเลยมันทั้งเบาสองคนด้วยนะ
1: ให้นักกีฬาเข้าไปฮะจะไปรบกวนก็ละ
0: โอ้โหผมเฉียดสุดใจเลยนะพี่นุ๊กก็ให้ผมหน่อยสิพะโถแกท่านนายกบอกว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะขวาตัวโอลิมปิกเนี่ยชี้ไปถึงฝันนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศ
1: อ
0: ัดฉีดสุดซอยเลยนะที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ครับ
1: นั่นสิ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงทีมวอลเลย์บอลของไทยว่าขวาแชมป์เอเชียปี2026รายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026คว้าตัวไปโอลิมปิกดีใจมาก
1: 2028เนี่ยนะ
0: 2ปีอีก2ปี
1: จะได้ไปดูที่โอลิมปิกกันล่ะ
0: ครับได้เห็นเวลาน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยเป็นการร้องเพลงชาติที่เพราะที่สุดแหละ
1: รู้สึกบรรยากาศบรรยายไม่ถูกนะ
0: เวลาไปได้ยินเพลงชาติเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพ
1: นั่น
0: ๆจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่ตนเดินทางไปเยือนต่างประเทศอ่ะ
1: พอได้ยินเพลงชาตินะ
0: โอ้โหรู้สึกฮึกโหมเลยนะ
1: ฮึกโหมเลย
0: ไงแต่การเดินทางไปเยือนก็ไม่เกิน50คนแล้วครับแต่ครั้งนี้นำความสุขให้คนไทย70กว่าล้านคน
1: ในประเทศเนี่ยนะ
0: ทีมงานไปไม่เกิน50คนแต่คนที่อยู่บ้านเนี่ย70กว่าล้านคนเนี่ย
1: ดูกัน
0: โอ้ทั้งพวกไปอยู่ต่างประเทศดีแล้วเหมือนเน่เน
1: ่ดูกันทั่วโลกเนี่ยนะ
0: น้องเน่เน่เนี่ยคนไทยทั่วอเมริกานะ50รัฐเนี่ยนะไปสมหัวกันอยู่ที่ฮอลเลยนะ
1: ไปดูกัน
0: ไปดูกันแม่กำลังจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง80กว่า
1: เป็นยายผู้หญิงคนเนี้ย
0: ปลายของชีวิตแล้วเกิดมากันมันเคยฟังเพลงล็อกอ่ะ
1: อ๋อ
0: ลูกสาวพาไปแม่ไปดิ
1: อยากจะดูคนไทยร้อง
0: อยากไปดูคนไทยนะ
1: ล็อกเนี่ยนะ
0: ประมาณนั้นนะครับเราก็ยินดีปีดากันไปเนาะตอนนี้ชื่อเสียงไทยโด่งดังไปแล้วนะเนี่ย
1: จากเน่ๆแล้วก็มาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะดังทั่วโลกละ
0: แต่ฟุตบอลไทยแล้วก็เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
0: เป็นรองแชมป์ครับไปแพ้ไอเวียดนาม
1: อาเซียนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: เวียดนามก็เรียกว่าเก่งอยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีคนก็ไปถามว่านายกจะไปให้อุดอะไรอัดฉีดสุดซอยนายกท ามกลับแหละ
1: ว่าไง
0: สุดซอยแปลว่าอะไร
1: อ๋อไม่รู้อ่ะนะ
0: โดยเฉพาะเยาวชนได้ไปถึงจุดที่ฝันเต็มที
1: ่
0: วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้ว
1: สุดซอยแล้ว
0: ส่วนการอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลนายกถามกับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรเหมือนไปซ่อมรถต่างจังหวัดอะ
1: เป็นไงอะ
0: ไปเสียต่างจังหวัดไปเสียกรุงเทพอะบ้านเราคนต่างจังหวัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปเดินกรุงเทพรถไปเสียไง
1: พอไปเสีย
0: เสียแล้วช่างรับประกันไหมเนี่ยรับประกันครับรับประกันแค่ไหนรับประกันสุดซอย
1: สุดซอยเลย
0: มึงไปซนซอยแล้วพดซอยแล้วก็เรื่องมึงแล้ว
1: เสียละเรื่องของแกละนะ
0: รับประกันสุดสายตาสุดสายตาอะไร
1: ประกอบแว่นด้วยเปล่า
0: เรื่องแว่นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใส่นะกันแดดกันลมเนี่ย
1: กันได้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอะไรเข้าตาขยี้จอกระจกตามันจะเสื่อมนะ
1: นั่น
0: ด้วยความปรารถนาดีจากยาหญ้าบิงแล้วก็ดีแค
1: ่ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่แหละ
0: ครับเดี๋ยวนี้ไม่สั่งซื้อกันแล้ว2ขวดสั่งสี่สี่เลยแถมหนึ่งไง
1: แล้วก็ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวแล้วเด็ด
0: ครับเดี๋ยวนี้ซื้อยาหญ้าด้วยนะสองอย่างเลยนะ
1: คู่กันไป
0: ตอนเช้าฉันกินดีแคร
1: ์
0: เมื่อก่อนนอนฉันกินยาหญ้า
1: คนเราก็แปลกันนะ
0: มันพอมีตังค์ก็เอาไปเถอะ
1: ดีแล้วแนะนำให้รับประทานกัน
0: ครับ
1: แบบแคปซูลแบบซอฟเยลดีแหละ
0: วันนี้ก็เริ่มเติมเงินกันได้นะวันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลโอนมาให้พันหนึ่งแล้วนะ
1: เติมเงินนะซื้อหวยไม่ได้นะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: อันนี้ไปซื้อสินค้าเท่านั้น
0: หวยจะออกอะไรก็รอฟังกันกันแล้วกัน
1: วันนี้ละ
0: เราก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นเลย
1: เนี่ยหวยออกกันนะ
0: เดี๋ยวก็รู้
1: ขอให้โชคดีกันนะ
0: อย่ามาเรียกลุงช้างนะ
1: ต้องเรียกยังไง
0: คุณลุงช้าง สองสองออกมาเนี่ยนะ
1: สองสองเนี่ย หลายใบเนี่ยแหละ
0: ครับเมื่อวานนี้ที่มีการยิงน้องชายนักการเมืองเนี่ยตอนนี้รวบตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: รวบใครอ่ะ
0: มือปืนโหดที่ยิงอริน้องนักการเมืองท้องถิ่นเสียชีวิตบนถนนนะ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ไอ้เอ็ม
1: ไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: เอ็มมือปืนโหดเนี่ยนะ
0: เอ็มมันเป็นมือปืนโหดนะ
1: โอ้
0: โอ้ไปยิงเขาทำไมหนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: ขอโทษนายกกำลังจะแจกเงินอยู่แจกเงินให้กับวอลเลย์บอล
1: นักกีฬาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ย
0: ใช่น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะฮะสำหรับการหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อนะไม่ได้แก้ปวดนะเพราะว่ามันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อไอ้ที่ก๊อบใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อบเนี่ยพาชามือชาเท้าด้วยเนี่ยนะ มันไม่ใช่ยามันไม่ได้แก้ปวดแล้วไม่ต้องกินวันละหลายครั้งก่อนนอนแค่2เม็ดเท่านั้นเนี่ยก่อนนอนวันละ1ครั้ง2ขวดนึงกินได้เดือนนึง
1: เดือนนึง
0: สองคนตายายซื้อคนละขวดจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะถ้าข้างบ้านก็ฝากซื้อมาด้วยอีก2ขวดก็เดี๋ยวแถมให้ขวดนึง
1: เอาไป
0: นะเหมือนกันเลยกับมะระขี้นกอ่ะนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: โปรเหมือนกัน
0: เป็นเบาหวานจะทำเป็นเล่นไปนะหาหมอถ้าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
1: แต่จนใจเองจะห้อยตรงเต็งเมื่อหลังต่อแตนนะ
0: มันจะพาโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะแยะเลยนะเบาหวานมีอะไรมาด้วยความดันไขมันหัวใจ
1: นั่น
0: เการู้มันต้องเกี่ยวไหม
1: เบาหวานนี่บางคนตัดแข้งตัดขาเลย
0: ใช่ไตเติมเป็นหมดนะนะครับทุกอย่างเกิดจากการกินทั้งนั้นเนี่ยนะ
1: ต้องระวังกัน
0: ครับเมื่อวานนี้กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงนายอนุภาพ
1: อายุ55ปี
0: เป็นชาวตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลา
1: จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: แกเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เสียชีวิตครับ
1: ที่บริเวณถนนตลาดจัน
0: ตลาดจันขุนทะเลหมู่ที่3ตำบลกระหรออ
1: ำเภอนพิตรมนะ
0: มาช่วงเที่ยงของวันที่30ที่ผ่านมา
1: ทางได้นายอุภาพขี่รถจักรยานยนต์
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายยิงเสียชีวิตเลยแล้วก็หนีไป
1: คนร้ายหนีไปแล้ว
0: ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องโกรธแค้นเรื่องส่วนตัวนี่แหละ
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.นพิตรโดยท่านภูมิกับเองเลยนะ
1: ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ไปขอหมายศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศาลได้อนุมัติหมายจับคนร้ายแล้วทราบชื่อว่า
1: ชื่ออะไร
0: นายไตรภพหรือว่าเอ็มอายุ33ปี
1: พร้อมในของกลาง
0: ที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์1กระบอกเป็นปืนสั้นน่ะ
1: กระสุน1นัด
0: ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักครับ
1: นำไปโรงพักเนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ส่วนสาเหตุของการก็มาจากความโกรธแค้นส่วนตัว
0: เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาในความผิดฐาน
1: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาม
0: ีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะเนี่ย
0: โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ
1: โดยนายตรายพบให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
0: ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอวังไตพบก็มีด้วยประการราชนี
1: ก็โดนจับกุมกันไปเนี่ยนะ
0: ไปกินนมนานแล้วทำใครมีปืนมีโบ๊ทลูกซองสั้นเนี่ยเตรียมไว้ให้ดีนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาได้ข่าวว่ารัสเซียจะซื้อไปเนี่ยเอาไปยิงโดน
1: โอ้
0: ในกลาผมเอาเรื่องของการยิงกันฆ่ากันเนี่ยเนาะอ่ะขออนุญาตดื่มนะปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: นะ
0: เดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: นะ
0: มาสิ
1: อ
0: โอ้โหไม่ยอมมาซะแล้วดูนั่นๆๆๆๆ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: ยนะโมทัสสะหาสองสองมานะจ้า อุตมาถูกกันเยอะนะ
1: หวยเนี่ยนะ
0: คนซื้อตามผมเยอะเลยนะแต่ต้องเป็นรัฐบาลนะเอกชนไม่เอานะรัฐบาลรัฐบาลซื้ออะไรก็ได้3ตัวหน้าข้างหลังให้มันเป็น5 2 2แต่มันกลับไม่ได้อ่ะดิมันกลับไปซื้ออย่างเดียวเลยนะเนี่ย
1: นาน
0: นะครับเอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ไปวัดประดับไปซื้อปุ๋ยกันได้ใครจะสั่งปุ๋ยอ่ะแม่คนก็มันนะขับรถดองแดงดองแดงจากสแกลาบโคมโลงอะนะ
1: เป็นไง
0: มาโคกตูมเนี่ยเขาออกทางดีลังไงวิ่งฉลุยมาเลยโคกตูมอะนะมาเอาไป4กระสอบเมื่อวานเนี่ยนะ
1: เอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้วถ้ามาเอา10กระสอบผสมน้ำหน้าแบกเองเถอะถ้าเอาเรา10กระสอบแล้วก็ส่งอยู่แล้ว
1: เอาไปส่งให้ถึงที่เลย
0: แต่ว่าสตูลไม่ไปส่งนะสตูลเอาดึงรวงไป
1: นั่นสิ
0: ทำทุเรียนกันเยอะนี่ยางพาราก็เยอะ
1: สตูลเนี่ย
0: ไอ้ทุเรียนนู่นนู่นที่ปทิวชุมพรนะครับแล้วก็นาข้าวบ้านใครกำลังจะเกี่ยวอีกสัก10วัน20วันจะเกี่ยวเนี่ย
1: ทำไง
0: แต่งตัวกันแล้วเนี่ยตอนนี้นาข้าวเนาะก็เอาดึงรวงไปใช้
1: ดึงรวงดึงเร็วนะ
0: นาปังเนาะ
1: เดี๋ยวจะได้ร่ำรวย
0: เออนาปีก็นอนรอเดือนธันวาเนี่ยตอนนี้เก็บปลูกก็วันแม่
1: ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อไง
0: ครับผมพระเจ้าก็นี่ก็ขับพรรษากันนะก็อยู่วัดไม่ได้ไปไหนนะเป็นที่พึ่งจิตใจไปอยู่ในคอลุงแหวนมั่งเลยมั่งเนี่ยนะ
1: ใส่แหวนเยอะเลย
0: ก็ชอบเหมือนกัน
1: พระก็เยอะเลย
0: ก็บอกเป็นที่พึ่งทางใจ
1: เพราะว่าโดนฟ้องหลายคดี
0: หลายคดี
1: ลุงแหวนเนี่ย
0: ผมดูพระดูแหวนดูทั้งวันมีเยอะ
1: เอ๊ะเขาว่าแตกคอครับประดาแล้วไง
0: ไม่แตกไม่แตก
1: ยังไง
0: ยังไม่แตกหรอกข่าวลือ
1: ค่อยคุยกันนะเป็นห่วง
0: ครับคนร้ายมีดไปแทงนายกอบต.บันติ้วครับ
1: อ้าว
0: คมมีดเข้าจุดสำคัญเสียชีวิตสลด
1: ส่วนภรรยา
0: ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ
1: แทงทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วมั้งเด็ก
0: ครับผม
1: โอ้
0: ที่เพชรบูรณ์อ่ะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับ
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจจากสภ.หล่มสักเพชรบูรณ์รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสารว่าเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธแม่อาวุธมีดแทงกัน
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัส2ราย
0: ที่บ้านหลังหนึ่งตำบลพื้นที่ตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ครับ
1: รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทราบแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: นายหลักทรัพย์ครับ
1: คืออายุหลักทรัพย
0: ์อายุ61ปีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันติ้ว
1: อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ชื่อดีจังเลยนายกถูกมีดแทงบริเวณหน้าท้องใต้ลิ้นปี่บาดเจ็บสาหัส
1: นอกจากนี้ยังพบนางสมจิตเนี่ยนะ
0: อายุ60ปีเป็นภรรยาของนายกถูกแทงได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
1: ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหล่มสักกันนะ
0: แพทย์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่านายหลักทรัพย์นายกหลักทรัพย์เนี่ยนะ
1: ผลพิษบาดแผลไม่ไหว
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: หลังจากทำการชันสูตรแล้ว
0: พบว่าถูกแทงด้วยของมีคมกระจุดสำคัญหลายแผล
1: ขณะจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเวลา 19:00 น
1: จนถึง 3:40 เนี่ย
0: ท่านนายกหลักทรัพย์เนี่ย
1: แล้วก็คนร้ายเนี่ย
0: นั่งพูดนั่งคุยกันบริเวณจุดจอดรถ
1: ถึงเป็นสถานที่รับแขกกันนะ
0: ภายในมีโซฟาไม้แล้วก็ม้านั่ง
1: แต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุมันอะไร
0: ก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธมีดแทงนายกหลักทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: นางสมจิตซึ่งเป็นภรรยา
0: ก็ไม่เห็นเหตุการณ์เข้าคนร้ายจึงใช้อาวุธแทงนางสมจิตกันไปอีก
1: ได้รับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่ง
0: นางสมจิตก็วิ่งหนีที่จ้าอยู่ทำไมเลยจ้า
1: ส่วนคนร้ายก็พาตัวของนายหลักทรัพย์เนี่ย
0: ออกมาจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตร
1: แล้วก็ขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำ
0: ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหนีไปเลย
1: อ้าว
0: แล้วเอานายกเข้าไปทำไม
1: นั่นสิ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้สามารถและระบุสาเหตุและแรงจูงใจได
1: ้
0: ของการก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
1: ของและก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและก็ติดตามผู้ก่อเหตุ
1: มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โดยพนักงานสอบสวน ได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์ว่าให้เข้ามาร่วมตรวจหน่อยสิ
1: สถานที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
0: เพื่อประกอบการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปทำไมใจร้ายจังเรา
1: แทงนายกซะตาย
0: เออแทงกันซะตายเลยนะ
1: แล้วก็หนีนะ
0: เอออยู่ทำไมเดี๋ยวติดคุกอะดิ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นะ
0: เดี๋ยวกลับมาอีกชั่วโมงนึงนะจ๊ะ
1: นะ
0: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะแม่นะมากันเยอะๆเอ้าไม่ยอมเล่นกันแล้ว
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าถ้าไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
12: ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรหรอครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อยากกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Raw on Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นคุณนวลทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์เวรวัฒน์มโนสุทธิโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิดสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปีนี้3อันดับแรกได้แก่กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ30ถึง39ปีและตามด้วยช่วงอายุ20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีและตามด้วยภูเก็ตส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดหลักในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของกลางปี25608จนถึงปัจจุบันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 พบจำนวน524รายคิดเป็นร้อยละ 50.14 โดยลักษณะของอาการส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเพียงแต่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Bay City for Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของ Nightlife ที่สนุกสนานได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่ลูฟท็อปบาร์คลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนคุณภาพความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนปิดท้ายที่ทีมยุคลูกยางหนุ่มไทยเดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026วันที่4-13กันยายนนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้ได้เดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้เข้าพบนายกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมได้อวยพรให้ทีมลูกยางหนุ่มไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฟุกุโอกะร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและประเทศไทยโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์โควต้าโอลิมปิก2028ทันทีและทีมที่ได้3อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027โดยโปรแกรมของทีมลูกยางหนุ่มไทยจะประเดิมนัดแรกวันที่5กันยายนพบกาตาร์ในเวลา 17:00 นต่อด้วย7กันยายนพบเกาหลีใต้และ9กันยายนพบไต้หวันเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ขับรถ

0: ำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
2: 081290 1691
1: 081290 1691

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ตันดุยโชเล่9เหรียญที่ตอบการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังครับ
1: ก็มาล้อมวงมา
0: อยู่ด้วยกันครบทุกคลื่น
1: มาฟังกัน
0: นะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: โดยเฉพาะตอนนี้ภาคใต้เราเหลือ2ที่ละเหลือที่ทุ่งสงกับสตูล
1: สตูลจังหวัด
0: จังหวัดสตูลนะ
1: สตูลนี่แหละ
0: ครับถามได้สตูลจังหวัดบ้านแพ้ดิ แล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
1: เมืองกาญในฟังกัน
0: ก็ฟังปกติฟังจอสอหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึง
1: กาญจกพงประจินบุรี
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: แล้วก็ที่จอสอหนึ่งกรุงเทพ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: วสปครับตอนนี้เหลือ711ที่เดียว
1: ลพบุรีนี่แหละฟังกันไปเถอะ
0: บางคนก็บอกฟังชัดสู้612ไม่ได้บางคนก็612สู้711ไม่ได
1: ้
0: ก็เลือกมันได้คืนหนึ่งกันแล้วกันเนาะ
1: ฟังเอา
0: อยู่711นี่แหละนะก็ฝากเรื่องราวของข่าวคราวเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดึงรวงเรื่องของเม็ดฟู่นะพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่เคยใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยนะครับอย่างแน่นอนที่สุดนะสมัยนี้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: ซื้อ4ตันแถม1ตันนะ
1: แถมให้ไป
0: ครับเรามีแถมก็แถมกันไปเนาะถ้าจะเอาสูตรถุงสีเขียวมันก็จะแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึง
1: ถุงสีเขียว
0: ถ้าไม่เอาถุงสีเขียวก็ถูกกับชาวบ้านเขาแน่นอนที่สุดครับวันนี้ซื้อ1ตันขึ้นไปซื้อ10กระสอบขึ้นไปเราส่งนะ
1: ส่งให
0: ้แต่ว่าต้องตรงภาคกลางตรงนี้นะครับ
1: ใกล้ๆ
0: เลยแถวลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทเนี่ยพอได
1: ้
0: ถ้าเลยไปตรงนั้นก็ขอสักตันหนึ่งแล้วกัน
1: นั่น
0: เนาะฝนฟ้าตกแล้วนี่ใช้เป็นประโยชน
1: ์ใช้ปุ๋ยก็ได้แล้ว
0: ครับหรือจะเอาเม็ดฟูกก็ได
1: ้เม็ดฟูกรดอะมิโนเราก็มี
0: ซื้อทีละเม็ดก็ได้250บาท
1: ซื้อเป็นกล่องก็ได้เด็ด
0: เม็ดหนึ่งก็200ลิตรได้ห้าไร่
1: ฉีดพ่นได้5ไร่
0: ถ้าซื้อกล่องหนึ่ง5เม็ด25ไร
1: ่
0: กล่องละพัน
1: กล่องละพัน
0: ซื้อเป็นเม็ดละ250มันเสียเปรียบเขาเก็บไว้ปีหน้าก็ไม่ได้เสียนะ
1: ไม่เสียไม่หายอยู่แล้ว
0: ครับผมก็แพ็คมาอย่างดีสบายใจได้แล้วไม่มีวางขายที่ไหนแล้วตอนเนี้ย
1: ต้องสั่งซื้อจากเราเนี่ย
0: ครับสั่งเลยที่
1: 0812901691091
0: 290 1691เอ้ามาไงล่ะเนี่ยอ้าวสวัสดีคุณผู้ฟังหรือยังอ่ะ
1: สวัสดีหน่อย
0: เอ้ามาเอาโทรศัพท์แล้วไปแล้ว
1: เ
0: อาแต่ขอคุณได้พูดหน่อย
1: วิ่งเข้ามาหรือว่าจะมาทำไม
0: เออนึกว่าจะมาจัดรายการ
1: 91เนี่ยนะ
0: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
1: ใคร
0: อยู่ใกล้ๆโคกตูมก็ไปได้ที่บ้าน
1: ไปซื้อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างอะนะ
1: ที่โคกตูมอะนะ
0: เยื้องเยื้องกับโรงเรียนบ้านโคกตูมนิดนึงเห็นป้ายเป็นป้ายปักอยู่ทางติดกับถนนนะนะ
1: เห็นชัดไปเลยนะ
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างชัดเพราะว่าไม่ได้ไปขึ้นบนหลังคาขึ้นบนหลังคาเดี๋ยวภาษีถามมึงภาษีถามถึงร้านเราเล็กๆไม่ได้ขายอะไรใหญ่โตเดี๋ยวมาตอนบ่ายๆไม่ได้ไปไหนนี่เนาะวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็ลองไปสอบถามดู
1: ซื้อกัน
0: ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายมากมายเหลือเกินในเขตภาคกลางนะครับตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มี
1: ไม่มีต้องสั่งซื้อ
0: ปราจีนบุรีนคร

0: กฉะเชิงเทราชลบุรียังไม่
1: ม
0: ีนะสตูลยังไม่มีเดี๋ยวรอให้หมดฝนก่อนจะไปสตูลเนี่ย
1: ไปสตูลไง
0: ครับคุยกับนัชชาแล้วดีเจผักหวานแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะเป็นแรงใจขายให้เนี่ยนี่สั่งกาแฟไปกินด้วยนะน่า
1: โอ้
0: แ
1: ฟนลุงช้างเนี่ยนะ
0: แฟนลิซ่าเอ็มดื่มกันนี่ลุ่มตั้งแต่ฐานีเลยเพราะกาแฟเรามันดื่มแล้วใจก็มีสัน
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ทั้งแฟแดงแฟดำเนี่ยเหมือนกันหมดนะ
1: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
0: สูตรดั้งเดิมถุงสีแดงสูตรสองกับถุงสีดำมีมากว่า10ปียังไม่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ยังคงเดิมไว้เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่ดีจริงไม่แน่จริงมันไม่อยู่ได้ยาวอย่างนี้หรอก
1: ขายมานานแล้วนี่
0: เหมือนไทยทิพย์โอสถ20ปีนะ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ปีที่22แล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ปี48 48ก็48 58 68 21 21ปี
1: โอ้
0: 21ปีครับ
1: ขายกันมาเนี่ย
0: ขายกันมาเนี่ย
1: สูตรเดิมเนี่ยนะ
0: ผมมาทำงานกับเขาปี54 54 64 65 66 67 68 69ผมก็ยัง15ปีแล้วนะ
1: โอ้อยู่กันมานานเนี่ย
0: อยู่กันมานานแล้ว อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ตอนนี้อ่ะ
0: อะไรก็ไม่มี
1: เหมือนเก่าเนี่ยนะ
0: จัดรายการมีเสือผืนหมอนใบอ่ะนะ
1: แล้วตอนนี้อ่ะ
0: เหลือแต่หมอนเสือหายไปแล้ว
1: หายไปซะแล้วว่ากันไป
0: ใช่เพราะนั้นเราลมด้วยช่วยกันนะใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: บอกกัน
0: เป็นยุคเป็นยาหรือยาเรามีอยู่3อย่าง
1: ยา
0: ไทยทิพย์โอสถสูตร1
1: อย่างที่2
0: ยาทิพย์ไทยโอสถโอ2แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงถวาด
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงถวาด
0: นอกนั้นอาหารเสริมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิง
1: ใบยาหญ้าบิง
0: ดูแลสายตาดีแคร์ดูแลสายตาโปรมิกออยดูแลตับดูแลไตหรือจะเป็นไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: มีโปรตีนนี่แหละ
1: นี่แหละ
0: หรือจะเป็นเรื่องของม
1: ระ
0: คินก
1: มระคินกเราก็มี
0: หรือจะเป็นไทแคลพัด
1: สำหรับกระดูกเนี่ยนะ
0: หรือจะเป็นน้ำมันงาดำ
1: กระดูกล่างกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำ
0: หรือจะเป็นฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชาย
1: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะเป็นเรื่องของจอยมิกฟูดแล้วก็ไซเลียมจอย
1: ระบบการขับถ่ายเนี่ยนะ
0: ถ่ายไม่ดีไม่ออกภายใต้ลมเนี่ยนะแล้วก็หรือจะเป็นไอ้ห้าวอย่างนี้นะเป็นอาหารเสริมคุณผู้ฟังก็ต้องโทรคุยกันโทรหาลุงช้างก็ได้ลุงโชเล่ก็ได
1: ้ได
0: ้ครับแล้วฝากไปด้วยลิเกน้องใหม่นะครับมาใหม่จริงๆคณะนี
1: ้ครับ
0: โชเล่ชาติรักครับ
1: มีงานติดต่อกันนะ
0: เล่นดีที่สุดในลพบุรีแหละครับ
1: ก็หากันไป
0: ลพบุรีเนี่ยคณะไหนก็สู้โชเล่ชาติรักไม่ได
1: ้ยังคงเดิมไว้นะ
0: พอเหลืออยู่คณะเดียว
1: ทีมงานอุปกรณ์เราพร้อมหมดวัดวาต่างๆจะหากรีบติดต่อกัน
0: ติดต่อซะถ้าว่าใกล้วันกันมามันจะไม่ว่างเอานะ
1: นั่นเตะ
0: ตอนนี้วันที่เราไม่ว่างเราก็ให้สอนรามไปแทนบ้าง
1: ให้เขาไป
0: ให้พรเทพไปแทนบ้างนะ
1: พรเทพบ้างสอนรามบ้างเนี่ยนะ
0: ครับเราลิเกโอลิมปิกอยู่แล้วสี่ปีมีงานหนึ่งนะแต่ถ้าหนเราหนเนี่ยไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับวัดร้อยไร่เงียบไปนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ไ
0: ม่มีงานไง
1: ยังไม่ได้จัดนะ
0: เออร้อยชาวบ้านเขาจัดก่อนหรือไงเดี๋ยวมาจัดปั๊บเอาลิเกไม่ว่างซะแล้ว
1: จะหาว่าเราไม่รอนะ
0: ครับ
1: มีใครมาก่อนรับก่อนนะ
0: นั่นนะสิติดต่อลุงช้างได้ถูกติดต่อโชเล่แพงไหมครับวิทยุหมดแล้วด้วยนะจ๊ะไม่มีแล้วนะวิทยุนะนี่แม่ก็ร้องครูโรงเรียนดังที่พัทลุง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ใช้ท่อ PVC ตีลูกชั้นม.5
1: ที่แผ่นหลัง
0: เป็นรอยยาวเลยนะ
1: ลูกโดนตี
0: เอาท่อ PVC ตีได้ไงล่ะครูเมื่อวานนี้ครับนางสาวสุพรรณีอายุอนาม44ปี
1: ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเนี่ย
0: ภายหลังจากที่ลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม
1: .5โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
0: ถูกครูผู้ชายประจำหอเนี่ย
1: รู้เป็นยังไง
0: ใช้ท่อ PVC ขนาด4หุ่นน่ะ
1: เป็นยังไง
0: ความยาว120ซม
1: ตีแผ่นหลังของลูก
0: จนบาดเจ็บแล้วก็มีรอยแผลแจ้งผอ.ให้ช่วยตักเตือนครู
1: ต้นสังกัดในหลายหน่วยงานเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ไม่ได้รับความสนใจหรือแก้ไขครับ
1: จนกระทั่งลูกเนี่ย
0: ไม่ได้ไปเรียนและก็เสียโอกาสการเรียน
1: ลูกก็ไม่กล้าไปแล้ว
0: ท่อ PVC 4หุ่น สี่หุ่นเนี่ยเกือบนิ้วเลยนะความใหญ่
1: ตีหลังเด็กเนี่ยนะ
0: แล้วยาวอีกเมตรก็20เซนนะฟาดกันไปป้าบบนหลังอ่ะ
1: ตีอย่างก็งัวก็ควายเราบ้าง
0: เขาเลี้ยงลูกเขามาก็ไม่เคยตีลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเนี่ยนะ
1: ก็ทะเนาะถนอมกันนะ
0: ครับบอกว่าวันที่22ที่ผ่านมาขณะที่แม่อยู่ที่บ้าน
1: เป็นไง
0: มีเพื่อนของลูกชายที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
1: โทรมาบอกว่า
0: ลูกชายแม่เนี่ยถูกครูประจำชั้นที่หอประจำหอตีบาดเจ็บ
1: ตีได้รับบาดเจ็บ
0: จากนั้นต้องรีบไปหาลูกที่โรงเรียนทันทีครับ
1: ไปหาเลยพอไปถึงเท่านั้นแหละ
0: ครูเวรไม่ให้เข้าไปในโรงเรียนบอกว่าค่ำแล้ว
1: ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไป
0: ก็จึงเกิดการโต้เถียงกันม
1: า
0: ก่อนตัวจะบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแจ้งตำรวจให้ไปเป็นพยาน
1: และครู
0: และก่อนที่คุณครูจะนำเด็กออกมาจากโรงเรียนต้นเห็นรับไม่ได
1: ้ลูกเป็นยังไง
0: หน้าซีดหายใจแน่นเลยครับ
1: นำลูกไปที่โรงพยาบาลพัทลุง
0: ก่อนหมอทำการแล้วก็ไปให้หมอทำการรักษาตรวจร่างกาย
1: หลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์สอบถามไปถึง
0: รองผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าครูประจำหอเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ทำเกินกว่าเหตุ
1: กับลูกชายเขาตนหรือไม
0: ่ตีลูกทั้งยังไม่ติดตัวความจริงเลยปะเงินนักเรียนเนี่ยในหอหายไป40บาท
1: เด็ก
0: บอกว่าลูกตนเป็นคนขโมยหรือไม่ก็ทั้งที่ลูกก็บอกว่าไม่ได้ขโมย
1: แต่เงินมันหายไป40บาทเด็กในหอเนี่ยนะ
0: สืบสวนให้มันดีสิมันจะตีคนเดียว
1: อ
0: ืมตีก็ตีทั้งโรงเรียนเลยครูนี่น่าจะโทรแจ้งผู้ปกครองมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครูน่าจะไม่แค่พูดเหมือนตะลุงแหวงกันแล้วผมเนี่ย
1: งานสิ
0: ดูลุงแหวงมากหรือเปล่าไม่รู
1: ้ใส่แหวนนี่หน่อยแล้วก็เหมือนละ
0: ครูน่าจะถามหรือปรึกษาผู้ปกครองไม่ใช่ลงโทษแบบนี้รับไม่ได
1: ้ตนรับไม่ได
0: ้ยามติดต่อต้นสังกัดระดับสูงเพื่อขอคำตอบ
1: แม้แต่ผู้อำนวยของผู้อำนวยการของโรงเรียนเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ไม่ตอบ
1: ไม่มีคำตอบ
0: สอบถามครูหรือครูมาพูดคุยขอโทษกันก็ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: แต่จนวันนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากครูเลย
1: ตนเลยเข้ามาแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทลุง
0: เพื่อเอาผิดกับครูที่กระทำรุนแรงกับเด็กนักเรียนดังกล่าว
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตอนนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ากลัวครู
1: และก็จะย้ายออกจากโรงเรียนด้วย
0: ทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตเกรงเด็กจะเสียโอกาสด้านนักเรียนผู้เสียหายอายุ17แล้วนะ
1: ว่าไงว่าไง
0: ครูเนี่ยหาว่าตนเองขโมยเงินเพื่อนในหอ
1: หาว่าขโมยไป
0: ทั้งที่ตนไม่ได้ลักแล้วก็ไม่ได้ขโมยก็ปฏิเสธไปแล้ว
1: แต่ครูก็ตีจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: พร้อมทั้งขู่ให้ดื่มน้ำในกระป๋องที่อยู่ในถังขยะด้วย
1: อ้าวไปดื่มทำไมอ่ะนะ
0: ทหารก็ฝึกหนักอันนี้ก็ยังไม่ทำเลยขณะที่เช้าวันที่ผู้สื่อข่าวก็ไปเดินทางไปที่โรงเรียน
1: พร้อมกับสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ครู
0: ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนว่าไม่เป็นไปเป็นอย่างไรมันถึงทำขนาดนี
1: ้
0: แล้วมีการแก้ปัญหาอะไรหรือไม่กับเด็กคนดังกล่าวอย่างไรบ้างแล้ว
1: แต่ว่าทางครูของโรงเรียนบอกว่า
0: ผอ.ไปราชการรองผอ.รักษาการติดประชุม
1: นะครับไม่อยู
0: ่ไม่สามารถในข้อมูลอะไรได้
1: แล้วก็
0: ถามกับผู้สื่อข่าวใครอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน
1: อ้าวถามผู้สื่อข่าวได้อีกนะนี่เรื่องของ
0: นักข่าวทะลุมุทะลุเข้าไปในโรงเรียนก็ฟ้องแล้วนะ
1: เดี๋ยวก็ฟ้องบุกรุกก็ยุ่งเหมือนกันนะ
0: สถานที่ราชการนะมีนี่ด้วย
1: มีด้วยตีหมอเหมือนกันนะ
0: ตีลูกเขาเลยยังมาถามเขาอย่างนี้อีกนะเขาจะยอมความอยู่แล้วนะ
1: น่า
0: จะคอยคุยกันครูบาอาจารย์เป็นครูเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา
1: โอ้นี่ใช้ท่อขนาดใหญ่ตี
0: เนี่ยสี่หุ่นเนี่ยสี่หุ่นหุ่นต้องมีสามเซนใช่ไห
1: ม
0: สี่สามสี่สามสิบสองไม่ไม่ใช่สิหุ่นหนึ่งมีหกมีหุ่นหนึ่งมีหกมิลไอ้มีสามมิลเขาเรียกมิลลิเมตรอ่ะหนึ่งหุ่นมีสามมิลลิเมตรนะสามมิลลิเมตรสี่หุ่นก็สี่สามสิบสองสิบสองมิลลิเมตร
1: อ
0: ีกหน่อยเดียวจะถึงหนึ่งนิ้วแล้วใหญ่นะ
1: ตีอย่างก็งัวก็อย่างก็ควาย
0: คลาผม
1: ปบปบปบปบ
0: โอ้มันดังขนาดนั้นมันยาวตั้ง120เซนน่ะ
1: ดังเป็นท่อ
0: เมตรกว่ามันดังก้องอ่ะดิใครก็ใช้ตีกับเราเขาใช้ท่อนี่สิ
1: ท่อไหน
0: ท่อแอร์ท่อแอร์
1: ติดตลกเขาเล่นน
0: ะปะโถเล่นอย่างนี้ลูกเขาเจ็บนะน่ะ
1: เอาเจ็บสิ
0: ครับ
1: ท่อมันแข็งด้วย
0: ลักษณะนี้ก็คุยกันนะคุยกันขำดิโทรศัพท์มาคลื่นพอได้ยินเสียงเรียกผมไอเฮียใช่ไหมไอเฮียมือไปจมกดผิด
1: โอ้กดมาเข้าเบอร์ลุงช้าง
0: ไอเฮียกับแม่เขาโทรสั่งซื้อยาตอนเช้าไง
1: เรียกไอเฮียเลยไง
0: ไอเฮียกูกดผิดเขาแล้ว
1: ผมขอโทษถ้ากดผิดไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: ข
0: อนกินมากกว่านี้ ทีหลังจะเรียกอาเฮียดิน
1: าน
0: เรียกพี
1: ่โดนพ่อพีวีซี
0: เอาไปดูข่าวเนเน่หน่อยเป็นไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: เนเน่
1: เข้าโรงเรียนไปแล้ว
0: กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้ว
1: โอ้อบอุ่นเน
0: ่ตามปกติแล้วหลังโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก AGT นะครับครูบาอาจารย์มาก่อนให้การต้อนรับครูฝรั่งกับเมียเน
1: า
0: ะ
1: มีสอนภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุยภาษาอังกฤษเก่ง
1: ก
0: ับเข้าใช้ชีวิตเป็นนักเรียนตามปกติหลังจากโชว์ฝีมือเรียบร้อยผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังจากเนเน่รอยเย็นรู้ว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยเนี่ยเยาวชนจากภูเก็ตเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เดินทางกลับมาจากอเมริกาหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังระดับโลกอเมริกาเวลาเขาฝรั่งเขาอ่านอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยมันมี S นะ S apostrophe S อเมริกาสกอตทาเลนต์นะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
1: แล้วก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้วย
0: ได้รับการเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั่วโลกเลยนะ
1: แห่ให้กำลังใจกันอย่างมากด้วย
0: แม่ไม่แพ้สาวนักตบลูกยางนะวอลเลย์บอลนะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้สบายเลยดังในประเทศไทย2อย่างเนี่ย
0: โอ้ดังทั่วโลกรู้จักแล้วอ่ะ
1: ทั้งเนเน่แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะ
0: วอลเลย์บอลอเมริกาอยู่ไม่ได้นะต้องฟอกติดจอมกันหน้าดูนะบอกเดี๋ยวเฮ้ไปแพ้ไทยเดี๋ยวอายเขา
1: เจอกันโอลิมปิกเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าอเมริกาไม่ได้แข่งกับใครเลยเอาความเป็นเจ้าภาพได้เข้าแข่งเลยอ่ะ
1: เข้าโดยอัตโนมัติเนี่ยนะ
0: ของเรานี่เจอเกาหลีญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์โอ
1: ้เดี๋ยวก็จะไปเจอที
0: ่เอเชียชิงแชมป์โลก
1: ไอ้ไม่นี่ก่อนดิเอเชียนเกมเนี่ย
0: เอเชียนเกม
1: เอเชียนเกม
0: เอเชียนเกมอเมริกาไม่มา
1: ไม่อ่ะเอเชียนเกมก็ต้องเจอจีนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เกาหลีเนี่ย
0: ใช่
1: ที
0: ่น้อง
1: เดินหน้าเนี่ย
0: หมวยไว้แก้แข้งตองเอเชียนเกมนะแค่เป็นเจ้าภาพไม่รู้
1: เอเชียนเกมญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: ไปเจอกันที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เดือนหน้านี่แหละเดือนนี้แหละ
0: เดือนนี้ใช่ไหม
1: เดือนกันยาเนี่ย
0: โอ้ยสู้เขาในลูกสาวผมอยู่ในทีมด้วย
1: ลูกสาวคุณใครอ่ะ
0: นี่ไงแล้วเจ้าอะไรนะลืมชื่อแล้วลูกคนเลยเป็นทุกคนเลยเก่งทุกคนเนี่ย
1: เก่งไงวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่ง
0: ล่าสุดน้องแพรวเนี่ยกลับเข้าโรงเรียนละ
1: ไปเรียนหนังสือ
0: ครับ
1: เป็นที่เรียบร้อย
0: หลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและคณะผู้บริหารและก็โรงเรียนนะฮะด้านคุณเพิ่มเกียรติเกศกุล
1: ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย
0: โพสต์ข้อความต้อนรับน้องแพรผ่านทางโซเชียลระบุว่า
1: ว่ายังไง
0: Welcome home แพรWelcome back to kids คือโรงเรียนนะยินดีต้อนรับกลับบ้านยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับลูก
1: อ๋อลูกมาเรียนหนังสือนะ
0: เพราะว่ามาในเขาครูบาอาจารย์นี่ก็สอนพิเศษให้ด้วยนี
1: ่ต้องสอนเจ้าติวเข้มกันหน่อย
0: ติวกันหน่อยแล้วก็ให้โอกาสส่งงานช้าได้อะไรได้
1: ก็เป็นพิเศษหน่อยให้เขาไปสร้างชื่อเสียงเนี่ย
0: การสร้างชื่อเสียงนะครับในเน่เดินทางไปเจอเพื่
1: อ
0: นดีใจกับเพื่อนส่งข้อความทุกวันนะอยู่ที่อเมริกาก
1: ำ
0: ลังใจจากครูจากเพื่อนๆนักเรียนแล้วก็แฟนคลับ
1: แฟนคลับก็เยอะเนี่ย
0: ฝรั่งตีกันเน่ยังห้ามได้
1: ว่าร้องไปด้วย
0: ตำรวจยังห้ามไม่ได
1: ้นึกถึงแอดคาราบาวเลย
0: พี่แอดนี่เขาให้ล้านหนึ่งเลยนะรอบหน้าเนี่ยให้หนึ่งล้านเลย
1: นาน
0: นะครับ
1: เน่เน่
0: ขอบคุณทุกกำลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับโลกเรียกว่าเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้คนไทย
1: นาน
0: เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยและอยากมาเที่ยวประเทศไทย
1: นั่นโดยเฉพาะอยู่ภูเก็ตด้วยล่ะ
0: ภูเก็ต
1: ท่องเที่ยวเลย
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์เน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: เจอกับโชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับ
1: นี่ผมนึกว่าจะกลับมาเข้ารายการไม่ทันนะเนี่ย
0: อ๋อไปไหนไปรับเขาไง
1: ไปรับวอลเลย์บอลหญิงที่กรุงเทพบนน่ะ
0: โอ้
1: สนามบินสุวรรณภูมิแม่ต้องรีบกลับมาร
0: ีบมาหาหวยสิ
1: ไปรับเน้นเอ้ยไปรับวอลเลย์บอลเขามาเขากลับมาวันนี
0: ้สี่โมงเย็นวันนี้จะมาเรียกผมลุงช้างได้เฉยผมไม่แง่นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าผมมีตังค์อ่ะผมถูกหวยอ่ะ
1: ถูกหวยไง
0: ใช่ต้องเรียกคุณลุงช้างคุณลุงลูกวอนช่วยพ่อแม่หน่อย
1: พ่อแม่ไปไหนอ่ะ
0: ไปเดินห้างถูกพนักงานพาเข้าคลินิกบอกเนี่ยคลินิกฟรี
1: อ้าว
0: สุดท้ายเอาบัตรเครดิตพ่อกับแม่ไปรูดเกือบแสนนะ
1: แล้วไปลูกเขาของเขายังไง
0: 85,800บาทบอกว่าฟรีแล้วในใบเสร็จบอกว่าไม่สามารถคืนสินค้าได
1: ้เสร็จกัน
0: อ้าวทำไมเป็นงั้นไรหนู
1: อ้าวเรียกนายก
0: อ้าวขอโทษครับ ขอโทษครับ
1: เมื่อวานนี้เป็นยังไง
0: มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพใบเสร็จและก็บัตรสมนาคุณมันกลายเป็นบัตรสมน้ำหน้าคุณไปแล้วนะน่ะ
1: จากคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเนี่ยนะ
0: พร้อมขอคำแนะนำหลังจากพ่อแม่ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
1: จังหวัดเชียงใหม
0: ่ระหว่างนั้นครับ
1: ถูกพนักงานของร้านคลินิกกันนะ
0: ชักชวนให้ไปใช้บริการฟรี
1: แบบไหนอะ
0: ลงก็หลงก็ไปหลงเชื่อดิ
1: เข้าไป
0: แล้วก็กลับมีการนำบัตรเครดิตของพ่อไปใช้ชำระค่าบริการกว่า 85,000 บาททั้งที่ไม่ได้สมัครใจใช้บริการนะ
1: หลังเกิดเหตุเรื่องแล้ว
0: พ่อกับแม่ก็เครียดนะดิ
1: ก็ต้องการเงินคืนนะ
0: โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมนู่น
1: โอ้ตั้งแต่วันที่16นู่นน่ะ
0: 16ในงวดที่แล้วนะ
1: นั่นสิ
0: จนมาอีกงวดนึงเดือนนึงแล้วเนาะ
1: ผ
0: ู้โพสต์ระบุความใครพอรู้จักคลินิกนี้ไหม
1: บ้าน
0: ที่บ้านหนูโดนหลอกครับ
1: โดนหลอกจากคลินิกแห่งเนี้ย
0: พ่อกับแม่โดนพนักงานหลอกให้ซื้อคอร์ส
1: เนี่ย
0: ไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลย
1: ไม่มีเบอร์โทรของคลินิกด้วย
0: จะทำยังไงได้บ้างพ่อบอกว่าเขาให้รูดบัตรแล้วไม่แจ้งยอดว่าเท่าไหร่แล้วตอนแรกเขาบอกว่าพ่อครีมนี่ฟรีนะคุณพ่อ
1: ครีมฟรี
0: แต่พ่อเซ็นเป็นลูกค้าหน่อยมาเป็นลูกค้ากิติมศักดิ์นะ
1: แล้วก็ห้ามบอกใครนะ
0: อย่าไปบอกใครนะ
1: เฉพาะพ่อกับท่านเท่านั้นนะ
0: อย่าไปบอกใครนะพ่อนะจากนั้นเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปนวดหน้าคนนวดหน้าบอกเอาบัตรมา
1: เอาบัตรมา
0: พอคุณพ่อถามว่าไหนบอกครีมฟรีเขาบอกไม่ต้องพูดเอาบัตรมา
1: เอาบัตรมา
0: คุณพ่อเล่าอีกว่าตอนนั้นพนักงานเอาครีมมาทาที่หน้
1: า
0: จากนั้นก็มีการอาการเบลอๆชาไม่รู้สึกตัวไง
1: เอาอยู่แล้ว
0: ตอนนี้พ่อกับแม่เครียดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ
1: ทำยังไงถึงจะได้เงินคืนบ้างอะนะ
0: ขอแนะนำได้ไหม
1: อ
0: ันนี้เหมือนเข้าไปขายพิชาชีพป่ะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: คนหากินกันแบบนี้แล้วเหรอ
1: หากินกันแบบนี้แล้ว
0: คนช่วยหน่อยนะคะพ่อกับแม่นอนไม่หลับน้ำหนักลดไป2กิโลใครอยากลดน้ำหนักบอกน้องเขานะ
1: ให้เป็นหนี้ 80,000 กว่าดิ
0: เอาบัตรไปรูดได้เป็นหนี้แน่นอนไม่ยอมบอกนะกลัวลูกจะเครียดที่ไหนได
1: ้เป็นยังไง
0: ลูกไม่เครียดตัวเองเครียดตัวเองไง
1: พ่อแม่ก็เครียดสิ
0: ถึงเวลากินก็ไม่ได้นอน
1: นอนก็ไม่ได้นอนเนี่ย
0: ถึงเวลานอนก็ไม่ได้กินนี่เนี่ย
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: เวลาผม
1: น่าเห็นใจแกดิ
0: นี่เลยแนะนำไปกินไบโอนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กินอะไรไม่ได้นะอย่างน้อยก็มีโปรตีนก็ยังดี
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะเป็นโปรมิออยก็ยิ่งดีพยายเลย
1: โปรมิกออย
0: เพราะมันมีอะไรตั้งแม่อะไรสกัดตั้งสิบกว่าอย่างนะหรือจะดื่มกาแฟมันช้างก็ได้นะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับผมก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนไปเดินห้างเดี๋ยวนี้เดินไปดูเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ร่วมบริจาคเงินกับเด็กบนดอยครับผมไม่แน่ใจว่าทางห้างสรรพสินค้าปล่อยให้ได้ยังไงกระดาษลดเลี่ยลายยังผิดแล้วไอ้พวกตั้งบูธตามห้างสรรพสินค้าก็เชิญนะครับเรียลัยซื้อข้าวสารซื้ออะไรตั้งไม่ไรให้เด็กเฮ้ยมึงจะอาสาจิตอาสาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ในห้างด้วยไง
0: ในห้างเนี่ยลพบุรีเนี่ยเมื่อวานก่อนผมเข้าไปผมก็เจอเนี่ย
1: เจอด้วยไง
0: ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับเนี่ยขอเชิญร่วมบริจาคเงินเนี่ยผมโฆษณางานกฐินได้เป็นได้ตายเนี่ยเขายังไม่ค่อยอยากจะทำกันเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีถูกไหม
1: ใช่
0: วัดอะไรบ้างอะ
1: โอ้วัดเลยนะ
0: ช่วงนี้ยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยบอกกันหน่อยช่วยกันทำบุญหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: หลายเลยทำบุญ
1: 31ตุลาคมก็วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ผมไม่น่าดูรายการลุงแหวนมากเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ชักพูดเหมือน
1: เหมือนลุงแหวนแล้วคุณไปเอาแหวนมาใส่อีกหน่อยของพระให้มากอีกหน่อยก็เหมือนแล้วนะ
0: หัวก็เหมือนกัน
1: เลยคล้ายๆด้วยกฐินกองละพันนะวัดบางพึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินวัดกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก กฐินสามัคคีที่วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: แม่มีใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับอ้าวคุยต่อ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานมี2คืนกับ2วันนี่ก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นงานกฐินนะ
0: น้องสุจินโทรถามมาว่าปุ๋ยกระสอบละกี่บาทคะเดี๋ยวโทรมาเลยผมพูดกันตรงๆเลยที่ผมไม่บอกราคาเนี่ยเพราะว่ามันจะระยะทางด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้มันอยู่ที่ระยะทางอ
0: ยู่ที่ระยะทางด้วยตอนนี้ค่ารถค่าน้ำมันเขาเอาเล่นผมไม่ใช่น้อยนะ
1: แล้วก็ต้องมีคนขนด้วย
0: ต้องคนแบกอีก
1: ต้องให้เขาอะนะ
0: ก็อยู่ที่ระยะทางนะครับ
1: พอมาคุยกันได้
0: พอมาคุยกันก่อน081 290 1691 081 290 1691 กินอะไรเข้าไปเนี่ย
1: ขยันเนี่ย
0: กาแฟ3แก้วนะผมวันเนี้ย
1: คุณก็พูดเก่งเหมือนตะแหวนนั่นแหละ
0: ไม่น่าดูแหวนมากเลยนะเอาสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปี ดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะตอนเบรกโฆษณานี่มีคุณพี่ท่านหนึ่งโทรมาบอกท้าผมยังบวมอยู่เลยเนี่ยผมกินโปรมิออยเข้าไปเนี่ยถามไม่ได้กี่วันแล้วอ่ะกินได้4วัน5วันแล้วไปกินตั้ง2ขวดแล้วค่อยบ่นดิ ไปดูวัดไปโรงพยาบาลวัดค่าไตหน่อยนะครับบางคนตกใจ
1: ขาบวมเนี่ยนะ
0: เออขาบวมนี่บางคนไปวัดค่าไตตัวเลขสูงกว่าเดิมไงตกใจโอ้ยผมจะเป็นอะไรไหมเนี่ยค่าไตนี่แปลกนะ
1: เป็นไง
0: ยิ่งตัวเลขเยอะนี่ยิ่งดีก็เรียกว่าค่าไตเป็นขึ้นนะครับเบาหวานยิ่งขึ้นยิ่งไม่ดีใช่ไหม
1: ใช่
0: เบาหวานยิ่งให้มันขึ้นเยอะ
1: อย่าไปเป็นมานะเบาหวานกินอะไรก็ต้องดูเหมือนกัน
0: ทั้งเบาหวานทั้งโรคไตนี่แหละ
1: ทั้ง
0: ทุกโรคอะทุกโรคอะนะ
1: ต้องระวังกัน
0: ครับจะควบคุมเรื่องอาหารให้ได
1: ้
0: คนที่ร่างกายเขาแข็งแรงเขาไม่อ้วนนะ
1: เป็นไง
0: ร่างกายเขากล้ามเนื้อเขามีกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยเขาเลือกทานอาหารออกกำลังกายพักผ่อนมันได
1: ้
0: บางคนกินก็นอนกินก็นอนแล้วบอกเป็นโรคป่วยเป็นนุ่นเป็นนี
1: ่ใช่
0: นะครับรู้จะโด่งสิเดินไปไหนไม่ไหวแล้ว
1: ล่
0: ะจะเดินไม่ไหวแล้วน่ะ
1: โอ้
0: กินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็นั่งจัดรายการน่ะ
1: แกก็นั่งแกบางทีก็เหลือแต่จอเนี่ยไม่รู้เดินไปไหน
0: ไปทำมาเหมือนพูดเข้าตัวเองไงไม่รู้นะ
1: เอ้าดูแลกัน
0: ครับผม
1: ไบโอดีของเรานะ
0: อ
1: ่
0: ะคุณหมอไปขับรถชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2รายคุณหมอแจ้งว่ายืนยันไม่มีเจตนาหลบหนีครับ
1: ไม่ได้มีเจตนาจะหนีนะ
0: ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานี่แหละครับความคืบหน้าอุบัติเหตุสลดบริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
1: หลังจากรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต
0: ์ที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาด้วยกัน3คนมีผู้เสียชีวิต2ราย
1: บาดเจ็บสาหัสอีก1ราย
0: เกิดตอน 2:00 น.กว่าของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู
0: อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ
1: และก็ผลการพิสูจน์จากร่องรอยการชน
0: และรายงานทางการแพทย์เพื่อประกอบสำนวนคดี
1: ตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับรถ
1: ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลว่า
1: ถึงความคืบหน้าของคดี
0: และการช่วยเหลือผู้เสียหายหลังจากเกิดเหตุ
1: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู
0: พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
0: จัดทำบันทึกตรวจสถานที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็แผนที
0: ่และก็ภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบสำนวนคดีครับ
1: นั่นเจ
0: ทางด้านภูมิกับการสภ.บ้านดูครับ
1: เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของกรณีอุบัติเหตุ
0: รถยนต์ชนผู้ประสบเหตุ
1: มีคนเสียชีวิต
0: และก็บาดเจ็บหลายรายว่า
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้น
0: ผู้ประสบเหตุทั้ง3ราย
1: ไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
0: โดยเป็นชาวจังหวัดน่านปัตตานีและชลบุรี
1: 3จังหวัดเลย
0: เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: 2รายเป็นคนจังหวัดน่านและจังหวัดปัตตานี
0: บาดเจ็บ1รายเป็นชาวจังหวัดชลบุรีครับ
1: อันนี้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
0: อันนี้จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของขับรถยนต์เนี่ยนะ
1: ตั้งแต่วันเกิดเหตุ
0: ยืนยันว่าผู้ขับขี่ไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวก็มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมาย
1: นอกจากนี้จากการตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุแล้ว
0: พบว่าเป็นช่วงที่แสงไฟสลัวสีส้ม
1: ลักษณะการขับรถของรถคันดังกล่าว
0: ไม่มีร่องรอยการชะลอความเร็ว
1: ก็คาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอ
0: าจจะมองไม่เห็นคู่กรณีในขณะเกิดเหตุครับ
1: สำหรับขั้นตอนของทางด้านการกฎหมายเนี่ย
0: พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหา
1: และก็หมอที่รักษาร
0: วมถึงสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตในฐานะพยานประกอบสำนวนเรียบร้อยแล้ว
1: อย่างไรก็ตาม
0: คดียังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ2ส่วน
1: จึงยังไม่สามารถสรุปสำนวนฟ้องได้นะ
0: ครับโดยต้องรอรายงานการตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับ
1: ที่จะเข้าไปตรวจสอบในวันที่1เนี่ย
0: วันนี้แหละ
1: นี่แหละ
0: และคาดว่าตาผลอีก 4-5 วัน
1: แล้วก็รอผลงานจากการชันสูตรบาดแผลด้วย
0: จากศพและจากแพทย์อีก2ราย
1: รวมทั้งสำนวนคดีต่างๆตามขั้นตอน
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังคุณหมอ
1: ว่าไง
0: คุณหมอกมลเนี่ยนะแต่เป็นคนขับรถนี่แหละ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
1: จากกรณีคำพูดทางกระแสข่าวว่า
0: ไม่ทราบว่าตนเองได้พูดประโยคตามที่เป็นข่าวในตอนไหนนึกไม่ออกจริงๆว่าผมพูดไปอย่างนั้นเมื่อไหร่ ก็ทำให้การเข้าใจผิดมันเกิดขึ้น
1: ยืนยันว่าไม่ได้พูดตามคำที่เขากล่าวนะ
0: ไอ้คำนั้นมันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: เนื่องจากหลังเกิดเหตุก็ได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: แล้วก็การสาหัส
0: คนที่บาดเจ็บสาหัสก็ไปช่วยแก
1: ก็ไปช่วยกัน
0: และได้อยู่ในการให้การกับตำรวจในพื้นที่ตลอดไม่ได้หนีไปไหนครับ
1: ก็ไม่ได้หนีนะ
0: ยืนยันมาก่อนว่ามันเป็นปกติแหละ
1: ไม่มีเจตนาที่จะหนีด้วย
0: การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรก
1: จะได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
0: ตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องการจัดงานศพ
1: แล้วก็จะได้เดินทางไปมอบพวงหรีด
0: พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
1: รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
0: ในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับจังหวัดน่าน
1: แล้วก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีทำการชาปนกิจศพวันสุดท้ายด้วย
0: การติดตามอาการของผู้เสียชีวิตรายที่2ก็เดินทางไปเยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
1: รวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
0: ประสานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนิติศาสตร
1: ์
0: เพื่อคอยประสานงานความช่วยคอยความช่วยเหลือ
1: เนื่องจากเข้าใจว่าครอบครัวเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยนะ
0: เนาะโอ้แกก็ช่วยเต็มที่ละ
1: ก็ช่วยกันไป
0: ก็เป็นเราแล้วเรียบร้อย
1: มันเป็นยังไงเอ
0: าตังค์ที่ไหนไปช่วยเขาแล้วนะ
1: 3 2รายอ่ะเจ็บอีกคนนึงอ่ะนะ
0: โอ้กี่แสนนึงจะพอ
1: ก็ต้องใช้เงินนะ
0: เนี่ยเอารถไปซ่อมร้านอู่ช่างเจ๋งบริฟายเนี่ยหลุงช้างหลายหมื่นนะ
1: หลายหมื่นไง
0: โอ้โหผมใช้มา10ปีผมไม่เคยเสียเลยไง
1: เอาแล้วเสียได้ยังไงอ่ะ
0: ลูกก็ไปใช้
1: อ
0: ้
1: าวลูกก็ให้เขาไปใช้บ้างสิ
0: บอกว่าเนี่ย
1: ม
0: ันเสียตั้งแต่อยู่กับพ่อแล้ว
1: ว่าร
0: ถกูนี่นะอยู่กับเราไม่เป็นไรอยู่กับลูกเสียเลย
1: เออไม่น่าไปอยู่กับลูกเลยไง
0: เราก็ต้องซ่อมสิ
1: เราไม่ซ่อมเราก็ไม่มีใช้เลย
0: ครับ
1: รถตั้งหลายคันเน
0: ี่
1: ย
0: ไปเดี๋ยวไปอยู่จอทลอสักพักนึงก่อน
1: แต่ไปแล้วไงเนี่ย
0: ครับทุ่งสองทุ่งสองพรุ่งนี้เจอกันนะ
1: พบกันนะ
0: แล้วก็ปจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆนะจ๊ะ
1: นาน
0: ส่วนวอตปอร์เดี๋ยวคืนเจอกัน
1: พบกัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุเศรษฐกิจทางเช่าเหตุหมิ่นจือเก่ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
4: ่
3: และอีก
5: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเมษคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ข้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
12: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: ก็มารับฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่
1: จอทล197จังหวัดลพบุรี
0: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะ
1: รับฟังกันได้
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกันนะจ้า
1: ฟังกันได
0: ้ตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรี
1: 97.75 นี่ยังฟังกันอยู่
0: ชศ1กรุงเทพ
1: ก็ยังฟังกันอยู่
0: ครับผม
1: ฟังกันได
0: ้ชั่วโมงนี้จังหวัดทหารบกลพบุรีเป็นเจ้าภาพ
1: ฟังกัน
0: ใครจะทำบุญก็มาเป็นเจ้าภาพแล้วได้ข่าวว่าเรานี่จะถูก

0: อ้าวงานบุญงานกฐินหน่อยครับผม
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: วันที่10วันที่31เดือนตุลาคมกฐินสามัคคีกองละ 1,000 บาท
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอวัดนี่ดิวัดบางพึ่ง
0: บางพึ่งก่อนดิ
1: วัดบางพึ่งตำบลบางตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมนะกองละ 1,000 บาทวันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร
0: บางพลัดบางพลัด
1: 8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะวัดมีเจริญนะครับส่วนวันที่15พฤศจิกายน
0: หลายวัด
1: กฐินสามัคคีก็วัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: 2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง
0: แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนอีกวัดนึง
1: วัดนั้น
0: วัดป่าดุญยารามวัดประดากับลุงแหวนนั่นน่ะ
1: โอ้ที่จังหวัดขอนแก่นนะสิ
0: ใช
1: ่เอาไปร่วมกฐินกันนะ
0: ครับแล้วก็ทำบุญกับลุงช้างบ้างดิ
1: ที
0: ่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ซื้อที่ดินถวายวัดกัน
1: ก็กฐินเป็นการซื้อที่ดินถวายวัด
0: ครับผมบุกรวบหนุ่มใหญ่ลวงโลกครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ไปเปิดใบกำกับภาษีปิโตรเลียมทิพย์ทำรัฐสูญเงินกว่า180ล้านบาท
1: เป็นแบบไหนเนี่ย
0: ก็ออกใบกำกับภาษีทั้งๆนี่ไม่ได้ไปทำอะไรเลย
1: โอ
0: ้แม่จะให้เขาเสียภาษีทั้งนั้นเนี่ย
1: 180ล้านบาทเนี่ย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร
1: ์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานยาย่าบิง
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดยาย่าบิงหรือจะทานเอาดีแคร์ก็ได้แล้วแต
1: ่
0: นะครับวันนี้มีขายเยอะแยะนะร้านเจ๊หมูป่าโมกนี่มียาย่าบิง
1: ไปซื้อกันได
0: ้ร้านบัวเพศสัตว์โคกตำโรมียาย่าบิง
1: ซื้อกันได
0: ้แล้วก็จริงวันจันทร์ช่องแคร์ก็มียาย่าบิง
1: นั่งก็ไปซื้อกันได้
0: สำหรับดีแคร์มีหลายร้านเลย
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: โอ้เกือบทุกร้านแหละ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: เพศสัตว์นะสุภชัยฟาร์มาซีนำเวชโอสถอย่างเงี้ยมีนะทุกร้านเขามีกันหมดแหละ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: ไปซื้อกันได้ดูแลสายตากันนะกระปุกหนึ่งก็ยาย่าบิงก็800บาท2กระปุก 1,500 ถ้าเป็นดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: 1,300 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: ราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออยล์
1: 2กระปุก650บาท
0: ครับ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1
1: เหมือนกัน
0: ดูแลไตนะ
1: เรื่องของไตนี่แหละ
0: ไม่ใช่ยานะบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดก่อนนอนบำรุง2เม็ดก่อนนอนฟื้นฟูครับนี่หนุ่มใหญ่รายนี้แม
1: ่ลวงโลกเลยนะ
0: ครับผม
1: เ
0: มื่อวานนี้นะครับตำรวจจากกองบังคับการปอสเนี่ยนั่นกำลังจับกุมนายชยพลอายุ42ปีตามหมายผู้ต้องหาตา

0: หมายจับจากศาลภาษีอากรกลางครับ
1: ภาษีอากรกลาง
0: ข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออก
1: ร่วมกัน
0: เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือ
1: พยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: กระทำการใดๆโดยความเท็จโดยช่อโกงหรืออุบาย
1: อันนี้ไปจับกุมได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
0: ในพื้นที่หมู่สองตำบลวังว่าอำเภอแกลง
1: อยู่ที่จังหวัดระยองนู่นน่ะ
0: จับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาตั้งปี64นู่น
1: สรรพากรเนี่ยนะ
0: ไปตรวจสอบกลุ่มบริษัทขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งยื่นชำระภาษีผิดปกติครับ
1: พบพฤติกรรม
0: หลีกเลี่ยงอากรด้วยการออกใบกำกับภาษีให้ผู้ประกอบการรายอื่น
1: นำไปใช้เครดิตภาษี
0: นำไปใช้เป็นเครดิตภาษี
1: ออกเครดิตภาษี
0: โดยไม่มีการซื้อขายกันจริงหรอก
1: อ้าว
0: ซื้อก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ขายแล้วออกไปกำกับเขาได้ยังไง
1: แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
0: ของห้างสุดจำกัดของนายชยพลเนี่ย
1: และเป็นยังไง
0: กลับไม่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีพนักงาน
1: แล้วก็อุปกรณ์สำนักงาน
0: การดำเนินกิจการใดๆก็ไม่มีทั้งสิ้น
1: อ๋อเปิดทิปเฉย
0: ทิปทำทิปไงเจ้าหน้าที่ก็ออกหนังสือเรียกไง
1: เรียกแล้ว
0: พร้อมไปส่งมอบเอกหลักฐานของนายชยพลกับไม่ยอมเข้าพบตามนัดครับ
1: จากการตรวจสอบพบบริษัทจังกล่าวเนี่ย
0: มีชื่อ
1: จำกัดเนี่ย
0: มีชื่อเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีทิปมียอดประเมินภาษีมูลค่า
1: เพิ่มรวมเป็นเบี้ยภาษีปรับ25ฉบับเนี่ย
0: ครับทำให้รัฐสูญเงินไปกว่า
1: 180ล้านบาทเนี่ย
0: กรมสรรพากรก็ส่งเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขออนุมัติออกศาลให้ศาลออกหมายจับกระทั่งชุดสืบสวนแกะรอยรวบตัวได้คาบ้านพัก
1: ที่จังหวัดระยองเนี่ย
0: จากการสอบสวน
1: นายชยพลให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
0: ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องไม่กำกับภาษีแต่รับว่าก่อนหน้านี้
1: เป็นยังไง
0: ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ทราบสาเหตุครับ
1: จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับมา
0: ส่วนการเปิดหอจกนั้นคาดว่าเป็นฝีมือของสามีใหม่ของแม
1: ่อ้าว
0: ที่เคยอยู่อาศัยด้วยกันมาปี60
1: แอบนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนไปใช้
0: โดยที่ตนไม่รู้ว่านำไปทำอะไร
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดิ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คิดโกงเขาว่าล้านเนี่ย
0: โอ้ร้อยกว่าล้านนะคิดดูสินี
1: ่ไม่น่าเลย
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: มีข่าวหนึ่งร้านนี
1: ้ร้านไหน
0: ร้านหมูกระทะ
1: เป็นยังไง
0: เทคนิคการขายไงใครจะมากินหมูกระทะร้านผมนะไปหาคูปองมา
1: หามาแล้วทำไมอ่ะ
0: เอ้าเดี๋ยวกินฟรี500บาท
1: มูลค่า500เนี่ยนะ
0: เอาไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
1: ชาวบ้านทำไงอ่ะ
0: ออกหากันในวุ่นเลยอยากจะได้กินของฟรี500อ่ะ
1: โอ้กินหมูกระทะเนี่ย
0: โอ้ไปซ่อนมันในป่าในใต้กองฟมกองฟางมันน่ะ
1: ทำไมต้องไปซ่อนในป่า
0: อ้าเขาอยากจะขายของแล้วก
1: ็ขายฟรี
0: คนก็มาเยอะเลยไง
1: โอ้
0: มาแล้วหาไม่เจอก็ซื้อกินหัวละเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
1: เออ
0: นะพากันมาเจ้าของจะแจกทุกวันครบ300ใบมูลค่าหมูกระทะ 150,000 บาท
1: เออ
0: คืนกำไรให้ลูกค้าครบ20ปี
1: 20ปี
0: ดิเอามั่งไม่เราอะ
1: เอาทำไงอะ
0: ก็นี่ไงเอายาไปซ่อน ใครจะซื้อตรงนี้นะ
1: ไปซ่อนแก
0: ไปซ่อนที่ไหน
1: เอาคูปองไปซ่อน
0: เอาคูปองไปซ่อน
1: เออให้เขาไปหากันเนี่ยนะ
0: ออกโซเชียลนี่มียอดทะลุกัน2ล้าน5แสนวิวนะสำหรับภารกิจล่าหมูกระทะที่ร้านเล้งหมูกระทะไซงามเนี่ย
1: จัดโปรโมชั่น
0: ขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ฉลอง20ปี
1: ทำให้คนที่อำเภอไทรงามจังหวัดกระแพงเพชร
0: และอำเภอใกล้เคียงหลายร้อยคนต่างเดินทางมาค้นหาคูปองกินฟรีหมูกระทะ
1: มูลค่า500บาท
0: ซ่อนไว้สถานที่ต่างๆทั้งพุ่มไม
1: ้ต้นไม
0: ้ทุ่งนา
1: ตามสถานที่ต่างๆในตัวอำเภอเนี่ยนะ
0: ตัวอำเภอไทรงามอ่ะ
1: โอ้โหเขาไปหากันเต็มเลย
0: พระคุณแม่คุณเอ้ย
1: ในน้ำยังไปขากันเนี่ย
0: ตอนนี้แจกไปแล้ว46ใบนะน่าจนเป็นกระแสฟีเวอร์ทุกคนช่วงตั้งแต่วัยเด็กผู้ใหญ่พากันออกตามล่าหมูกระทะกันทั้งวัน
1: อยากจะกินหมูกระทะเนี่ย
0: ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
1: บางคนถึงกับต้องหยุดงานมา
0: โอ้โห
1: มาหาคูปองเนี่ยนะ
0: จะดวงดีบ้างไง
1: บางคนได้3ใบติดต่อกันด้วย
0: บางคนไม่มีดวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: ก็ไม่เสียใจหรอกที่มีส่วนร่วมก็มีความสุขแล้วล่ะ
1: โอ้นี่ลงไปในน้ำก็ยังไปหากัน
0: แจกทั้งทีไปแท็กอะไรอย่างนั้นมั้ยล่ะ
1: อ้าวเขาก็มีเทคนิคของเขา
0: ครับ
1: อ
0: ืมๆเรื่องเทคนิคการค้าการขายนะ
1: อืม
0: อ้าวนี
1: ่เป็นไง
0: กำลังเล่นไฮโลกันในงานศพอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: ตลอดกันทะเลาะกันสงสัยยักษ์ไม่ยิ้มแต่ละมั้ง
1: โอ้ยักษ์แล้วหาคนแทงคนยักษ์ไม่ได
0: ้ก็ทีนี้ชายวัย44คนไปห้ามไง
1: และเป็นยังไง
0: ด่าไปมีปากมีเสียงกันเอง
1: ไอ้คนห้ามเนี่ยนะ
0: สุดท้ายถูกตามไปยิงเสียชีวิตเลย
1: ไม่น่าไปห้ามเขาเลย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับรับประทานนะไม่ใช่ยานะ
1: ไบโอดี
0: ไม่ใช่กินก่อนป่วยต้องป่วยแล้วมากินไม่หายหรอกมันไม่ใช่ยา
1: ไบโอดีเนี
0: ่
1: ย
0: เย็นนี้ก็ไม่ได้ไปขายที่ไหนในวันนี้เนาะ
1: อยู่โคกตูมนะ
0: วันนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อที่นู่น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: พวกนี้หน้าวัดประดับไง
1: พวกเนี้ยนะ
0: หรือไม่ก็ไปร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ได้
1: ที่ป่าหมูเจ๊หมูนี่ก็มีทุกอย่างเลยนะ
0: สิงวันจันทร์ช่องแคร์เขาก็มี
1: ไปซื้อกัน
0: ไบโอขวดหนึ่งร้อยเม็ดเนี่ย690 บาทนะ
1: ไบโอเนี่ยนะ
0: ซื้อ2 กระปุก1,000 3-4 กระปุก2,000นะ
1: แถมให้1 กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ม
0: าตอนตี2เมื่อวานเนี่ยตำรวจสภ.ท่าเรืออยุธยาครับ
1: ได้รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน
0: มีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: บริเวณลานจอดรถใกล้กับโรงงานแห่งหนึ่ง
0: พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสาระลอยอำเภอท่าเรือ
1: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
0: ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดสืบแพทย์โรงพยาบาลท่าเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจจุดท่าเรือ
1: ไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
0: ที่เกิดเหตุพบนายสมพศอายุอนันต์44 ปี
1: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ย
0: นอนจมกองเลือดอาการสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือปั๊มหัวใจเนี่ย
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่
1: โรงพยาบาลท่าเรือ
0: ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด9 มิลลิเมตร1 ปลอก
1: แล้วก็ท่อนไม้1 ท่อนเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
1: ลูกสาวคนตายว่ายังไง
0: บอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อและก็ชายที่รู้จักกันชื่อไอ้ทวน
1: ชื่อทวนเนี่ยนะ
0: อายุ50 กว่าแล้ว
1: ทั้งสองคนทำยังไง
0: ทวนก็ไปงานศพที่วัดแห่งหนึ่งระหว่างอยู่ในงานเนี่ย
1: ในทวนเป็นยังไง
0: กลับไปเล่นไฮโลแล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกับคนในวง
1: ที่เล่นกันด้วยเนี่ยนะ
0: สงสัยจะไปยักเขาแล้วไม่จ่ายอ่ะ
1: พอเขาทะเลาะกันพ่อทำไง
0: ก็ไปห้ามแล้วก็ชวนเอ้ยกลับบ้านกลับบ้านไป
1: ชวนเขากลับบ้าน
0: แล้วก็ลงมาที่ลานจอดรถ
1: แล้วพอมาที่ลานจอดรถ
0: อ้าวไอ้ทวนลงมาตามหามีปากมีเสียงทะเลาะกันเองอีก
1: ทะเลาะกันซะแล้ว
0: ต่อมาสัก5 ทุ่มเห็นทีจะได้
1: ในทวนก็ขับรถออกไป
0: ทวนคิดว่าเหตุการณ์น่าจะยุติแล้วล่ะ
1: จนกระทั่งเวลาตีสอง
0: ไอ้ทวนมันขับรถกระบะมาอีก
1: มานะ
0: ย้อนกลับมาอีกครั้งตนเห็นท่าไม่ดี
1: ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: จากนั้นก็เห็นในทวนถืออาวุธปืนเดินตรงเข้ามาหาพ่อ
1: ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่พ่อไป1 นัด
0: ปัง
1: แล้วก็ขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
0: ด้านคนขับรถบรรทุกไม้ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุให้การว่า
1: ว่าไง
0: ตอน3 ทุ่มเนี่ยไอตอน5 ทุ่มเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เห็นไอ้สองคนมันทะเลาะแล้วก็ชกต่อยกัน
1: หลังจากกลับจากงานศพใช่ไหม
0: นั่งรถมาด้วยกันนี่แหละ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าผู้ก่อเหตุมีปากมีเสียงกับคนในวงไฮโล
1: ไปเล่นกันเนี่ยนะ
0: ผู้เสียชีวิตจะเข้าไปห้ามและพากันกลับไปยังลานจอดรถ
1: ห้ามและพากลับมาด้วยกัน
0: จากนั้นก็เกิดเหตุทะเลาะกันนะเธอพยายามบีบคอในสมภพอ่ะ
1: สมภพก็
0: ใช้ไม้ฟาดป้องกันตัว
1: ส่วนผู้ก่อเหตุล่ะ
0: ก็จะนำประแจมาทำร้ายอีก
1: หลังจากนั้นทั้งคู่ดิ
0: แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
1: พอตีสองเท่านั้นแหละ
0: ไอ้ทัวร์มันย้อนกลับมาที่ลานจอดรถอีก
1: อาวุธปืนมาด้วย
0: แล้วเกิดมีปากมีเสียงกับสมภพอีกบ้านช่องไม่กลับ
1: หลังจากนั้น
0: ชักอาวุธปืนยิงสมภพ1 นัด
1: กระสุนกระสุนเข้าที่ไหนอ่ะ
0: ใต้กระดือ
1: และเป็นยังไง
0: ล้มลงที่ท่านผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีไป
1: ยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะเบื้องต้นตำรวจทำไง
0: อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ตัวจากกล้องวงจรปิด
0: รวมถึงคลิปวิดีโอที่ลูกสาวผู้เสียชีวิตบันทึกไว้
1: ใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวในทวน
0: ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: โอ
0: ้ยคนบ้านเดียวกันแท้ๆเนาะท่าเรือนี่เอง
1: ก็รู้จักกันนะนะ
0: ผู้กองโลดไปดูหน่อยดิตาโลดอะ
1: ตาโลดเนี่ยนะ
0: โลดที่ขายยาตาแล
1: ้
0: วเป็นตำรวจอยู่เนี่ยเกษียณไปแล้ว
1: ท่าเรือเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทะเลาะกันซะได
0: ้เมื่อวานนี้เสนาธิการทหารบกครับเดินตลาดเช้าที่ปัตตานี
1: ไปปัตตานีไง
0: ไปปัตตานีไปปัตตานีไปจ้องกำลังใจให้พี่น้องชายแดนภาคใต
1: ้ลงภาคใต้เนี่ยนะ
0: ครับ6 นาฬิกาเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ครับ
1: เป็นเนื้อไง
0: มันเป็นเสนาธิการทหารบกไงในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1: ลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
0: เอานี่บ้านวัดหลวงพ่อทวดอยู่เนี่ยนะ
1: นี่เนี่ยโคกโพนี่แหละ
0: วัดโคกโพใช่ไหมหลวงพ่อทวดนะ
1: มีทั้งไทยมีพุทธและไทยอิสลามนี่แหละ
0: พระของดีอยู่กับพี่น้องมุสลิมหมด
1: เขาเก็บเอาไว้
0: เหมือนท่าน สสชาดาไทยเศรษฐ์นั่นแหละท่านก็มีพระเยอะนะท่านมานับถือท่านชอบบอกชอบศิลปะนะครับ
1: ก็ว่ากันไป
0: เอาท่านก็สะสมมากผิดแล้วเราน
1: ั่นสิ
0: พร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชน
1: ณศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอโคกโพนี่แหละ
0: โดยภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างแรมนะ
1: แต่ลงพื้นที่นะ
0: คลาผม
1: ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกัน
0: ท่านได้เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีในช่วงเช้า
1: พบว่าประชาชนก็ยังดำเนินชีวิตตามปกติ
0: ถ้าไม่เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่น
1: ให้กับพี่น้องประชาชนนะ
0: อยู่ด้วยกันได้แล้วไปคิดอะไรมากนะเดี๋ยวก็มืดแล้วเนาะ
1: เป็นเรื่อง
0: รักกันไว้ดีกว่าคนไทยด้วยกันนะจะไปแบ่งแยกดินแดนทำอะไรเพื่ออะไร
1: เราคนไทยเนี่ยนะ
0: เป็นเบาหวานก็ไปหาหมอ
1: หาหมอหมอให้ยาเบาหวานมากินนะ
0: เอาก็กินไปที
1: ่เราก็รับประทานมาละกินนกของเราไปสิ
0: ใช่
1: ควบคู่ตามกันไปเนี
0: ่ยจะดื่มกาแฟก็ได้เป็นเบาหวานนะ
1: เป็นกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
0: ไปดื่มกาแฟยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยก็ได้
0: ไข่ทิพย์โอสดฉีกกดคำสั่งคุณหมอแล้วเป็นเบาหวานก็ดื่มได
1: ้ได
0: ้เป็นความดันเป็นไขมันก็ดื่มได
1: ้ได้
0: อาจจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ดื่มได้เพราะว่ากาแฟเราไม่มีคาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: ไม่ใส่น้ำตาล
1: นั่น
0: แล้วก็ไม่ใส่ไขมันทราน
1: ก็เรียกว่าเป็นเบาหวานรับประทานได้
0: ใช่
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ้าวหาซื้อไม่ยากนะครับแต่ละร้านก็มีขายอยู่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็โทรหาตาช้างก็ดิ
1: 0812901691
0: วันนี้ขยันผิดรูปผิดล่างนะผมเนี่ย
1: ขยันไง
0: เอาอีกชั่วโมงได้ไหม
1: ได
0: ้ อ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บเดียวจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อกันได
0: ้หรือจะเป็นดึงร่วง
1: ดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันเนี่ยนะ
0: รวยแล้วช่วยไม่ได้นะจะไปรอรวยอยากถูกหวยมันรวยยากทำไร่ทำนาเราเนี่ยใช้ปุ๋ยดีเดินเนี่ยมันถูกที่ถูกทางกันแล้วกันนะจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลัง
1: อุ้ยหอมฟุ้งเลยนะ
0: ลองผิดลองถูกโอ้ไปเอาดินใส
1: ่
0: ปะโถเราก็หาปุ๋ยใส่ที่ไหนได้เป็นดินอย่างเงี้ยเออไม่ไหว
1: นั่น
0: ใช่นี่อะไรฮอร์โมนเอ้ยเนี่ย
1: ครับ
0: ฮิวมิกนี่โคโลไมนี่วัสดุปรับปรุงดินได้ถึงสองเด้งสามเด้งนะ
1: สบายใจเลย
0: ครับนี่หนุ่มใหญ่เสียชีวิตข้างถนนหลังจากรถจักรยานยนต์เสียหลักคว่ำข้ามคืนไม่มีคนเห็นนะ
1: ตายอยู่ข้างถนนเนี่ยนะ
0: เ
1: ออ
0: นี่เขาบอกว่าที่พิจิตรก
1: ็
0: 55ราชการกงสอบท้องถิ่นเชื่อไปแล้ว55คนพร้อมให้โอกาสยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนะ
1: ยื่นอุทธรณ์กันไป
0: ดูข่าวนี้ก่อนทีเนี้ยข่าวไปตายท่าไหนไม่มีคนเห็นนะ
1: มอเตอร์ไซค์คว่ำข้ามคืนเนี่ย
0: เออรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักเนี่ยไม่มีคนเห็นนะ
1: ป่าข้าวโพดเลยเนี่ยนะ
0: ที่ลำปางอะนะ
1: จังหวัดลำปางเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ตอน7นาฬิกา
1: ตำรวจสภ.แม่ทะเนี่ย
0: รับแจ้งรถจักรยานยนต์ฉลับล้มเองครับ
1: เสียชีวิตมีคนตายเนี่ยนะ
0: เมื่อวานก่อนก็ลำปางเหมือนกันรถหลกตกถนนอยู่เรื่อยนะที่บ้านทุ่งตอนบ้านหลุกก็ประสานสมาคมกู้ภัยแม่ทะ
1: ไป
0: โรงพยาบาลแม่ทะไปตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมถนนน่ะ
0: แล้วก็มีร่างผู้ชายเสียชีวิตทราบชื่อว่าบุญยืน
1: อายุ58ปี
0: ไม่ยืนซะแล้วล้มลงตรงนั้นน่ะมีบาดแผลเปิดขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ
1: แล้วก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุนั่นน่ะ
0: เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะประสบอุบัติเหตุ
1: รถจักรยานยนต์ถลับล้มเองอ่ะน่ะ
0: แต่ช่วงค่ำคืนมันคืนก่อนน่ะ
1: ก่อนที่จะมีชาวบ้านเดินทางมาพบเห็นร่างในยามกลางคืนน่ะ
0: จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสมาคมกู้ภัยแม่ทะกับโรงพยาบาลแม่ทะพนักงานสอบสวนสภ.แม่ทะก็ร่วมกัน
1: ทันการทันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นเนี่ย
0: แล้วก็ประสานญาติดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยคุณระวังนะโชเล่
1: ต้องระวังขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงเนี่ยนะ
0: แล้วก็มาบ้านผมในรถยนต์มีไม่ขี
1: ่
0: บอกโชเล่ทำไมไม่ขี่รถเล่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันแพงคราวที่แล้วขี่มาโดนไป 2,000 เหมือนกัน
1: ตำรวจเขาจะจับเนี่ยคือจะจับให้มาได้อะไรขึ้นมา
0: แล้วไปเปลี่ยนยังแหละถ้อยเสียนะ
1: ไม่เปลี่ยนแล้วมันก็ใช้ได้แล้วนะ
0: เออหาว่าดัดแปลงปะโถไม่ดูอายุคนขับเลยอ่ะ
1: นาน
0: จริงเรื่องนี้มันต้องฟ้องเลยเมื่อวานนี้ความคืบหน้าการกวาดล้างกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นที่จังหวัดพิจิตรครับหลังจากตรวจพบผู้ได้รับการบรรจุเขารับราชการท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง
1: จึงมีการสั่งถูกเพิกถอน
0: การบรรจุแต่งตั้งโดยให้พ้นจากสภาพข้าราชการทันทีครับ
1: พ้นจากสภาพไปเลย
0: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการพิจิตรครับ
1: เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ท่านบอกว่าจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะ
0: ครับแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โดยจังหวัดพิจิตรเนี่ย
0: มีผู้ถูกสั่งเพิกถอนกันเลยกันทั้งหมด55ราย
1: แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบจ7ราย
0: เจ้าหน้าที่เทศบาล17ราย
1: เจ้าหน้าที่อบต31ราย
0: โอ้โหทั้ง55คนเนี่ยนะ
1: เข้าสู่ระบบขบวนการตามกฎหมาย
0: ถูกไปเพิกถอนตำแหน่งทั้งหมด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ผู้ที่รับผลกระทบทั้งหมดยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานสอบสวนท้องถิ่นของจังหวัดภายใน
1: 30วัน
0: นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะจ๊ะ
1: มีการรับแจ้งคำสั่งเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดถอนกันไป
0: โอ้แต่คนที่เขาสอบได้เองอะเน
1: า
0: ะ
1: 55ราย
0: เออก็ต้องหาหาทางสิ
1: หาทาง
0: ไงไม่มีแล้วหมดแล้วข่าวเนี่ยนะครับนี่
1: เป็นไงอะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยคว้าท่อนเหล็กชิงทองกลางร้านดังเลยนะนะครับเรื่องราวนี้โจรบุกเดี่ยวอีกแล้วเอ๊ะเศรษฐกิจบ้านเราทำไมชอบบุกเดี่ยวกันจังไม่รู้นะน่ะ
1: คือไปคนเดียวเขาเรียกบุกเดี่ยว
0: เออไม่มีพวกไม่ต้องโทษใครไม่ต้องกลัวมันหักหลังด้วย
1: บุกเดี่ยวแล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: คว้าท่อนเหล็กชิงทองกลางร้านเลย
1: สิ่งจักรยานยนต์หลบหนี
0: กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เด่นชัด
1: อ๋อที่ปัตตานีดูนะ
0: นั่นต้อนรับนายกเลยไง
1: สงสัย
0: เมื่อ14นาฬิกาของวันที่3เมษายนเมื่อวานเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาประดู
0: ่รับแจ้งคนร้ายบุกชิงทรัพย์ภายในร้านทองที่ตั้งอยู่ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพ
1: จังหวัดปัตตานีก็ไปสำรวจ
0: ไม่เจอเสทบองไงวะนะ
1: ไม่ได้เจอกันน่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาไปกวดตลาดนะนะ
0: การตอบตัวเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเนี่ย
1: มาคนเดียว
0: สวมเสื้อแขนยาวสีดำปิดบังใบหน้า
1: ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามา
0: สวมหมวกกันน็อกแนวสีฟ้าม
1: าติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย
0: มาจอดหน้าร้านและที่เกิดเหตุนี่แหละ
1: แล้วก็ลงมา
0: จากรถใช้ท่อนเหล็กสีดำ
1: มาขู่ข่มขู่พนักงานภายในร้าน
0: ชิงแหวนทองไปน้ำหนักประมาณ1บาท
1: โอ้
0: ทำไมไม่ไปชิงลุงแหวนไว้นะ
1: ลุงแหวนนี่มีแหวนเกิน10นิ้วนะ
0: ครับจากนั้นก็คือรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนี่แหละ
1: คราวนี้กล้องจากกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
0: สามารถบันทึกภาพรูปพรรณสถานของคนร้าย
1: ตลอดจนกระทั่งยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุไว้อย่างชัด
0: หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.นาประดู่
1: ก็ประสานไปยังทางด้านกองกำกับการสืบสวน
0: พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่กระจายกำลังสกัดจับ
1: พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ย
0: ขณะเดียวกันครับทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มหนึ่งสั่งการในจุดตรวจและก็หน่วยกำลังในพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลลำใหม่ของอำเภอเมืองยะล
1: า
0: แล้วก็ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพเนี่ยนะ
1: ตรวจสอบพาหนะในการใช้เนี่ยนะ
0: บุคคลต้องสงสัยอ่ะ
1: บุคคลในลักษณะในรูปพรรณสันฐานที
0: ่ดูในกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้าย
1: ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละ
0: อยู่ดีไม่ว่าดีนะ
1: นาน
0: ปะโถต้องมาทำมาหากินเยอะแยะในอาชีพอ่ะไปปนเขากินเนี่ย
1: ปนเขาปนสุดท้ายก็หนี
0: ไปเดี๋ยวจะโดนด้วยหรือเปล่าตำรวจปีนบ้านจับหนุ่มวางยาคนทั้งบ้าน
1: แล้วก็
0: ขืนใจลูกเลี้ยงวัย19ปี
1: โอ
0: ้ตามข่มขู่คุกขามหึงหวงอย่างหนักด้วย
1: หึงลูกเลี้ยงด้วยไง
0: ครับ
1: โอ้
0: เมื่อวานนี้ตำรวจสภ.คูคต
1: จังหวัดปทุมธานี
0: โดยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่งเจ้าหน้าที่พมจ.ย่อมาจาก
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมนี่แหละ
0: ในพานางสาวเออายุ41ปีผู้เป็นแม
1: ่และก็นางสาวบีอายุ19ปีเป็นลูก
0: เดินทางก็พบตำรวจสภ.คูคตและพนักงานสอบสวนคูคต
1: เพื่อให้ติดตามคดี
0: ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบดำเนินคดีข่มขืนกระทำชำเรา
1: และก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่ทำร้ายร่างกายด้วยนะ
0: ครับต้นอ้อเป็นหนึ่งบอกว่ามาขอความเป็นธรรมให้แม่และลูกเนี่ยนะ
1: ที่ต้องอยู่กันแบบความหวาดกลัว
0: หลายปีแล้วสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี66อ่ะ
1: นางสาวบีเนี่ย
0: คือเป็นลูกสาวคนโตอายุ15ตอนนั้นนะ
1: ถูกพ่อเลี้ยง
0: ล่วงละเมิดทางเพศในบ้าน
1: แล้วพ่อเลี้ยงเป็นยังไง
0: แอบเข้าไปในห้องนอนของน้องแล้วก็ลากน้องลงมาม
1: าที่ไหนอ่ะ
0: มาที่ห้องน้ำชั้นล่างเนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: ก็เกิดซ้ำต่อกันมาเรื่อยเป็นเวลา2ปีนะ
1: โอ้
0: วางยาเพื่อทำให้น้องคนเล็กแล้วก็แม่หลับช่วงเกิดเหตุอ่ะ
1: โอ้เอายาให้แม่หลับ
0: เออ
1: แล้วก็ข่มขืนลูกสาวของเขา
0: แบบโชเล่จะหนีเที่ยวยาให้ปัดแหม่มกินนั่นเนี่ย
1: เออมันหลับมาป่าน3วันมันไม
0: ่แม่สังเกตความผิดปกติของลูกไง
1: ก็พยายามสอบถาม
0: ลูกตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง
1: เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้
0: พ่อเลี้ยงอยู่ในกับแม่อยู่ใกล้แม่ตลอดทำให้น้องไม่กล้าพูดทราบเรื่อง
1: แล้วแม่พอทราบเรื่องเนี่ย
0: ก็พาลูกออกจากบ้านแล้วเขาแจ้งความครับ
1: พ่อเลี้ยงก็ติดตามไป
0: แล้วก็คุกคามแม่มากับลูกตลอดนะ
1: แล้วพยายาม
0: บอกมึงไปถอยความแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: โดยอ้างบอกว่าลูกคนเล็กเนี่ย
0: มึงยังมีลูกคนเล็กอีกนะ
1: โอ้
0: กูจะทำอะไรมึงรู้ไหม
1: ขอโอกาส
0: มึงไปแจ้งความไว้เนี่ยมึงไปถอนซะนะ
1: เผื่อสงสารลูกคนเล็กเนี่ยนะ
0: ก็สงสารน่ะดิแม่แล้วก็ลูกสาวก็ติดใจก็ตัดสินใจให้โอกาสหลังจากนั้นไม่นานอามาอีกแล้ว
1: พ่อเลี้ยงเป็นยังไง
0: ห้าวห้าวอีกแล้วพ่อเลี้ยงมีพฤติกรรมห้าวอีกแล้ว
1: คุกคามทางเพศแล้วหึง
0: แล้วลูกสาวจะคุยกับใครก็ไม่ได้หึง
1: โอ้หึงเขา
0: ทางการติดตามรับส่งการรายงานมาอยู่ไหนทำอะไร
1: แล้วก็พยายามตรวจโทรศัพท์มือถือของลูกด้วย
0: อันแน
1: ่เ
0: ฮ้ยมึงเป็นพ่อเลี้ยงไม่ใช่ผัวนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: พอไม่พอใจไม่ได้รับความรู้มึงก็จะทำร้ายร่างกายลูกสาว
1: แม่ก็ต้องปกป้องลูกอ่ะ
0: ก็ถูกข่มขู่
1: หลายครั้งด้วย
0: รวมทั้งนำอาวุธปืนเข้ามาข่มขู่ด้วย
1: แล้วก็เคยมีเหตุการณ
0: ์นายมีดมาข่มขู่ลูกสาวด้วย
1: ครอบครัวด้วย
0: อยู่ในสถานะที่ระแวดระวังมา3ปีละ
1: แม่เนี่ยจิตใจ
0: นี่ไม่ไหวแล้ว
1: โอ้น่าสงสาร
0: ลูกก็ไม่ไหวแล้วคุณเป็นหนึ่งเอาหน่อยสิ
1: พาไปแจ้งความก็ต้องดำเนินคดีกันแล้วนะ
0: เดี๋ยวเราไปแจ้งความมัน
1: เนี่ยเรื่องอะไรอ่ะ
0: เมียไม่ให้ตังค์กินนมเนี่ย
1: สมน้ำหนักอ้าวว่ากันไป
0: ร้องเราไปเลือกร้องศูนย์ดำรงธรรมเนาะแหม่มกระแช่มไม่ให้ตังค์ช้างกับหมูไปกินข้าวหาว่าเราจะไปกินเหล้าซะนี่โอ้ข้าวพรรษากินที่ไหนแล้ว
1: ข้าวพรรษาตั้งแต่วันข้าวพรรษา
0: เออแล้วออกเมื่อไหร่แล้วนะ
1: วันเข้าอะไร
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุเศรษฐกิจทางเช่าเหตุหลินจือเก่ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

ซุกเสมอมันคือมั่นเครือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการอากาศร้อนนะครับแดดเปรี้ยงเลยเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาตีห้าครึ่งแล้วก็เดินออกกำลังกายก็พอไปได้นะเดินหลังจากที่ไปเที่ยวเมืองจีนมาโอ้โหเดินไกลมากนักรบพิเศษก็นักรบพิเศษเนี่ยเพราะมันขึ้นเขาลงห้วยนะเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดทริปนี้ก็มีแต่ลูกทัวร์ก็มีที่อายุจะ70ทั้งนั้น70ขึ้นทั้งนั้นนะแต่ว่าไปได้ดีนะใจสู้มากนะพอเดินไปมันก็เข้าท่าดิไปได้ใครที่เคยดูหนัง Transformer นะก็จะมีร้านโรงเตียมนะนะที่อยู่ในหุบเขานะนะโรงเตียมเนี่ยไม่ใช่นั่นนะครับผมไปดูแล้วเอาไม่ใช่โรงเตียมนะนึกว่าร้านกาแฟจะไปกินกาแฟที่จริงมันเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์นะครับเขาทำให้สวยมากนะถ่ายภาพยนตร์ตรงนั้นของหนังของฮ่องกงมั้งไปทำไว้ก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีกาแฟขายนะมีอะไรหลายอย่างแล้วก็เดินไปอีกชุดนึงก็จะมีรูปทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับมนุษย์หุ่นยนต์มนุษย์เหล็กอะไรนั่นนะครับที่เป็นรถตั้งอยู่ในหุบเขาน้ำตกไหลตลอดเลยครับเดินไปเรื่อยนะเดินไปก็พักไปเดินไปพักไปเดินขึ้นมาได้เสียก็นั่งรถต่อรถก็มารับไปเข้าไปร้านอาหารทานอาหารโอ้โหอร่อยเข้าโรงแรมหรูอยู่สบายทานอาหารทุกมื้อดีมากครับแล้วทริปนี้รู้สึกประทับใจลูกทัวร์ประทับใจกันทุกคนครับฟังเพลงกันก่อนครับมอบให้กับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับพี่อมพรนะฮะคุณยายใจดีพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะฮะทิ้งใจไว้เมืองเลยนะครับสนธิสมมาตรและสาวเลยยังรอครับเสียงร้องของสาวนาสุภาวดีมาไปกับทุกท่านเชิญแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไ

0: 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
2: ครับจบไป2เพลงครับทิ้งใจไว้เมืองเลยนะฮะสนธิสมมาตรครับและสาวเลยยังรอเสียงร้องของสาวนาสุภาวดีนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยเหมือนกันเอาอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งราพยาเสือและมารวยกรีนอัพในเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาหญ้าบลิงบำรุงสายตานะครับด้วยยาหญ้าบลิงครับแสบตาน้ำตาไหลบำรุงหัวเข่าบำรุงกระดูกด้วยงาดำสกัดเย็นครับเอนไซม์ไบโอบำรุงร่างกายท่านใดที่เป็นเบาหวานความดันสูงมีไขมันในเลือดนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ปรับความสมดุลในร่างกายด้วยเอนไซม์ไบโอครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะฮะลพบุรีก็ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกสระแก้วร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงทุกร้านเลยครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่ที่สระบุรีก็ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแซงอยู่หนองแซงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติครับที่สิงห์บุรีก็ร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอยากได้ก็โทรหาลุงช้างก็ได้0812901691 0812901691ครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเอาส่งข่าวถึงสาวเลยสอนสินชัยและสาวเลยยังรอครับสาวแย้เจติยาเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
2: 0812901691081-290-1691
3: ครับจบไป2เพลงครับลำแคนของเพลินพรมแดนและหนุ่มลำแคนไว้พจน์เพชรสุพรรณครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านอ้าวอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับและก็ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเวลาก็ไล่มาแล้วครับมาฟังสอนสินชัยและดอกอ้อทุ่งทองนะครับลำแคนคิดหอดผู้บ่าวลำแคนคิดหอดผู้สาวเอามอบไว้กับแฟนหมอลำทุกท่านครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีมีความสุขมากๆครับเซิร์นแซบครับ
4: ฮัลโหลฮัลโหลจอจอโอ้ยบ้านจะเด้อพี่น้องบ้านจะเด้อพี่น้องลูกสาวลาไม่ยิ่งสอนดอกอ้อลำแคนฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนไหลไหลเอาเงาให้พี่น้องฟังมันมุ้งก่อนจะรู้เอาวันทูที่โฟร์

ฮัลโหลฮัลโหลจ๊อกโอ้ยมาละเด้อพี่น้องมาละเด้อพี่น้องลูกสาวหลาไม่ใช่สอนดอกอ้อลำแท่นฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนหลายหลายเอาเงาให้พี่น้องฟังมันมุนก่อนจะรู้เอ้า1 2 3 4

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารเลดสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 วสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะเช้าวันนี้เช้าวันที่2 กันยายนนะคะจะมีคนที่สดชื่นกับคนที่อาจจะหงอยๆสักหน่อยจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะของแอนก็จะออกไปทางหงอยๆนิดนึงยังไม่ได้มีเวลาตรวจอะไรใดๆเลยมีกับเขาอยู่3 ใบก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเดิมมีใครโชคดีรับทรัพย์กันบ้างไหมคะขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่รู้ว่ามีใครบ้างแหละแต่ต้องมีเชื่ออย่างนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้รับทรัพย์นะคะก็มากองกันแถวๆนี้นะไม่ต้องน้อยใจคนไม่ได้รับทรัพย์นี่จะเป็นคนหมู่มากนะเพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนเยอะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะคะว่าแอนให้ช่างเข้ามาซ่อมนะคะก็ปรากฏว่าต้องมีการเปลี่ยนอะไรในใดๆของไอ้ตัวอะไรอะเราเตอร์นะคะเพราะว่ามันเขาบอกว่าเขาก็ดูเขาคิดว่ามันร้อนผิดปกติผิดสังเกตเขาเปลี่ยนให้แล้วก็เดี๋ยวรอใช้งานไปนะคะว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกไหมประมาณนี้เนาะเพราะว่านอกนั้นมันปกติทั้งหมดนะคะช่วงท้ายของรายการเมื่อวานตอนบ่ายเขาก็ทำไม่ได้นานนะทำเสร็จปั๊บเนี่ยบ่าย3พอดีแอนจะเข้ารายการต่อหรือก็ไม่ทันแล้วนะคะก็ลากันไปเลยด้วยเพลงเพราะๆที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดให้นะคะแล้วก็เลยถือโอกาสเดินทางไปทำธุระต่อนะคะที่กรุงเทพปกติก็มีนัดอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่ไหนแล้วค่ะพบแพทย์ของแอนเหมือนเดิมนี่แหละนะแล้วก็เขาโทรมาคอนเฟิร์มไอ้เราก็เลยบอกว่าเรายังติดธุระอยู่ไปไม่ได้นะคะอะไรอย่างนี้แต่พอเสร็จธุระทันอ่ะบ่ายสามปั๊บก็เลยถือโอกาสไปซะจะได้จบๆนะคะมีนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่6นะวันที่6วันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนแต่อันนั้นก็นัดช่วงเย็นนะคะวันที่6ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะก็นัดช่วงเย็นเหมือนเดิมแจ้งเอาไว้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวแอนโทรกลับเนาะหลายท่านเลยมีทั้งมีป้าทองนะคะที่แอนไม่ได้รับสายป้าทองคุณอวยชัยคุณปานทองแล้วก็อีกบางท่านที่แอนยังไม่ได้เมมชื่อนะคะเดี๋ยวแอนโทรกลับนะคะขออภัยนิดนึงค่ะเมื่อวานก็ตัดสินใจไปให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขากลับบ้านก็กลับมาถึงบ้านประมาณ3 ทุ่มกว่านะคะ3 ทุ่มกว่าก็เลยไม่กล้าที่จะโทรหาใครแต่ว่าคนที่มีไลน์แอนก็ไลน์กลับไปก็ยังไลน์ตอบกลับมาเลยนะแสดงว่านอนดึกเหมือนกันนะคะของคุณเมื่อวานนี้คุณเอ็มเนาะของคุณเอ็มนะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอนจัดการส่งให้วันนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันที่2 กันยายนโปรโมชั่นของเราค่ะย้ำกันหน่อยต้องแอบดูรายละเอียดนิดหนึ่งยังจำไม่ค่อยแม่นนะคะโปรโมชั่นใหม่นะคะเมื่อวานแจ้งไปรอบเดียวเนาะแล้วพอไม่ได้ออกอากาศก็เลยลืมไปเลยนะคะอาหารเสริมทั้ง7 ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะคือตัวที่ร่วมรับนะร่วมโปรโมชั่นนะก็มีโปรที่1 นะคะซื้อรวมกันได้ยอดถึง2,000ถึง

ร2รวมกันนะคะซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,000 แถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันเพราะในช่วงนี้นั้นโควิด19ระบาดในระบาดนะคะแม้จะบอกระบาดกับอลวาดเป็นระบาดไปเลยระบาดในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะรับ CE COVID ไปก่อนแต่ถ้าซื้อยอดถึง 2,500 นะคะก็รับทั้ง CE COVID แล้วก็รับทั้งคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะโอ้คุ้มค่ามากๆเนาะนอกจากนี้ก็ซื้อ4แถม1อันนี้ก็จะเป็นโปรสุดคลาสสิกของเรานะคะมีตลอดนะคะแทบจะทุกครั้งเลยทีเดียวก็สอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะอย่างที่พูดให้ฟังว่าเนี่ยโควิด19เนี่ยพบในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะกรมควบคุมโรคเขาก็อัปเดตสถานการณ์ในประเทศไทยนะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะก็มีรอแป๊บก็มียอดผู้ป่วยสะสมเนี่ย 99,691 รายนะคะจะครบแสนรายอยู่แล้วแนะนำสังเกตอาการยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะคะเมื่อวานเนี่ยแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์แล้วก็นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวแถลงในสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลเนี่ยบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาเนี่ยนะคะป่วยไปแล้ว 99,691 รายพูดง่ายๆเกือบแสนแล้วนะคะแล้วก็ตายแล้ว15รายนะคะก็พบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุเลยแต่ว่าอัตราการป่วยสูงสุดจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีรองลงมาจะเป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปีแล้วก็ 20-29 ปีตามลำดับจะเป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะเด็กวัยเด็กเล็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็คนทำงานนะขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นพวกไข้หวัดใหญ่ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมนะคะแล้วก็โควิด-19 ปัจจุบันเนี่ยสายพันธุ์มันก็จากการติดตามนะมันมีการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยตอนนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB1.8.1นะคะอันนี้มีเยอะสุดถึง 50% พบต่อเนื่องเลยตั้งแต่กลางปี68แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นได้นะคะโดยข้อมูลเฝ้าระวังก็ระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายกับว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปดังนั้นถ้าพบการพบสายพันธุ์ย่อยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงเสมอไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อของสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็อาการของโควิด-19 ในปัจจุบันที่พบว่าทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สังเกตอาการตัวเองหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ควรสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายในวัน2วันผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาให้เหมาะสมนะคะแม้ว่าโควิด-19 ในปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่แรงแต่กลุ่ม608ก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็คือ3เดือนนั่นแหละแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรัง

0: คือโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนี่ยพวกนี้นะคะเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยยังต้องเป็นกลุ่มที่ดูแลพิเศษเพราะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทปฏิบัติตามมาตรการ DMH นะคะอย่างเคร่งครัดก็คือ D นี่ก็คือหมายถึงเว้นระยะห่างนะคะระหว่างบุคคลลดความเสี่ยง M ก็คือใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอย่างถูกต้องด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าใส่บางคนใส่หน้ากากหย่อนลงมาใส่ให้มันคลุมนะคะมิดชิดให้มันถูกต้องเวลาที่อยู่ในสาธารณะ H ก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตให้เป็นปกติไม่ต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตัวเองให้เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นป่วยก็พักแล้วก็ลดการใกล้ชิดนะคะสวมหน้ากงหน้ากากอย่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะแยะดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะหากมีอาการรุนแรงหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมอาการทรุดนี่ก็พบแพทย์ได้เลยนะคะถ้าเราเป็นเราก็ต้องรู้ตัวว่าควรจะทำยังไงต้องพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วยนะคะคงจะจำได้ไม่ลืมแล้วนะวิธีการปฏิบัติตัวสมัยโควิดน่ะนะแอนยังจำแม่นเลยนะอย่าลืมทีเดียวนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองอย่างดีรัดกุมโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อกับคนใกล้ชิดนะคะแบบนั้นแล้วก็ตัวหนึ่งก็แนะนำจากรายการของแอนเนี่ยเขาถึงได้เอามาแถมให้ก็คือ CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยเขาผลิตตั้งแต่ช่วงโควิดที่อารวาสเราอยู่นะคะผลิตแจกช่วงนั้นใครจำได้มั่งแจกไปเยอะมากเลยนะคะเป็นรู้สึกจะ 2-3 ล็อตนะคะแจกไปเยอะมากนะคะพอหลังจากแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีคนสอบถามบอกทำไมไม่ทำขายอะไรเงี้ยทางบริษัทเขาก็เลยทำให้นะคะในราคาที่แอนต้องบอกเลยนะว่ามันแบบโอ้โหคุ้มมากนะคะเพราะว่าแต่ละตัวที่อยู่ใน CE COVID น่ะเรียกว่าคัดเกรด A มาเลยนะคือคัดมาเลยว่าไอ้ตัวที่อย่างเช่นเบต้ากลูแคนนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าสรรพคุณเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหเสริมภูมิคุ้มกันนะคะต้านไวรัสอะไรต่างๆได้ดีเบต้ากลูแคนกระชายพลูคาวงาดำขิงสไปรูลิน่าถังเช่ามะขามป้อมอะเซโรล่าเชอรี่นะคะนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยอยู่ใน CE COVID นะแล้วก็ยังมีวิตามิน C E B1 B2 B6 ด้วยนะคะเดี๋ยวสรรพคุณแต่ละตัวเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้ได้กันไปจังเลยแล้วดีใจที่เขาเอามาแถมนะซื้อครบ 2,000 ส่งฟรีแล้วแถมเลย CE COVID 1ขวดถ้าซื้อเพิ่มอีกหน่อย 2,500 นะคะรับทั้ง CE COVID รับทั้งคอลลาเจนเลยนะคะอันนี้เป็นโปรที่น่าสนใจนะคะถูกใจดีเจนะหวังว่าจะถูกใจแฟนรายการด้วยยังไงก็แจ้งมานะคะ0819474708 0819474708ขอให้ปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะคุณยายท่านนี้นะคะไปไหว้พระใหญ่วัดผารังหมีแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบถูกรางวัลที่1เป็นไงล่ะ30ล้านเองนะคุณยายนะคะคุณยายอุบลค่ะอายุ79ปีเป็นคนอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรเข้ามาที่สภ.เมืองลงบันทึกประจำวันเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะ5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านนะคะก็เอาลอตเตอรี่มาแสดงความก็เอาลอตเตอรี่มาลงบันทึกเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แสดงความดีใจนะคะ คุณยายบอกไปไหว้พระใหญ่ที่วัดผารังหมีอำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกนะคะแล้วก็เลยได้ชุดนี้มาทีนี้พอเขาประกาศรางวัลออกมาก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งบอกโอ้ยายดีใจนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกดีใจกับคุณยายแล้วก็กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มาเนี่ยตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองพิจิตรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณยายอุบลและครอบครัวเนาะจากนี้ไปก็สบายกันซะแล้ว30ล้านเนาะเนาะนะคะแต่เขาก็บอกว่าคนรวยกันทั่วหน้าเลยนะคนดวงเฮงเนี่ยถูกรางวัลที่1สลากดิจิตอลก็ถูกกันรวมแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จ186ล้านเลยทีเดียวนะคะโอ้แต่ไม่มีเราไง นะคะถูกกันเยอะแยะมากมาย100คิดเป็นเงินแล้ว186ล้านบาทนะคะจะมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยนะ186ล้านบาทมีคนถูก1ใบเนี่ย19คนถูก2ใบ1คนนะคะเป็น20 23คนค่ะถูก3ใบ2คนถูก4ใบอีก1คนนะคะอ่ะก็อันนี้เฉพาะหวยดิจิตอลเนาะคนโชคดีก็นะคะดีโชคดีกันได้ง่ายๆนะคะแต่คนยังไม่โชคดีก็ไม่เป็นไรถามว่าแอนมีโชคไหมก็นิดนึงนะคะนิดนึงแต่ว่าของแอนก็จะเป็นนิดจริงๆนะคะถูกสลากอะนะถูกสลากออมสินน่ะบางคนเขาก็บอกโชคดีนะเพราะว่าสลากอะมันถูกยากอะไรเงี้ยแอนก็จริงเหรอแต่ว่ามันได้กระจุกกระจิกนิดนิดหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าแอนก็ฝากไว้ให้ลูกนะก็รวมๆกันอยู่ในนั้นนะสะสมนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทค่ะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์นะคะมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเรามีสลึงนะคะเราจะพึงบรรจบให้ครบบาทค่ะเงินด้วยนะไม่ใช่ทองถ้าทองเนี่ยมีสลึงแล้วก็บรรจบให้ครบบาทบาทนึงก็70,000แล้วนี่เป็นเงินนะไม่ใช่ทองเราก็สะสมไปนะคะมันก็ต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งนะก็ต้องคิดเอาไว้แบบนี้ใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะแฟนรายการอย่าลืมส่งข่าวนะไม่ตัวเองไม่ถูกก็อยากจะเฮกับคนอื่นเขา นะมาที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันต่อนะคะเดี๋ยวมีใครโชคดีอีกแล้วก็ค่อยร่วมเฮไปกับเขาส่วนตอนนี้เรื่องของข่าวทั่วๆไปเนาะก็มีหลากหลายทีเดียวนะคะเซียนพระค่ะโทรมาบอกญาติบอกว่าโอ้ยจะเป็นลมแล้วนะคะก่อนจะมาพบว่าเสียชีวิตอยู่ข้างห้องน้ำตลาดพระเครื่องนั่นเองค่ะเมื่อวานเนี้ยตอนบ่าย 2:30 นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานโคราชได้รับแจ้งว่าพบผู้ชายเสียชีวิตบริเวณใกล้ห้องน้ำภายในศูนย์พระเครื่องหัวทะเลตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็เจอประชาชนแล้วก็เซียนพระนะคะมามุงดูเหตุการณ์ใกล้ๆกันตรงนั้นเป็นห้องน้ำของศูนย์พระเครื่องหัวทะเลพบศพนายณพรคันสิริมงคลอายุ54ปีมีฉายาว่าเสือเซียนพระซึ่งคุ้นเคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีอาชีพรับซื้อขายพระเครื่องนอนตายอยู่บนพื้นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงยีนสภาพร่างกายเริ่มแข็งและน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงโดยจุดที่พบศพอยู่ห่างจากแผงพระของผู้ตายแค่500เมตรเท่านั้นนางสุภาพรวัย54ปีญาติผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายโทรแจ้งว่านะคะโทรศัพท์มาบอกเหมือนจะเป็นลมเลยขอให้มารับด้วยโดยผู้ตายเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงหลังจากนั้นคนในตลาดก็ช่วยกันออกตามหาแต่ไม่เจอตัวจนกระทั่งมีคนมาใช้ห้องน้ำแล้วก็พบว่านอนหมดสติอยู่แถวๆนั้นก่อนที่จะทราบภายหลังว่าไม่ใช่หมดสติและหมดลมเลยนะคะทางด้าน านนายไทยงามผู้ดูแลศูนย์พระเครื่องหัวทะเลบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเซียนพระที่เดินทางมารับซื้อขายพระในตลาดเป็นประจำหลังทราบว่าผู้ตายโทรแจ้งญาติว่ากำลังจะเป็นลมทางตลาดและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยกันออกตามหาแต่ไม่เจอจนมาพบร่างก็นอนเสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่บริเวณใกล้ห้องน้ำนะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็สาเหตุการตายอย่างละเอียดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะรู้ตัวว่าจะเป็นลมนะคะแต่ที่ไหนได้กลายเป็นหมดลมค่ะก็สาเหตุก็คงจะเป็นโรคประจำตัวใดๆกำเริบขึ้นมานะคะหรือว่าบางทีเนาะผู้ชายที่อายุจะถามว่าอายุมากไหมไม่มากก็เป็นได้ทุกวัยเลยนะคะอยู่ๆก็หลับไปอย่างนั้นอยู่ๆก็มีอาการอะไรสักอย่างเนาะอย่างเช่นน้องหลุนนะคะเรย์แมคโดนัลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเรย์เนี่ยเขาก็อายุ49นะนั่นก็เส้นเลือดตีบไปตั้ง3เส้นเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะดูแลสุขภาพร่างกายเป็นกันได้ทุกรุ่นเลยอย่างน้องหลุนเนี่ยก็มีข่าวเพิ่มเติมมาว่าวันที่เขาไปถึงที่นั่นน่ะเขารู้ตัวว่าเขาผิดปกตินะเขาไปโรงพยาบาลเลยนะเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยซึ่งจะต้องราคาแพงแล้วเขาก็ยังบอกเลยบอกว่าน้องหลุนเขาเป็นคนประหยัดนะคะแต่เขาไปทันทีแสดงว่าเขารู้แล้วว่ามันผิดปกติเป็นอย่างมากรีบไปพบแพทย์ซะก่อนนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะต้องเสียสตังค์เยอะกว่าปกติเขาก็ยังไปแสดงว่าเขารู้ตัวอยู่นะคะว่าเขาเป็นอะไรที่มันชักไม่เข้าท่าแหละแต่ก็ไม่ทันนะคะเนี่ยค่ะต้องสังเกตสังกานะแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพกันทุกปีนะคะขอให้ทุกท่านแข็งแรงดีกระปรี้กระเปร่าสดชื่นค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันหายจากบ้านไป3วันนะคะแล้วก็ไปพบว่าเป็นศพอยู่ที่สระน้ำส่วนที่หัวเนี่ยไม่มีผมอ้าวเป็นศพแล้วโดนโกนหัวบอกสงสัยจะถูกฆ่าอำพรางนะคะโลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์เป็นภาพประกาศตามหานางสาวรสสมาลินดิษกรหรือน้องพีทนะคะอายุ48ปีซึ่งหายจากบ้านไปตั้งแต่ 7 โมงครึ่งของวันที่30สิงหาคมโดยกล้องวงจรปิดบริเวณสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยซึ่งอยู่ข้างบ้านผู้ตายเนี่ยเขาบันทึกภาพขณะที่รสสมาลินเนี่ยอยู่ในชุดเสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสั้นสีกรมท่าเดินผ่านไปตอนเช้าจากนั้นญาติก็แจ้งตำรวจสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดป่าพุทธาแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขานุพร้อมกับชาวบ้านให้ช่วยกันตามหาทั้งวันเลยแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอน 9:00 นนะคะร้อยตำรวจเอกคมสิทธิ์สารวัตรรองสารวัตรสอบสวนสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลขานุแล้วก็กู้ภัยสว่างจุดป่าพุทธาบอกว่าพบร่างของรสสมาลินนอนคว่ำหน้าตายอยู่ในสระน้ำกว้าง1ไร่บนที่ดินรกร้างมีทางเดินเข้าไปห่างจากถนน200เมตรอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลแสนต่ออำเภอขานุสภาพเนี่ยส่งกลิ่นเน่าแล้วก็ส่วนบริเวณศีรษะโล้นเลยไม่มีเส้นผมแล้วก็ยังคงใส่เสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสั้นสีกรมตามคลิปวงจรปิดล่าสุดที่หายออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ก็พิสูจน์หลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานพบว่าบริเวณป่ารกที่ลงไปมีลักษณะราบเตียนผิดปกติสภาพศพไม่มีเส้นผมเหลือเลยอ่ะมีร่องรอยเหมือนถูกกัดแทะจากสัตว์ไม่ทราบชนิดแล้วก็มีรอยขีดข่วนบริเวณใบหน้าและร่างกายโดยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายชาวบ้านบอกว่ารสสมาลินเนี่ย อยู่กับลูกชายคนหนึ่งอายุ19ปีอยู่กัน2แม่ลูกแล้วก็เคยเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน FM 104ข้างสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขานุด้วยก่อนที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานถึง10ปีแล้วก็มีพฤติกรรมชอบเดินไปมาบนถนนในชุมชนทุกวันนะคะจนล่าสุดหายออกจากบ้านไปแล้วก็ช่วยกันตามหาจนพบว่าเป็นศพอยู่ในจุดดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบศพเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยจะเดินมาจุดตรงนี้เองนะคะยิ่งแล้วก็พบว่าที่ผมที่ศีรษะเนี่ยไม่มีผมเหลืออยู่เลยมันก็น่าเอะใจว่าจะมีใครทำร้ายแล้วก็เอาศพของเธอมาทิ้งอำพรางที่จุดนี้หรือเปล่านะคะคือไม่เชื่อว่าผู้ตายจะเดินมาที่ตรงนี้แล้วพอเจอกับหัวไม่มีผมเนี่ยนะคะจะเพราะใครทำร้ายแล้วก็ลากศพมาอำพรางไหมตำรวจเจ้าของคดีเขาก็ไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะเบื้องต้นจะมอบหายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดป่าพุทธานนำร่างส่งผ่าพิสูจน์การตายอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อดูผลชนสูตรแล้วก็เอามาประกอบสำนวนคดีหากมีเบาะแสที่เชื่อได้ว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางก็จะรวบรวมหลักฐานตัวผู้ก่อเหตุนะคะหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกันต่อไปส่วนทางด้านนายนิรันดร์นิพนธ์อายุ42เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขานุซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้ร่วมการค้นหาผู้ตายกับเจ้าหน้าที่รายอื่นมา2วันแล้วจนมาค้นหาที่จุดนี้ก็พบว่ามีร่องรอยการถูกสไลด์ลงไปบริเวณกว้างจากนั้นก็พบร่างผู้ตายนอนคว่ำอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็กลิ่นเริ่มเหม็นแล้วซึ่งเป็นไปได้ยากที่ผู้ตายจะเดินมาจุดนี้เองนะซึ่งปกติจะเดินไปมาบนถนนก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกทีนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนนางสาวสารินีงามขำวัย34ปีเจ้าของ Facebook ที่ประกาศตามหาก่อนหน้านี้เล่าว่าหลังจากเธอลงประกาศตามหาไป3วันแล้วก็ช่วยกันค้นหาตามจุดต่างๆจนมาพบศพซึ่งเธอเองก็มีความสงสัยว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมกับผู้ตายหรือเปล่าปกติผู้ตายจะไม่มาเดินตามที่เปลี่ยวๆแบบนี้นะถ้าเดินจะเป็นเดินตามถนนหลังจากนั้นก็เดินกลับบ้านทุกวันแต่ครั้งนี้หายแบบข้ามวันไปจนผิดปกติโดยจุดที่พบศพก็มีจุดที่น่าสงสัยหลายอย่างโดยยังไม่เชื่อว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาเสียชีวิตเองหากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้นำมาอำพรางก็หมดข้อสงสัยนะคะคือทุกคนสงสัยหมดแต่ก็รอการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเขาไม่เคยเดินมาตรงนี้นะคะไม่เคยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้อะไรแบบนี้เนาะตำรวจเขาก็ไม่ตัดข้อไหนทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะอย่างที่บอกเมื่อว่าเมื่อวานนะวันที่1นะคะเป็นวันสืบนาคเสถียรครบรอบ36ปีการจากไปของเขานะคะที่อนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีวางหรีดเพื่อรำลึกครบรอบ36ปีการจากไปของสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตเมื่อค่ำวันที่1กันยายนจากการตัดสินใจกระทำอัตวินิบาตกรรมในบ้านพักเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาตระหนักถึงวิกฤตผืนป่าและสัตว์ป่าในห้วยขาแข้งซึ่งขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักการจากไปของสืบนาคเสถียรได้จุดประกายกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยและทำให้เจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางก่อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งจะได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อวันที่9ธันวาคมปี34หรือเพียง1ปีหลังจากการสูญเสียสืบนาคเสถียรนะคะ โดยพิธีปีนี้ผู้แทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีผู้แทนตระกูลนาคเสถียรประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกันเยอะภายในงานมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลการมอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งและก็นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็จุดเทียนรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าให้เยาวชนนักเรียนและก็นักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะเด็กๆมากันหลายรุ่นเลยนะรุ่นตัวเล็กรุ่นคอซองนะคะแล้วก็รุ่นพี่นะมากันเยอะก็บอกช่วงสำคัญของงานก็คือการกล่าวคำปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อหน้าอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าสืบทอดเจตนารมณ์ของชายผู้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติไทยนะคะสืบนาคเสถียรค่ะ36ปีการจากไปของเขานะคะซึ่งเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อผืนป่าอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะก็ยังขอแสดงความเคารพและรำลึกนะคะสืบนาคเสถียรค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเดี๋ยวลองดูกันนิดหนึ่งนะคะพี่ชายของน้องหลุนเผยสาเหตุลาออกจากงานนะคะบอกไม่ไหวกับทัศนคติแบบนี้นะคะแต่ว่าคำพูดของแม่และยายก็ช่วยฮีลใจค่ะเมื่อวานนี้ Facebook ของมอสนะคะพี่ชายน้องหลุนยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตที่จอร์เจียก่อนหน้านี้ก็โพสต์ Facebook แล้วก็เล่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองเพื่อให้คนที่ติดตามเข้าใจถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากงานซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยมอสบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่น้องหลุนเสียชีวิตในต่างประเทศจากที่เคยทำงานตามปกติวันหนึ่งต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเพื่อเดินทางไปจัดการกับเรื่องของน้องต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานจัดการเอกสารติดต่อสถานทูตประสานเรื่องการเดินทางแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้น้องได้กลับบ้านจนแทบไม่ได้นอนขณะเดียวกันก็ต้องจัดการเรื่องงานให้เรียบร้อยโดยเจ้าตัวแจ้งการลาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องระยะเวลาการลาเป็นการส่วนตัวตามขั้นตอนของบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นการขาดงานหรือลาเกินระเบียบแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นทำให้ได้เห็นทัศนคติและวิธีคิดของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการซึ่งเป็นหัวหน้าอย่างชัดเจนเพราะมีคำพูดหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นมึงเป็นตม.เหรอคุณไปแล้วจะทำอะไรได้เนี่ยเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเหรอไม่มีคนอื่นทำให้เหรอรวมถึงการพยายามถามว่าเรื่องมันเร่งด่วนขนาดนั้นหรือเปล่ากลับมาทำงานก่อนได้ไหมทั้งที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจัดการเรื่องการสูญเสียของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้คิดมากขึ้นไปอีกคือในวันที่ร่างของน้องเดินทางกลับมาถึงบ้านครอบครัวเพิ่งได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลให้น้องที่บ้านเพียง2วันซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงจัดการความสูญเสียและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องแต่กลับได้รับโทรศัพท์ให้กลับไปทำงานโดยอีกฝ่ายบอกว่ารู้ว่ายุ่งแล้วงานคุณล่ะซึ่งตนก็ไม่ได้มีงานค้างหรืองานที่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นแล้วก็นะคะบอกว่าผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบพระคุณหัวหน้างานเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความเข้าใจและให้โอกาสผมได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญของครอบครัวในครั้งนี้บอกมาทำงานปกติครับส่วนจะมีเรื่องเร่งด่วนจึงลาไปทำภารกิจระหว่างรอดำเนินการก็มาทำงานปกตินะครับแล้วก็บอกผมขออนุญาตโทรไปคุยกับฝ่ายบุคคลนะนะคะมอสก็ยังบอกด้วยว่าสำหรับผมประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าพูดอะไรแต่คือคิดยังไงจึงสามารถพูดแล้วก็แสดงออกกับคนที่สูญเสีย แสดงออกกับคนที่เขากำลังสูญเสียคนในครอบครัวแบบนั้นได้เพราะคำพูดเป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนความคิดและทัศนคติของคนคนหนึ่งออกมาซึ่งตัวเองไม่ได้หวังว่าผู้จัดการเนี่ยเขาจะต้องมาช่วยจัดการเรื่องครอบครัวหรือสิทธิพิเศษอะไรจากองค์กรแต่เชื่อว่าการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นผู้นำของคนในองค์กรก็ไม่ได้วัดกันแค่ความสามารถในการบริหารงานหรือการทำให้คนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะวิธีคิดการรู้จักแยกแยะสถานการณ์และการให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของคนที่อยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะวันที่คนคนหนึ่งกำลังเจอกับเรื่องหนักที่สุดในชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบำเพ็ญกุศลของน้องก็เลยตัดสินใจว่าจะลาออกจากงานมอสบอกว่าเมื่อวันที่18สิงหาผมก็กลับไปทำงานตามปกติตั้งใจทำงานให้ครบถ้วนจนถึงสิ้นเดือนเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยที่สุดจากนั้นวันที่23ซึ่งเป็นวันเกิดของตนก็ได้เปิดใจกับแม่และยายว่าไม่ไหวกับบุคคลประเภทนี้แล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อในสภาพแวดล้อมที่มีทัศนคติแบบนี้ได้แต่ก็กลัวว่าแม่และยายจะเครียดเพราะตนก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องหารายได้เข้าครอบครัวแต่คำตอบของแม่กับยายกลับทำให้รู้สึกโชคดีมากบอกไม่เป็นไรหรอกลูกเรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดกลับมาอยู่บ้านเราก็ได้บ้านเราก็มีไม่ได้เช่าข้าวเราก็มีกินปลาร้าก็มีอยู่ในไหไม่ต้องคิดมากออกมาพักก่อนแม้จะเครียดเรื่องอนาคตบ้างแต่ระหว่างที่ทำงานก็วางแผนชีวิตและพอจะมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ในช่วงที่อาจว่างงานตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดินไปเส้นทางไหนเพราะเรื่องของน้องก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องจัดการทั้งเรื่องคดีเอกสารการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็อีกหลายอย่างที่ยังไม่จบหลังจากนี้คงต้องทุ่มเวลาและกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อเร่งประสานแล้วก็จัดการเรื่องของน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนอนาคตของตัวเองก็ค่อยคิดกันอีกทีว่าอย่างนั้นนะคะเนาะกลับบ้านเรารักรออยู่นะคะก็ชีวิตของแต่ละคนก็ว่าไปนะคะทุกเหตุการณ์เขาก็บอกว่ามันก็เป็นบทเรียนให้กับตัวเรานี่แหละนะคะจะสุขจะทุกข์จะโหดจะมันจะฮาอะไรก็เนาะก็เป็นประสบการณ์กันไปนะคะตอนนี้5:49 น.ค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะนอกจากยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกแล้วก็ยังมียาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมด้วยนะคะของหมออนันต์เนาะมีจำหน่ายตามร้านขายยาแต่ว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆก็โทรไปสอบถามหมออนันต์ได้ว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองนะคะ0991846665 0991846665ค่ะประการบอกเขาดีดมีทุกแปลงนะคะยกเว้นของลุงแปะนุกเกอร์กับน้องนัท3คนนี้ไม่มีเข้าดีดเลยนะบอกประการบอกรับโทรศัพท์ตั้งแต่5:00จนยันบ่ายเนี่ยนะคะมีแต่เข้าดีดทั้งนั้นเลยเนาะแต่ก็เอาเถอะนะขอให้เชื่อมั่นประการขอเวลา10วันนั่งรอกันสวยๆไปก่อนส่งให้ตามคิวนะส่งให้ตามคิวเพราะฉะนั้นใครสั่งก่อนก็รอรับของก่อนได้เลยขอย้ำว่าตามคิวเก็บเงินปลายทางได้นะคะใครเจอปัญหาเข้าดีดก็แจ้งประการได้เลยค่ะรับรองคอนเฟิร์มเข้าดีดนะคะถูกกำจัดได้ 80-90% แล้วยังทำให้ดินดีประหยัดปุ๋ยไปเป็นครึ่งๆเลยนะคะปุ๋ยก็แพงใช้ตัวย่อยเข้าดีดตัวเดียวโอ้โหคุ้มค่าอ้าวโทรโลดนะคะจัดส่งตามคิวประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะลองเข้าไปที่คอลัมน์ในคอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งเนาะมีอะไรบ้างของทางไทยรัฐนะคะ ยิงดับอดีตผู้ใหญ่บ้านไล่ล่าผู้ต้องสงสัยเพ่นข้ามอำเภอก่อนจะพบว่าไปตายอยู่ในรถพร้อมกับผู้หญิงอีกรายหนึ่งอ้าวยังไงกันเนี่ยโหข่าวก็ยาวนะคะแต่ว่าเวลาในรายการของเรานะคะไม่พอซะแล้วนะคะสำหรับช่วงท้ายนี้ที่จะนำเสนอข่าวเดี๋ยวไม่จบนะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็ทักทายกันก่อนแล้วกันเนาะมีใครโชคดีกันบ้างคุณนิชากรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบังออนสวัสดีค่ะเอ้ยมีรูปอะไรอันนี้นางอายไหมคะเนี่ยนะน่าจะเป็นนางอายไหมโผล่มาเนี่ยนะตัวนี้น่าจะเป็นนางอายไม่น่าจะใช่ลิงนะหรือเปล่าเนาะก็น่ารักนะคะแป๋วแหววค่ะแป๋วแหววดีแล้วก็คุณยุพินสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อวานนี้บอกว่าสวัสดีค่ะรับประทานเรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยไปด้วยกันนะคะนะงวดหน้ายังมีคุณยุพินคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็คุณชมด้วยนะคะคุณประดับค่ะคุณนพดลบอกว่าสวัสดียามเช้าวันพุธครับอากาศดีลมโชยๆ711ฟังชัดเจนดีเสียงพี่แอนก็ฟังชัดครับแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนะคะถูกรางวัลที่4เลยเหรอคะโอ้โหสุดยอดอ่ะดีใจด้วยนะคะคุณนพดลเนาะบอกพอได้ค่าขนมครับพี่แอนแม่ค่าขนมซะด้วยนะหวานเจี๊ยบรางวัลที่4หวานเจี๊ยบรางวัลที่6หวานกว่าบอกเมนูใส่บาตรวันนี้ครับน่าทานไหมพี่แอนผมทำเองโอ้ว้าวน่ากินมากค่ะอันนี้คืออะไรต้มยำขาหมูหรืออะไรยังไงอ่ะโอเคดีใจด้วยนะคะรับรางวัลที่4สบายสบายหวานเจี๊ยบน้องชวีแล้วก็แม่สังวาลนะคะคุณสายพินด้วยค่ะคุณมาลีนะคะคุณไผ่ว่าไงคะคุณไผ่2เครื่องเสียพร้อมกันเซ็งเลยพี่แอนเวอร์ชั่นเก่าในแอปก็เข้าไม่ได้ร้องไห้เข้าเว็บนะคะเข้าเว็บได้ไหมนะคะเดี๋ยวพี่แอนบอกให้เดี๋ยวพี่แอนบอกวิธีให้นะเดี๋ยวพี่แอนส่งลิงก์ให้ดีกว่านะคะของเดี๋ยวพี่แอนส่งลิงก์ให้นะคุณไผ่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณแป้นถามว่าได้โชคไหมคะตอกย้ำนะคุณแป้นถือว่าตอกย้ำนะเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะมีโชคแต่ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะนะมันไม่แบบเป็นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคุณปัญญานะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณภาวนาสวัสดีวันพุธนะคะคุณสำอางค่ะแล้วก็คุณลำพึงนะคะลุงช้อยด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับทุกท่านเดี๋ยวทักทายกันเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใหม่นะคะฟังสปอตกันสักครู่ค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่าง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: ดิโน่ไลน์07
3: วยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: พร้อมใครชายใด
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทย
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประเสริฐเผยขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมหลังพบหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาป.1เผยแพร่ข้อมูลนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาพร้อมตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียนอื่นๆสักครู่กับปฏิตามค่ะ
16: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมก่อนปมแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1ภาพนุ่งกระจงกระเบนห่มสบายระบุเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาลั่นไม่กลัวโดนเคลมคุณธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าการแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงสีชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่าตนได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามนายประเสริฐระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตนเองเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเมื่อถามว่าแบบเรียนดังกล่าวยังคงได้ใช้ในปัจจุบันอยู่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปโดยสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้ได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนอกจากนี้นายประเสริฐยืนยันด้วยว่าจะมีการตรวจสอบหนังสือเรียนอื่นๆย้อนหลังอย่างแน่นอนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติย่อมไม่เหมือนกันธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นครั้งที่4ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการต่อเนื่องและจากข้อมูลการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโรงงานจำพวกที่3จำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2จำนวน17โรงงานรวม683โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ุดฟ้านี้ไม
1: ่ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะก็คุณเตี้ยสวัสดียามเช้าเช่นกันนะคะคุณระเบียบค่ะคุณจำเป็นด้วยนะคะพี่อ้อนแสนสีนะคะสวัสดีวันพุธน้องหมวยบอกรางวัลที่6เหมือนกันค่ะ บอกแล้วนะคะเรามันเป็นพวกกลุ่มคนส่วนใหญ่หมู่มากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะคะงวดหน้าเดี๋ยวก็มาแล้วเผลอแวบเดียว15วันพี่มานะบอกว่าที่อุ้ยนะคะต้นกล้วยเตี้ยน้อยของพี่มานะเนี่ยมีลูกแล้วนะคะเนี่ยกล้วยเตี้ยพระตำหนักดอยตุงกำลังออกปลีนะคะน่ารักเฉียวแล้วก็711ชัดเจนเสียงแอนเข้าที่แล้วนะคะวัดสิงห์หนองมะม่วงฝนไม่ตกข้าวขึ้นใหม่เหลืองเริ่มตายสงสารชาวนามากบอกเงินก็กู้เข้ามาดอกเบี้ยแสนจะแพงน้ำในสระในหนองคลองก็แห้งขอดบอกแล้งสุดในรอด20ปีเลยทีเดียวนะคะบอกว่าให้กำลังใจกันด้วยเนาะส่งกำลังใจกันไปนะคะสู้ๆเนาะชู2นิ้วไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันเจอปัญหาแต่ละอย่างก็ขอให้นะคะขอให้มีพลังใจที่จะฝ่าฟันกันต่อไปนะคะขอบคุณพี่มานะมากนะคะทักทายเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คุณจิราพรอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้มากับฟูจิซังเลยนะคะใช่ฟูจิหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์คุณอ้อนคุณดวงแก้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นสีขาวๆเขียวๆเนาะสดชื่นกันไปนะคะสบายตาคุณประสงค์มาแล้วไหนดูเด้ ไหนดูดิยังไงนะคะบอกสวัสดียามเช้าค่ะมาโยกให้ป้าแอนดู โอ้ยโยกไปเรียกไปโยกป้าแอนจ๋าเก่งใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหนะแสดงว่าต้องฝึกง่ายแน่เลยเขาบอกว่ากระตั้วสายพันธุ์ของเปเป้เนี่ยนะคะจะพูดเก่งว่าอย่างนั้นนะสายพันธุ์ดอทจะเป็นพูดได้น้อยที่สุดเลยนะคะแต่ก็แอนยังนึกนะถ้าพูดเป็นคำคำมาเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่านี่ขนาดพูดไม่เก่งดอทก็ส่งเสียงเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบไอ้เรื่องแม่คาร์ฟเนี่ยขนาดเมื่อวานช่าง AIS มาเนี่ยนะยังตะโกนเหมือนตะโกนบอกว่ามีคนมาแม่คาร์ฟแบบแอนอยู่ข้างในเนี่ยข้างในห้องจัดรายการเนี่ยนะคะก็ยังได้ยินนะแม่คาร์ฟพอเขาจะออกกลับบ้านไปก็แม่ครับตะโกนคือไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคำพูดอะไรให้รู้เรื่องนะคะถนัดแต่แม่ครับจะเออยู่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเต้นสู้เป้ๆไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่เป้เขาออกสเต็ปเยอะกว่านะ ขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักค่ะตัวเขาจะเล็กกว่านะเป้เนี่ยสายพันธุ์เขาจะตัวเล็กกว่าพี่ดอทคุณสมหมายสวัสดีค่ะอันนี้ทางเข้าบ้านคุณสมหมายเหรอคะโอ้โหดอกเข็มนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทางเข้าบ้านมาเนี่ยนะคะปลูกเต็มยาวเหยียดขนาดนี้เลยเนาะโอ้โหแน่นเลยทีเดียวสวยจังนะคะกำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยอันนี้ทางเข้าบ้านโอ้โหทางเข้าบ้านยาวมากเนาะแสดงว่าที่เยอะแน่เลยบ้านคุณสมหมายใช่ไหมดีจังเห็นบ้านใครที่เยอะๆแอบอิจฉาเขาหมดนะมีที่ให้หมาเหมือวิ่งเล่นเนาะคุณประยูนสวัสดีค่ะเกือบเลยนะคะแต่อดไปก่อนคุณแอนเสียดายนะคะมันจะถูกกับเลขอะไรล่ะมันจะเป็นรางวัลไหนคุณประยูนแอนยังไม่ได้ดูมันไปเฉียวรางวัลไหนคะเนี่ย044360หรือว่ามัน04มันไปอยู่ข้างหน้าหรือยังไง แหมงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะคุณประยูนนะคุณสิริพรคุณทิพวรรณด้วยนะคะขอให้คุณแอนแข็งแรงขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันน้องฟลุ๊กนะคะบอกเอาอ้วนดำมารายงานตัวครับแอนรับเล็บกันหน่อยเดี๋ยวไม่คมเอาไว้สวบพ่อสวบแม่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่คมนะอืมนะอ่ะฝนเล็บมีที่ฝนเล็บธรรมชาติดีดีที่บ้านแอนก็นะคะที่ฝนเล็บก็เป็นตัวไปเลยเก้าอี้อย่างเวลาเมื่อก่อนเนี่ยชอบมาฝนที่เก้าอี้ที่โซฟานะคะเป็นรอยเล็บหมดละค่ะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตอนหลังต้องสรรหาของมาให้เลือกนะคะแต่สิ่งที่เลือกคืออะไรรู้ไหมลังกระดาษแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปฝนกับตอไม้นะคะมีตอไม้วางเรียงเอาไว้ให้ก็เลือกฝนเอาเลยนะคะของพี่จี้เขานะคุณวิทย์สวัสดีค่ะบอกว่าฟังชัดเจนขอบคุณนะคะคุณธนโชติ ด้วยนะคะคุณเล็กค่ะแล้วก็คุณกนกวันนะคะขอบคุณมากๆลุงทับค่ะบอกว่าอ้าวฟังอยู่ดีๆก็ขาดหายไปซะแล้วตอนนี้เหรอคะลุงคลื่นไหนคะเสียงขาดหายหรอมันก็ปกตินะคะหรือยังไงมีเสียงแอนขาดมีเสียงแอนขาดหายด้วยเหรอตอนนี้หรอหรือยังไง711ก็โอเคนะคะหรือจะเป็น855ฝนฟ้าตกอีกหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่วิทยุยังไงลองเช็คดูก่อนมีเสียงขาดหายด้วยเหรอคะขาดหายไปซะแล้วตอน 5:30 อ้าวนี่มัน6โมงแล้วอะค่ะลุงหรือยังไงนะคะคุณพันนิตานะคะคุณภาวนาค่ะสวัสดียามเช้าคุณวิโรจน์ด้วยนะคะคุณทวินค่ะแล้วก็คุณรุจิรานะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะทุกคนมาเร็วๆมารอฟังเสียงคุยกันฉันพี่น้องของคุณแอนรักและคิดถึงทุกคนเมื่อวานใครโชคดีบอกหน่อยแต่เราไม่มีโชคดีนะคะแต่เราไม่มีโชคดีใจด้วยรอบหน้ายังมีนะคะรวมไว้ก่อนรอให้เป็นโชคใหญ่เอ๊ะถูกบ่อยจะตายนะคุณรุจิราเนี่ยมีโชคทางนี้นะแต่ว่าพักนิดหนึ่งเนาะงวดหน้าขอให้รับทรัพย์แบบแรงๆเลยก็แล้วกันนะคะขอบคุณนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะอ๋อลุงฟังทางโทรศัพท์เหรอคะแล้วหายไปเหรอคะลุงตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวอ่ะคุณสิริพรว่าไงคะ
0: 855ดับค่ะ
1: 855ตอนนี้เหรอคะ
0: ด
1: ับ
0: ไปแล้วอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: น่าจะเป็น
1: 711ค่ะดับไปนานยังอะคะ
0: ก่อน6:00
1: นิดค่ะฝนตกเหรอคะหรือยังไง
0: ไม่ตกค่ะอ
1: ัน
0: น
1: ี้อ
0: ย
1: ู่
0: กร
1: ุ
0: งเทพนะคะอ๋อ
1: เหรอคะแต่855ดับเนาะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแอนสอบถามให้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองสอบถามนิดนึงเนาะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
2: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมี

0: หวานได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโหเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
1: ตอนนี้นะคะคุณกนกวรรณบอกเสียง855หายตอนนี้มาหรือยังคะคุณกนกวรรณรบกวนเช็คให้หน่อยนะคะบางท่านบอกหายไปตั้งแต่ตอนที่จบชั่วโมงแรกนะตอนนี้มายังคะคุณกนกวรรณมาหรือยังเช็คให้ด้วยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอะค่ะว่าเสียงหายเนาะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะบอกว่าข่าวสารคนกรุงเขาบอกว่าอยุธยาสัปดาห์นี้ระวังฝนตกหนัก 1-6 กันยายนโอ้โห 60-80% ของพื้นที่ลมแรงรับบทหนักสละมั้งคุณวัชรินทร์นะคะอ้าวสู้ๆนะคะชาวอโยธยาสู้ๆลุงทับบอกว่าลุงฟังทางโทรศัพท์แต่ตอนนี้ลุงฟังหนูแอนได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะลุงก็ฟังทางโทรศัพท์ทางเว็บเหรอคะหรือว่าฟังทางเว็บหรือว่าทางฟังทางแอปยังไงคะลุงขอบคุณนะแล้วก็คุณกนกวรรณบอกมาแล้วขอบคุณมากนะคะก็ช่วยฟังให้แอนด้วยแอนอะเช็คไม่ได้แล้วบางทีเผลอไผลใดๆก็อาจจะทำให้เสียงไม่ออกอากาศนะคะยังไงก็ช่วยแจ้งกันนิดนึงเนาะคุณวัชรินทร์นะคะก็ตามนี้เลยใช่ไหมสัปดาห์นี้ฝนจะตกหนักก็รอนะคะ นะรอแต่ว่าอย่ารอเฉยๆนะคะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมด้วยก็แล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้คุณวัชรินทร์นี่ก็เจอตลอดนะคุณสวัสดีค่ะบอกว่าคุณแอนมีเฮกันบ้างไหมฟังอยู่ทุกวันนะแต่เวียนหัวก็เลยไม่ได้ส่งข้อความมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเคมีเข็มสุดท้ายหรือว่างูสวัสด์ก็ยังไม่หายสักทีทำให้เวียนหัวต้องคอยระวังเวลาเดินกินอะไรไม่อร่อยเลยปากมันหวานแม้แต่น้ำหวานนะคะแม้แต่น้ำก็หวานอ้อคอยแต่จะอาเจียนเมื่อไหร่จะเข้าที่เข้าทางสักทีคือกินอะไรแล้วก็รู้สึกหวานเหรอคะเดี๋ยวยังไงคะเนี่ยแป๊บนะฮัลโหลค่ะว่าไงคะอะไรคะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณคุณขอให้เป็นปกติไวๆนะคะขอให้เป็นปกติไวๆขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เวียนหัวหรือเปล่าคุยซะยาวเลยเวียนหัวก็ไม่เป็นไรเลยคุณคุณพักผ่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพวงเพชรค่ะคุณพวงเพชรแล้วก็คุณสุนันนะคะคุณสุนันขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านเนาะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายนะคะใดๆทั้งสิ้นเนาะครบถ้วนนะคะตอบรับครบถ้วนแล้วเนาะเราก็จะได้มาฟังข่าวกันต่อนะเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้พยากรณ์อากาศนะเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้ในโทรศัพท์เขาบอกฝนจะตกตั้งแต่เช้านะคะไปยันเย็นเลยอะไรเงี้ยบ้านแอนแดดแจ๋เลยเมื่อวานถือว่าเป็นอีกวันที่ร้อนเลยนะคือมีแดดตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเช้าสายไปจนถึงเย็นเลยทีเดียวนะคะแดดร้อนแต่ว่าตอนที่แอนกลับจากกรุงเทพเนี่ยเลยถนนหนทางเนี่ยขากลับมาเนี่ยโอ้โหเห็นแบบเปียกแฉะแสดงว่าตกแรงพอสมควรนะจนมาถึงบ้านน่ะแต่ว่าตอนที่แอนขับผ่านมันมีแค่พรำๆแหม่ๆแต่ว่าก็ต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนนะเนาะแต่ว่าตามทางเนี่ยเห็นมีน้ำขังอะไรต่อมีอะไรนะคะส่วนเช้าวันนี้เขาก็ว่ายังไงกันเนี่ยจะมีฝนตอน11โมงตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่26องศามีฝนตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะพอพูดถึงเรื่องสภาพอากาศเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งดีกว่าไหมแต่เดี๋ยวก่อนข่าวนี้ที่เราโปรยหัวข้อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วนะคะยิงดับอดีตผู้ใหญ่บ้านไล่ล่าผู้ต้องสงสัยเพ่นข้ามอำเภอก่อนพบว่าเสียชีวิตในรถพร้อมกับผู้หญิงอีกรายหนึ่งนะคะ 2:54 นาทีค่ะร้อยตำรวจโทอรรถชัยทองใบ รองสารวัตรสภ.โคกจานอำเภอตระการพืชผลอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้ชาย

0: ใครถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ริมห้วยสาธารณะคำป่าเชียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนเมืองหมู่3ตำบลตระการอำเภอพืชผลอุบลราชธานีก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวนนะคะพบร่างผู้ตายเป็นชายสูงอายุผมสั้นนอนหงายใส่เสื้อแขนยาวลายทางโทนสีขาวดำเทามีผ้าขาวม้าผูกเอวด้วยแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีดำค่ะจากการตรวจร่างกายพบรอยกระสุนปืนเข้าท้อง2นะคะแล้วก็รอยแทง1รอยด้านหลังมีแผลฉีกขาดที่เอวข้างขวาแล้วก็มีรอยที่คอด้านซ้ายรวมถึงมีเลือดไหลออกปากออกจมูกอีกเจ้าหน้าที่ก็ประสานกู้ภัยพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบถามนายนิวาสีหมอกอายุ46ปีลูกชายผู้ตายก็ให้การบอกว่าร่างที่พบคือนายไพบูลย์สีหมอกอายุ65ปีพ่อของเขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโพนเมืองโดยผู้ตายออกจากบ้านไปตอน5โมงเย็นบอกว่าจะเอาหญ้ามาให้วัวจนค่ำก็ไม่กลับบ้านตนก็โทรหาตั้งหลายครั้งไม่รับสายจึงได้ออกมาดูที่บริเวณทุ่งนาใกล้กับจุดเกิดเหตุพบว่าวัวก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้เอาเข้าคอกเลยตนก็พยายามโทรหาพ่อซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่รับสายจนกระทั่งเดินตรวจสอบรอบๆแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์จากน้องสาวที่โทรหาพ่อจึงได้เดินตามเสียงจนพบว่าพ่อนอนตายถูกยิงอยู่ในร่องน้ำสาธารณะนิวาบอกว่าสาเหตุในตอนนี้ก็ไม่แน่ชัดถึงขั้นที่จะต้องฆ่ากันตายก็เลยฟันธงไม่ได้และเรื่องการเมืองเองก็ไม่น่าจะใช่ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่พันตำรวจโทชัยสิทธิ์สารวัตรสถานีตำรวจภูธรโคกจานก็บอกว่าเมื่อคืนวันที่31ตอน2ทุ่มเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสบริเวณทิศตะวันออกบ้านโพนเมืองอำเภอตระการพืชผลก็เข้าไปตรวจสอบไปเจอคนเจ็บชื่อว่านายไพบูลย์นอนหงายแล้วก็เสียชีวิตมีบาดแผลถูกปืนบริเวณตามลำตัวและใบหน้าหลายแห่งจึงได้ประสานแพทย์เวรและชุดสืบ เข้าตรวจสอบโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอปลอกกระสุน3ปลอกตกอยู่และต่อมาบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดสืบก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยพบปลอกกระสุนขนาด9มม.เพิ่มอีก1ปลอกแล้วก็หัวกระสุนทองแดงอีก1หัวก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานชุดสืบก็ออกติดตามผู้ต้องสงสัยไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสอบถามข้อมูลบางอย่างสำหรับการสอบสวนเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นการสังหารเอาไว้3เรื่องก็คือ1การเมือง2ชู้สาว3พฤติกรรมเรื่องผลประโยชน์เนื่องจากว่าล่าสุดจากการสอบสวนพยาน2ปากและพยานแวดล้อมทำให้เชื่อว่าสาเหตุมันไม่น่าจะหนีพ้นเรื่องของผลประโยชน์แต่จะเป็นผลประโยชน์ในลักษณะไหนก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกส่วนตัวผู้ก่อเหตุแท้จริงตอนนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดมีเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำมาชั่งน้ำหนักประกอบสำนวนคดีกันต่อไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีอยู่ระหว่างการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนหลังพบศพผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์พร้อมกับผู้หญิงอีกรายหนึ่งโดยพบอาวุธปืน1กระบอกคาดว่าผู้ต้องสงสัยได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงและตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิดอ้าวนะคะสรุปแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเมืองชู้สาวหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์นะสรุปแล้วตายกันหมดเลยนะคะกลายเป็น1หญิง2ชายตายกันหมดนะคะไปยิงผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็หนีข้ามอำเภอแต่ว่าคนที่ก่อเหตุก็ไปพบว่าถูกฆ่าตายพร้อมกับผู้หญิงอีก1รายนะคะสรุปแล้วสาเหตุจะเพราะอะไรยังไงรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะมากันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะก็มีภาพของไรเดอร์เอ้าตายแล้วไรเดอร์ที่ภูเก็ตค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ แล้วก็ไปตกท่อระบายน้ำซึ่งมันไม่ได้ปิดฝาค่ะตายเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ธรรมดาโอ้โหเป็นอุบัติเหตุที่ก็ตอนนี้ก็จ่อเรียกผู้รับเหมามาสอบปากคำถ้าพบว่าช่วยก็จะแจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็มอเตอร์ไซค์นะคะตกท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนเจ้าฟ้าตะวันตกหน้าคิงพาวเวอร์ผู้ตายชื่อธีรพัฒน์แป้นสงอายุ19ค่ะเป็นคนอำเภอถลางภูเก็ตเขามีอาชีพเป็นไรเดอร์เนาะก็ประสานครอบครัวแจ้งการตายให้ทราบนะคะแล้วก็จากการสอบสวนดูกล้องวงจรปิดทราบว่าธีรพัฒน์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110สีน้ำเงินมาตามถนนเจ้าฟ้าตะวันตกจะไปที่สี่แยกศาลเจ้านาคาพอมาถึงที่เกิดเหตุตรงนั้นมันมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วก็ไม่ได้มีการปิดฝาท่อธีรพัฒน์ก็ขี่มาแล้วก็ตกลงไปเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ตกลงไปแต่ว่าตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันกระเด็นพลิกตีลังกาหลายตลบแต่ว่าร่างของธีรพัฒน์กระแทกพื้นแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกู้ชีพก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่อาการสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะก็เดี๋ยวจะต้องสอบข้อเท็จจริงว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำไมไม่ปิดฝาท่อทำให้มีคนเสียชีวิตมอเตอร์ไซค์ตกลงไปเนี่ยนะคะอันตรายมากคือฝาท่อน่ะมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะคือมันก็ไม่ได้ใหญ่พอเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่ได้ตกลงไปข้างล่างเนาะเขาก็ตกลงไปเพราะว่ามันเป็นหลุมแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันกระเด้งขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันก็เป็นปูนเป็นเสาเป็นที่กั้นนะคะหัวจะไปกระแทกอะไรหรือเปล่าถึงขั้นว่าเสียชีวิตเลยรถลาก็ระเนระนาดเลยนะคะของที่บรรทุกมาด้านหลังเนี่ยหลุดกระจายเลยทีเดียวค่ะโอ้น้องอาจจะมัวแต่ดูออเดอร์หรืออะไรยังไงแบบไหนไม่รู้นะคะถึงไม่ได้มองเห็นว่าปากท่อมันไม่ได้ปิดแล้วก็ขี่ผ่าไปแบบนั้นอายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะขยันขันแข็งทำมาหากินนะแต่ว่าโชคร้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เนาะขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังอันตรายนะคะไปเจอถนนหนทางท่อเทอใดๆที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยค่ะมาที่มาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะขอไปที่หน้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเรื่องของผัวเมียนะคะเรื่องของผัวเมียพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้าแต่เมียไม่พาไปหาหมอค่ะโมโหคว้ามีดจ้วงตายเลยนะคะเอ้าดูสิคะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอน5โมงเย็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงชลบุรีได้รับการประสานจากตำรวจสภ.บ้านบึงว่าเกิดเหตุผู้หญิงคนหนึ่งถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แผงขายทุเรียนก็เลยไปตรวจสอบนะคะไปเจอนางสาวบุญรัตน์อายุ37สาหัสเลยค่ะนอนหมดสติเสียเลือดมากแล้วก็บริเวณต้นแขนขวาเนี่ยยังมีมีดเสียบคาอยู่เลยแล้วก็ที่หัวไหล่ก็มีแผลลึกที่ชายโครงด้านขวาก็มีแผลทั้งลึกทั้งกว้างน้องสาวสามีคนเจ็บประคองร่างเอาไว้บนตักกู้ภัยก็ประสานนะคะรถพยาบาลบ้านบึงมาแต่ยังไงก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันว่าบุญรัตน์ทนไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุก็คือผัวของบุญรัตน์ที่ชื่อว่าอิสราอายุ39ปีหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีจับคุมตัวเอาไว้ได้นะคะเอาส่งตำรวจอิสราอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปซื้อทุเรียนมาขายที่จันทบุรีกับเมียเพื่อ นำกลับมาขายที่แผงระหว่างทางก็แวะกินอาหารกันเมียก็สั่งส้มตำซึ่งตนก็บอกไปว่าไม่สามารถกินปลาร้าดิบได้เนื่องจากว่ามีประวัติการแพ้แต่ระหว่างกินพบชิ้นปลาร้าเนี่ยอยู่ในส้มตำตอนนั้นก็เริ่มมีอาการผิดปกติและผื่นขึ้นตามร่างกายปากบวมหายใจไม่สะดวกก็ไปซื้อยาแก้แพ้มากินแต่อาการไม่ดีขึ้นก็เลยขอให้เมียเนี่ยพาไปหาหมอแต่เมียบอกว่าขอลงทุเรียนให้เสร็จก่อนจนเริ่มมีปากเสียงกันเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีตนจึงจะขับรถไปโรงพยาบาลเองแต่เมียกลับพูดในลักษณะประชดว่าถ้ารู้ว่าแพ้ปลาร้าขนาดนี้จะให้แม่ค้าใส่มาให้เยอะกว่านี้อีก พร้อมกับพูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมาทำให้โมโหนะคะทั้งโมโหทั้งน้อยใจคิดว่าเมียไม่สนใจอาการของตนก็เลยคว้ามีดที่ใช้สำหรับปอกทุเรียนนั่นแหละแทงเมียไปตั้งหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจสภ.บ้านบึงก็คุมตัวนายอิสราไปดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปโอ้ไม่น่าเลยนะคะอะไรกันเนี่ยเนาะก็อยู่ๆก็ฆ่ากันตายซะอย่างนั้นนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ใส่ใจกันเนาะคนที่แพ้อาหารเนี่ยเขาก็ทรมานนะคะจะปล่อยให้รอเนี่ยเขาก็กลัวนะคนที่แพ้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนหายใจไม่ออกจะมีอาการต่างๆนานากันไปเนี่ยแหละค่ะนะคะเขาก็อยากรีบไปหาหมอนะคะเมียไม่พาไปก็ดันกลับไปพูดใส่ในทำนองแซะๆอ่ะนะก็บอกไม่ถูกว่าถ้าแพ้ถ้ารู้ว่าแพ้ขนาดนี้จะให้เขาใส่มาเยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยไปแล้วไม่ต้องกลับมานะอารมณ์ตอนนั้นขนาดว่าหายใจไม่ค่อยออกนะโอ้โหทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งน้อยใจควบคุมตัวเองไม่ได้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะอ่ะพูดมากก็ไปเลยงานนี้นะคะน่าสงสารนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเมียตายผัวก็ต้องติดคุกเนี่ยแหละค่ะจบไม่สวยซะอย่างนั้นเรื่องด้วยเรื่องของส้มตำปลาร้านะคะด้วยเรื่องของการแพ้ปลาร้าไม่น่าบานปลายมาถึงขนาดนี้เลยเนาะก็เสียใจไปกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะเรื่องของเด็กๆค่ะเปิดศึกกันกลางถนนอีกแล้วนะชักมีดไล่ฟันนักเรียนม.2จนบาดเจ็บ2รายไม่รู้อะไรกันนักกันหนานะคะตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการได้รับแจ้งบอกว่ามีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะกันมีการใช้อาวุธมีดมีคนเจ็บในหมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา2หน้าตึก38ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบนักเรียนชายม.2โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บ2รายคนแรกถูกมีดฟันที่แขนขวาเจ็บหนักเจ้าหน้าที่รีบเอาส่งโรงพยาบาลอีกคนมีร่องรอยบาดเจ็บจากของมีคมแต่ไม่สาหัสสอบถามคนเจ็บทั้ง2ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนเนี่ยมามอเตอร์ไซค์กันนะคะ7คนแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งเมื่อขี่รถออกจากปั๊มก็ไปเจอกลุ่มมัธยมต่างสถาบันต่างฝ่ายก็เข้ามาพูดจาท้าทายกันว่าจะเอาหรือเปล่ากลุ่มตนก็ตอบกลับไปว่ามาเรียนหนังสือไม่ได้มาหาเรื่องแต่คู่กรณีกลับชักมีดออกมาแล้วก็ไล่ทำร้ายพวกตนจนบาดเจ็บตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรวมถึงเร่งติดตามกลุ่มนักเรียนคู่กรณีมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปดูสิคะเนี่ยนะเป็นอะไรที่น่าหนักใจนะเป็นนักเรียนมัธยมเหมือนกันนะคะเหมือนกับตั้งท่าจะคอยหาเรื่องนะไม่มาเรียนเออทางนี้เขาก็ตอบถูกกันเนาะบอกว่ามาเรียนหนังสือไม่ได้มาหาเรื่องตอบถูกแต่ไม่เข้าหูนะคะโอ้โหใช้มีดแทงกันบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวค่ะอ้าวขอให้หายวันหายคืนนะคะเออเจออะไรที่เนาะถือว่าโชคร้ายจริงๆนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะมาที่น้องเนเน่บ้างดีกว่านะคะกลับสู่รั้วโรงเรียนค่ะใช้ชีวิตนักเรียนตามปกติหลังจากโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแหมนับวันก็ยิ่งหลงรักนะเด็กคนเนี้ยเนาะเออเป็นเวลาเป็นนักเรียนก็น่ารักนะคะสมวัยของเขาเวลาทำตัวเป็นร็อกเกอร์นี่ก็สนั่นโลกเลยทีเดียวทุกบทบาทน้องทำได้ดีแล้วก็น่ารักเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ถ่ายรูปกับบรรดาครูอาจารย์นะคะนะคุณพ่อก็ดูแลลูกอย่างดีเลยนะคะสังเกตจากหลายๆคลิปนะคะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแล้วน้องเนเน่ดูไปหน้าเหมือนพ่อเลยนะสวย สวยแล้วก็สวยคมนะคะในสไตล์แบบสาวใต้เลยบุคลิกก็น่ารักนะคะสนุกอ่ะดูน้องเป็นคนสนุกเหมาะจริงๆนะที่เขาจะเป็นร็อกสตาร์เนี่ยนะติดตามกันต่อไปกับน้องเนเน่นะคะเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนนะคะรุ่นน้องนี่แบบแหมอยากเหมือนพี่เนเน่กันเป็นแถวปลื้มใจแทนเนาะมาที่เรื่องของข่าวอื่นๆกันต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเฮลั่นหลวงพ่อใหญ่ให้โชคอีกแล้วค่ะ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างรับทรัพย์กันหลายหมื่นนะคะมีคนดวงเฮงค่ะซื้อใบเดียวได้2รางวัลเอ้าแม่และแต่ละคนนะคะจะไปยืนนะคะโชว์ลอตเตอรี่โอ้โหเขาซื้อกันไม่น้อยนะเขาซื้อกันเป็นคนละ10ใบ5ใบอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะคะหลวงพ่อใหญ่ให้โชคบ่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะสาวดวงเฮงที่ว่าซื้อใบเดียวแต่ว่าได้2รางวัลก็ไปแก้บนกันนะคะจุดประทัดกันสนั่นวันไหวค่ะ 20,000 นัดนะเขาเดินทางมาแก้บนกันโชคดีนะคะถูกเลขท้าย2ตัว0 40ใบนะคะบางคนก็ถูกสลากชุด5ใบบางคนถูก3ตัวหน้า3 4 6บางคนถูก0 4อะไรเนี่ยคือแบบโอ้โหโชคดีคนเนี้ยถูกคนที่ว่าถูก3ตัวหน้าเนี่ยได้เลข3ตัวหน้าแล้วเลขท้ายยังเป็น0 4ใบเดียวรับ2รางวัลเลยนะคะคุ้มสุดๆนะคะเฮฮามีความสุขกันมากแหมไม่ต้องบอกก็รู้เนาะรับทรัพย์กันมันจะไม่สุขได้ยังไงเอางวดหน้าขอให้สุขกันอีกนะจ๊ะสุขกันให้พอจ้ะนะพ่อใหญ่นี่ให้โชคบ่อยจริงๆนะหลวงพ่อใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่วัดห้วยสูบตำบลนามะตูมพนัสนิคมชนบุรีนะแอนเห็นเขาจะถ่ายรูปลักษณะนี้กันบ่อยๆนะคะแสดงว่าให้โชคบ่อยเช่นกันเนาะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนค่ะหมาแมวถูกวางยาเบื่อตายหลายตัวเกลื่อนหมู่บ้านเลยนะคะสะเทือนใจคนรักสัตว์ค่ะภายในซอยถนนราชบำรุงตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองมีคนใจร้ายวางยาหมาแมวของชาวบ้านแล้วก็หมาจรจัดนะตายกันหมดเลยอะนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ความกังวลใจของคนในชุมชนอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้านพุ่งเป้าสงสัยไปที่เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบสัตว์เลี้ยงและเขาขู่บอกว่าถ้าหมาแมวตัวไหนล้ำเข้ามาในเขตบ้านเดี๋ยวจะวางยาเบื่อให้ตายหมดเลยกฎชกรบอกว่าตนก็ระวังแมวเปอร์เซียเพศผู้ของตนที่เลี้ยงเอาไว้อย่างใกล้ชิดไม่ให้เดินเข้าไปในเขตบ้านเขากลัวจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหมาจรจัดในหมู่บ้านที่ต้องมาถูกยาเบื่อตายอย่างน่าเวทนายุพินก็กล่าวด้วยความอึดอัดว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้นะเขาขู่มาตลอดเลยพร้อมกับตั้งคำถามถึงความใจร้ายว่าถ้าไม่ชอบสัตว์เลี้ยงจริงๆอ่ะก็แค่เอาไม้ไล่ตีมันก็กลัวมันก็เข็ดกันแล้วก็เพียงพอไม่ควรถึงขั้นลงมือวางยาเบื่อให้ตายอย่างทรมานแบบนี้นายสายยันก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายบอกเขาเลี้ยงหมาไว้4ตัวถูกวางยาเบื่อไปแล้ว2ตัวพร้อมกับแมวของญาติอีกตัวนึงล่าสุดหมาของตนก็ตายเพิ่มอีกตัวละตอนนี้ชาวบ้านผู้เสียหายปรึกษากันเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยโป่งแม้เบื้องต้นจะยังไม่มีหลักฐานหรือกล้องวงจรปิดที่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ลงมือก็ตามนะคะทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้ชดใช้ตามนั้นก็แล้วกันนะคะหมาแมวมันก็อย่างที่บอกนะไม่ชอบนี่ก็แต่ว่าอย่าไปทำร้ายได้ไหมเนาะแค่ไล่แค่เงื้อเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะคะเผลอมันไม่อยากเข้าไปอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามันรู้ว่าที่นี่อันตรายเพียงแต่ว่าบางครั้งพอมันหลุดเข้าไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้รับรู้เนาะวางอย่าเบื่อมันซะก่อนนะคะขอแสดงความเสียใจกับบรรดาทาสหมาทาสแมวนะคะเวลาเขาคนเขารักอ่ะเขาก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะการจากไปของพวกมันก็ทำให้เขาเสียใจแล้วก็เศร้านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ชอบทำไมต้องทำร้ายด้วยก็ไม่รู้เนาะอำมหิตเกินนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะก็มีภาพของเมียสุดช้ำค่ะ ัวแอบแซบน้องเมียวัย17แล้วก็ขออยู่ด้วยกันแบบ3คนผัวเมียได้เปล่าบุกตามตื้อถึงที่ทำงานทำร้ายสาหัสเลยนะคะมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวของเพื่อนสาวเขาระบุข้อความว่านอกใจเพื่อนเราแล้วก็ไปเอาน้องสาวแท้ๆของเพื่อนทำเมียทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเพื่อนเราก็ออกมาเช่าห้องอยู่ก็ยังจะตามมาทำร้ายถึงห้องรอบแรกไม่เท่าไหร่เพื่อนเราไม่เป็นไรมากแค่ปูดบวมแต่นี่มาถึงที่แต่เนี่ยมาทำมันถึงที่ทำงานทั้งที่เลิกกันไปแล้วทักแชทมาหาเพื่อนเราว่าคิดถึงเมื่อคืนพอเช้าก็มาตีมันทำทำได้แม้กระทั่งแม่ของลูกติดแฮชแท็กว่าช่วยแชร์หน่อยแล้วก็มีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เพื่อนของเจ้าของโพสต์น่ะถูกผัวมาไล่ทำร้ายจนมีบาดแผลตามร่างกายหลังจากโพสต์เนี้ยถูกลงโซเชียลก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันออกไปเยอะเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของ Facebook แล้วก็มีการนัดหมายคุยกันเจ้าของ Facebook ก็พาเพื่อนซึ่งเป็นผู้เสียหายมาคุยด้วยหน้าโรงพักอำเภอสวนผึ้งราชบุรีเนื่องจากว่าผู้เสียหายเป็นชาวอำเภอสวนผึ้งซึ่งทราบชื่อว่ามิ้นนามสมมุตินะคะมิ้นอายุ22มิ้นเล่าให้ฟังว่าแต่งงานอยู่กินกับนายฟลุ๊กอายุ22จนมีลูกด้วยกัน1คนอายุ3ขวบแล้ว3เดือนที่แล้วจับได้ว่าผัวนอกใจไปมีสัมพันธ์กับน้องสาวแท้ๆของตนซึ่งอายุ17ก่อนหน้าที่จะจับได้ก็มีหลายคนบอกให้ระวังผัวกับน้องแต่ในตอนนั้นไม่เชื่อเพราะคิดไม่ถึงว่าน้องจะทำเรื่องแบบนี้แล้วน้องก็เป็นเด็กจนกระทั่งมาจับได้ก็ทะเลาะกันนะคะก็เลยถูกผัวทำร้ายแล้วก็ขออยู่กันแบบ3คนผัวเมียตนก็ยอมแต่พออยู่มาได้เกือบเดือนก็รู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วก็ขอแยกตัวออกมาหาบ้านเช่าเพื่อปล่อยให้ผัวอยู่กับน้องนะคะกัน2คนส่วนลูกเนี่ยญาติผัวเขารับไปดูแลแต่ตนก็จะไปหาลูกบ่อยๆเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันส่วนตัวผัวเองไม่ยอมเลิกรากับเธอพยายามมาง้อขอคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันแบบ3คนผัวเมียโดยอ้างว่าลูกเนี่ยขอให้กลับไปดูแลลูกนะคะซึ่งตนก็ไม่ยอมก็มีการนำมีดเนี่ยมาข่มขู่จะทำร้ายร่างกายที่บ้านซึ่งก็มาแจ้งความเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งแต่ตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวให้ไปพูดคุยกันแล้วพอวันที่28สิงหาผัวก็ตามไปง้ออีกก่อนจะเข้ามาทำร้ายจนหัวแตกเย็บตั้งหลายเข็มซึ่งตนก็มาแจ้งความไว้ที่สภ.สวนผึ้งจนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ดีเอามีดขู่ก็เงียบหัวแตกก็เงียบเหรอคะส่วนผัวก็ยังพยายามตามหาตนโดยส่งข้อความหาเพื่อนหาคนที่ใกล้ชิดกับตนเนี่ยแล้วก็ข่มขู่ฝากมาด้วยจนถึงตอนนี้ก็กลัวมากไม่กล้าออกไปไหนกลัวจะถูกทำร้ายอยากให้ตำรวจเรียกตัวผัวเนี่ยมาคุยขอตกลงว่าให้เลิกรากันไปให้ผัวไปอยู่กับน้องสาวให้มีความสุขเลยอย่ามาตามราวีหรือว่าทำร้ายอะไรเธออีกเลยแล้วก็เลิกข่มขู่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเธอและขอให้เธอได้พบกับลูกบ้างเพราะตอนนี้ไม่กล้าไปหาลูกเลยเนื่องจากว่ากลัวผัวทำร้ายพันตำรวจเอกสมบัติผู้กำกับสภ.สวนผึ้งรับทราบเรื่องแล้วสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการในคดีให้เร็วที่สุดเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยได้เกิดความสบายใจนะคะมันก็นะเจ็บช้ำจริงๆนะคะคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะทั้งน้องทั้งผัวว่ากันไปเนาะอ่ะก็คือจะเก็บเอาไว้ทั้งพี่ทั้งน้องนะฝ่ายพี่เขาก็เสียสละแยกตัวไปก็ยังไม่ไหวนะคะเรียกว่าชั่วหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะทั้งไม่ซื่อสัตย์นะคะทั้งทำร้ายร่างกายเห็นแก่ตัวนะหลายๆอย่างหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยได้นะคะในเรื่องนี้รอติดตามกันต่อไปค่ะฝายมรณะอีกแล้วนะคะสองนักเรียนม.ต้นชวนกันไปโดดฝายน้ำล้นค่ะก็ถูกกระแสน้ำวนกลืนร่างจมหายไปต่อหน้าเพื่อนงมหากันเป็นชั่วโมงยังไม่เจอพ่อแม่นี่ช็อกเลยนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะ กู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งมีเด็กนักเรียนถูกน้ำพัดหายไปที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านคลองยางหมู่หนึ่งตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับนักประดาน้ำนะคะเป็นฝ่ายน้ำล้นคลองยางท้ายหมู่บ้านน้ำขุ่นมัวไหลเชี่ยวกรากชาวบ้านแล้วก็ญาติประมาณ80กว่าคนมามุงดูด้วยความตกใจบนท่อนไม้ริมตลิ่งมีเพียงเสื้อผ้ากับรองเท้าของเด็กทั้งสองถูกวางไว้เป็นเด็กผู้ชายอายุ14ปีคนหนึ่ง15คนหนึ่งทั้งคู่เป็นนักเรียนโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงพ่อของเด็กทั้งสองหลังทราบข่าวก็เดินทางมาในสภาพโศกเศร้าร้องไห้ปานจะขาดใจนำธูปมาเปิดทางนะคะมาจุดเปิดทางขอขมาเจ้าที่และพระแม่คงคาขอให้พบร่างของลูกโดยเร็วเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังด้วยความตกใจว่าเขากับเพื่อนมาเล่นน้ำกัน4คนแล้วก็น้องคู่ที่จมเนี่ยได้ชวนกันไปเล่นที่ด้านบนฝ่ายซึ่งตรงนั้นมีน้ำไหลแรงแล้วก็ส่งเสียงตะโกนบอกเพื่อนๆว่าจะโดดน้ำไหลลงไปแล้วนะจากนั้นทั้งสองก็ปล่อยตัวไหลลงมาตามน้ำแต่ว่ากลับถูกกระแสน้ำวนที่มันหมุนเชี่ยวน่ะพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ทันตั้งตัวนักประดาน้ำ6นายก็เร่งปูพรมดำน้ำค้นหาใต้กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนานกว่า1ชั่วโมงยังไม่เจอร่างเลยก็เลยปรับแผนเปลี่ยนจุดค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเรืออากาศโทพรสิทธิ์ปลัดอำเภอนะคะพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านก็เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับแผนการค้นหารวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญหายครอบครัวของน้องทั้งสองอย่างใกล้ชิดนะคะขอแสดงความเสียใจนะคะน้ำเนี่ยมันกลืนชีวิตลูกหลานของพวกเราไปเนาะไม่รู้กี่ครอบครัวแล้วล่ะค่ะฝากเตือนน้องๆกันด้วยนะคะน้ำมันเยอะน้ำมันแยะนะคะอากาศร้อนก็น่าเล่นนะเด็กๆ เขาถูกกับน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปกับน้ำเนี่ยนะหลายข่าวหลายครอบครัวมากๆเลยนะคะมีอาการระคายคอนะอ่านข่าวนานๆเดี๋ยวนี้ระคายคอ6โมง50นาทีแล้วนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะเบอร์โทรศัพท์080-626-4419และ087-993-4626นะคะเขาดีดบอกต่อๆกันไปเยอะบอกว่าประกาศขอขอบคุณลุงๆป้าๆด้วยนะบอกว่าจากนี้ไปก็ไม่ต้องกลัวละนะคะตัวย่อยเขาดีดประกาศนะคะย่อยเขาดีดลด 80-90% แล้วก็ทำให้ดินดีด้วยนะดินดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะปลูกอะไรมันก็ง่ายนะคะประหยัดปุ๋ยลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตเพิ่มยิ้มออกแน่นอนค่ะสั่งกันล่วงหน้าเลยนะสั่งกันล่วงหน้าเลยนะคะก่อนเกี่ยว7วันโทรเลยเดี๋ยวประกันส่งไปเก็บเงินปลายทางง่ายๆ080-626-4419และ087-993-4626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้และซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะส่วนชุดดูแลผิวหน้าก็มีครีมอัลฟาอาบูตินกันแดดเนื้อโฟมเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมและเซรั่มแอสตาเซนทีนพลัสรวมทั้งตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะประกันมณีซับพันก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ค่ะ6โมง52นาทีนะคะอ๋อคุณไผ่บอกว่าพี่แอนของไผ่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเว็บเขาบอกเหรอคะเดี๋ยวพี่แอนลองส่งไปแล้วกันนะจะได้ลองเปิดดูส่งไปในไลน์นี่แหละคุณไผ่เดี๋ยวพี่แอนส่งให้ลองดูไม่ได้ก็ ก็แล้วไปนะเผื่อได้ไงคุณแหม่มสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุธารักษ์นะคะโดราอิมีโปรอะไรบ้างเก็บเงินปลายทางคิดเพิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอนแจ้งไปนะคะคุณสุธารักษ์นะถ้าตรงตามโปรโมชั่นก็ไม่เสียค่าส่งนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็100บาทนะคะเก็บเงินปลายทางต่อการสั่ง1ครั้งนะจะกี่กล่องก็แล้วแต่แอนคิดแบบเหมาๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะตอนนี้ 6:53 นาทีปิดท้ายกันด้วยข่าวมุ้งมิ้งน่ารักซะหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆอ่ะนะสวนสัตว์ขอนแก่นเฮค่ะฟลามิงโก้ใหญ่ฟักลูกนกออกมา5ตัวเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนอุ๊ยขนนี่ปุยมากๆละเอียดนะคะตัวเป็นสีเทานะแต่ออกมาปากกระเท้าเนี่ยแล้วก็ปากกระขากระเท้าเนี่ยเขาก็เป็นสีชมพูเลยนะเออทีนี้ออกมาตัวจะเป็นสีเทาแล้วขนปุยมากเลยอะนะอยากจะจับเลยอะเห็นในภาพนี่ก็รู้เลยว่าปุยละเอียดมากแล้วดูเด็กหน้าตาบ้องแบ๊วเชียวนะพอโตขึ้นไปก็สวยพอยิ่งโตขนก็ยิ่งเป็นสีขาวนะคะนกฟลามิงโก้เนาะเจ้า5ตัวนี้ก็แข็งแรงดีเดินด็อกแดกด็อกแดกตามฝูงตามแม่ไป เออออกมาที5ฟองฟักนะคะเออบอกว่าปีที่แล้วก็ได้มา2ตัวแต่ว่าปีนี้ได้ถึง5ตัวนะคะอื้อหือเดินด็อกแดกด็อกแดกตามพรรคพวกเข้าไปนะคะอ่ะเห็นแล้วก็บอกว่าพัฒนาการของเด็กๆก็แข็งแรงดีเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจของสวนสัตว์ขอนแก่นและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะจะได้มีประชากรสัตว์เพิ่มเนาะให้เด็กๆได้ชื่นชมให้เยาวชนให้ประชาชนได้เรียนรู้วงจรชีวิตแล้วก็พฤติกรรมสัตว์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นการพักผ่อนสำหรับคนรักสัตว์ด้วยนะคะคนรักสัตว์แค่ไปยืนดูนะคะยืนดูพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเขาทำไอ้นั้นทำไอ้นู่นอันนี้ก็เพลินนะแอนยังเพลินเลยนะคะชอบดูพฤติกรรมอย่างลิงขำดีเนาะเออพฤติกรรมของนกอะไรต่ออะไรเงี้ยไปดูแล้วมันก็เพลินๆเหมือนเป็นการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะบ่ายโมงเจอกันสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าว7:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เผยเปิดทาง5หน่วยงานขยายผลปราบทุจริตสอบราชการยืนยันมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่เพิกถอนชื่อสักครู่กับมาติดตามค่ะ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
17: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกับปมโกงข้อสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอนชื่อ 3,868 รายเปิดทาง5หน่วยงานสาวต่อทั้งคดีเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้รับคืนความเป็นธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายวรศิษฐ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งคำถามถึงการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าไม่ควรจบเพียงการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่ควรขยายผลไปถึงผู้บงการว่าการเพิกถอนกับการดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเป็นคนละกระบวนการและกำลังเดินคู่ขนานกันก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบและดำเนินคดี5หน่วยงานแล้วเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านความผิดทางทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ได้มีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้อง 3,868 รายมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคมส่วนผู้ที่มีความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการและมีแผนเรียกผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถอนชื่อแล้วจบแต่ต้องเดินหน้าต่อในทุกกระบวนการตามกฎหมายหากพบความผิดก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดใครผิดต้องรับผิดใครอยู่เบื้องหลังต้องสาวให้ถึงต้นตอและคนสุจริตต้องได้โอกาสคืนยศวัฒน์พงประภาสยังไงครับ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษได้เดินหน้าเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่เฟร์นานด์กัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากเจ้าตัวออกสตาร์ฤดู